0: ผู้นำไส้ทายแหงทีมีในการสั่งไล่หับให้แก่ประเทศชาติสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือยัดแยงดึงดูดเอาการช่วยเหลือหัวมือและลงทุนจากบรรดากูหวมพัฒนาประเทศเพื่อนมิตรก็คือองค์การจัดตั้งต่างๆทางภายในและต่างประเทศให้นับมือเพิ่มขึ้นติดพันกับการแก้ไขบรรดาขอดขันการบริการการอำนวยความสะดวกและบรรดานโยบายต่างๆให้เหมาะสมในใส่สร้างกำลังแห่งในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการนำใส่จุดพิเศษที่ตั้งและนโยบายเสื่อมยงเสื่อมจอดด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่กำหนดไว้
1: เสริมขยายการพัฒนาความมืดการเสริมยุ่งการข้าการรู้ทึ่งการขับขื่นสากลแนวตำแหน่งในกว้างขวางพวกเราพัฒนาเขตแคว้นและท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์เข็มแข็งและสอดคล้องกับทางแห่งวงสอดพัฒนาตัวเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตพัฒนาใหม่ให้กลายเป็นฐานการผลิตการรู้ทึ่งการข้าการท่องเที่ยวเพื่อเสริมยุ่งกับขับขื่นและสากลสถานจึงบอกได้ว่าเหยียดงานคะแนนยุทธาธิการและคนทรงเป็นคะแนนการรักเลยเป็นไปแล้วในการสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวกในแก่การขยายตัวของเศรษฐกิจแห่งชาติถ้าคะแนนยุทธาธิการคนทรงบกเก่งๆก็ยากที่ตัวเลขการขยายตัวตลาดเศรษฐกิจแห่งชาติเรื่องว่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP จะขยายตัวได้ตามแผนในหาปีต่อมาในระดับ6ส่วนหอนต่อปีต่อไป
0: ท่านสอนใจสีพันดอนเน้นนักตื่มว่าคณะนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองการนำไส้ถืนกู้ยืมเข้าในการพัฒนาโครงล่างพื้นฐานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าหยกสูงขอดการประสานงานระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นปฏิบัติระบบการประสานงานสายตั้งสายขวางในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้มีความเข้มแข็งเข้าห่วมปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทหรือปรางความทุกข์ยากอยู่แล้วเสื้อสู่ความเป็นเจ้าการแลกความรับผิดชอบการเมืองให้สูงขึ้นต้องยึดมั่นจรรยาบรรณจรรยาธรรมของพนักงานรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ
2: ์คณะรับผิดชอบค้นคว้าแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้สมทบกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกล่องประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์หอบเปิดกว้างในวันที่6พฤษภาคมนี้ภายใต้หัวข้อแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับเรื่องงานการศึกษาภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ที่ปรึกษาสภาทฤษฎีส่วนกลางภาคที่ปรึกษาคณะรับผิดชอบคุ้นคว้าแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารและท่านอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานท้องสลิดมังนอเมกได้เน้นนักว่าการศึกษาต้องไปก่อนก้าวหนึ่งในนี้ทั่วภาคทั่วปวงชนต้องรับรู้ฐานะบทบาทสำคัญและลักษณะฮีพอนของการศึกษาในระยะการปฏิบัติปัจจุบันอย่างจะแจ้งสร้างถูกเงื่อนไขที่อำนวยให้แก่การศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและเป็นเงาพลังแห่งของพรรคในการกำหนดและจะตั้งปฏิบัติแนวทางและหน้าที่ของตนให้รับประกันลักษณะวิทยาศาสตร์ภาวะวิสัยและดำเนินการให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการสร้างระบบการศึกษาต้องรับประกัน3ลักษณะและ5หลักมูลการศึกษาแม่นแนวคิดปฏิบัติในโครงเขตการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาแบบใหม่ในใส่ตอบสนองความเรียกร้องต้องการของนาทีการปฏิวัติปลดปล่อยชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมท่านอนุภาพตุนาลมได้เสนอบทนำกองประชุมโดยได้ยกเห็นว่าการศึกษาแม่นขบวนวิวัฒน์แห่งการส่งความรู้จากผู้สอนไปหาผู้เรียนซึ่งความรู้นั้นมีทั้งความรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติสังคมและการค้นคว้าทฤษฎีพฤติกรรมเพื่อสร้างคนให้มีการขยายตัวอย่างรอบด้านหมายความว่าการศึกษามีบทบาทพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งกายและใจทั้งมีบทบาทลึกล่างการกึกหนังสือของประชาชนเหตุให้ประชาชนมีความเพียรพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมในสังคมกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอ บทวิทยาศาสตร์6หัวข้อย่อยคือแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการศึกษาแม่นภารกิจของทั่วภาคทั่วปงซุนแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการศึกษาต้องหับใส่แนวทางและหน้าที่ปฏิบัติของภาคแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการสร้างระบบการศึกษารับประกัน3ลักษณะและรับประกัน5หลักมูลการศึกษาแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการศึกษาติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในลาวแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับครูแม่นคนของภาคแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนเป็นเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตยประชาชนทั้งนี้เพื่อยกให้เห็นเนื้อในอันอุดมสมบูรณ์และแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการศึกษาการค้นคว้าและการประกอบความเห็นในแต่ละปัญหานั้นเป็นการยืนยันให้เห็นถึงแนวคิดสี่นำของประธานไกลสอนพรหมวิหารที่สอดห้อยและสี่นำการเคลื่อนไหวตัวจริงพร้อมทั้งยกให้เห็นบทบาทความสำคัญของเวียกงานการศึกษาที่ได้ประกอบส่วนเขาในทุกคงเขตเวียกงานทุกเวียกงานจะประสบผลสำเร็จก็ล้วนแล้วแต่แม่นคนเป็นผู้ตัดสินการเอาใจใส่เวียกงานการศึกษาแม่นจุดเริ่มต้นในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องชาติและสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติตอนท้ายกองประชุมสัมมนายังได้รับฟังการให้ทิศนำของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ที่ปรึกษาสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคที่ปรึกษาคณะพิศอบคุ้นคว้าแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเติมอีก
0: 5ปีผ่านมาแล้วสังชาติได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ในเวียกงานของตนโดยหันจากองค์การบริหารไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมขยายกรรมการแนวร้าวสังสาดไปสู่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจองค์การจะตั้งสังคมเป็นเจ้าตนเองเพิงตนเองด้านไหลหับเถื่อละเก้าท่านนางบุษดีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดซีให้เห็นว่าบนจิตใจเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของแนวร้าวสังสาดและผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของภาคเข้าสู่ล้วงลึกแนวเล้าสั่งซาดได้สั่งการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าและมีผลสำเร็จหลายด้านแสดงออกการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่11แนวเล้าสั่งซาดขันต่างๆได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขันของตนถือสำคัญและเอาใจใส่จัดตั้งเสริมซึมค้นคว้าหำเหียนบรรดามติคำสั่งนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐที่กำหนดออกให้กลายเป็นรูปธรรมจัดตั้งปฐกถาเหล่ามูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สำคัญของผักของชาติและของแนวร้าวสั่งชาติติดพันกับการสั่งขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาขององค์การแนวร้าวสั่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริง
3: ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,142 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนหอยและทับหองเมืองจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนหอยศึกษาอบรมบรรดาสั้นหนและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักซาดฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติชีพและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องพุกระดมกำลังแหงและทุนอ่อนเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างพันธภาพกรรมกรชาวกสิกรและนักเรียนรู้ปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายค้นคว้าสร้างตั้งสหพันธ์ชาวกสิกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสั้นคนและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งพุกระดมเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
0: ท่านนางบุษดีธนาเมืองซีให้เห็นตื่นว่าคณะกรรมการแนวร้าวสังสาดในฐานะเป็นตัวแทนลักแรงเต้าโฮมความสามัคคีปองดองทั่วปงซนเป็นปึกแผ่นยังได้หันลงสู่ท้องถิ่นฮักฐานพบปะโอลมประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่คันแขวงเมืองและบ้านเป็นเจ้าการสนับสนุนแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเผยแผ่และปลุกระดมแนวคิดประชาชนลาวบรรดาเผ่าศาสนาสันคนเพศวัยรวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศให้รับผู้เข้าใจและเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติประกอบส่วนเหตุให้สังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยหักษาได้ความสามัคคีภายในชาติอย่างนักแน่นเสริมขยายมูลเสื้อหักชาติวัฒนธรรม และฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติและของเผ่าถ่ายทอดความรู้บทเรียนประสบการณ์หมุนเสื้อและผลงานของแนวลาวอิสระแนวลาวฮักชาติให้แก่คนรุ่นหลังติดพันกับการสุกยุ่งขบวนการแข่งขันฮักชาติและพัฒนาแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนปันดาเผ่า
2: วันที่6พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงศวรรค์ศรีสุราชรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของเราได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้ปรึกษาหรือเพื่อก้าเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูของฟิลิปปินส์ของประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะเป็นปีทำอิฐในการเริ่มจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมดังกล่าวยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับบรรดาบุรีมสิทธิ์ที่อาเซียนจะได้ดำเนินภายหลังทีติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนนอกจากนั้นยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการก้าเกียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมืออาซีตะวันออกเฉียงใต้ความคืบหน้าการร่วมมือระหว่างอาเซียนและคู่ร่วมเจรจาเป็นต้นการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานฉบับใหม่และบรรดาห่างแถลงการร่วมที่เกี่ยวข้องการก้าเกียมให้แก่กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนคู่เจรจาและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในขอบกองประชุมสุดยอดอาซีตะวันออกและอาเซียนบอก3การก้าเกียมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนคู่เจรจาที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎปีนี้การก้าเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดการเฉลิมฉลองการพบพันอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีที่จะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้ที่กาซานของรัสเซียและกองประชุมสุดยอดอาซีตะวันออกที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่ฟิลิปปินส์กองประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยกระดับกลไกการประสานงานระหว่างเสาค่ำของอาเซียนโดยเน้นใส่เสริมสร้างความสอดคล้องด้านนโยบายระหว่างเสาค่ำการเมืองความมั่นคงอาเซียนและเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อห้องหับการพัฒนาแบบยืนยงกองประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความเสี่ยงจากการนิ่งติ่งของราคาน้ำมันและพลังงานค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นและการยุสงักของตองโซการสนองซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานและเสบียงอาหารก็คือผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในอาเซียนพร้อมนั้นกองประชุมยังได้ทบทวนคืนความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติเรียกงานภายใต้บรรดาแผนเวียกของอาเซียนพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในต่อหน้าเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของตองโซการสนองเคียงคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและเป็นรูปธรรมเพื่อนำเสนอต่อผู้นำอาเซียนพิจารณาอยู่ในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: พิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในขงเขตสาวนุ่มเยาวชนระยะ2006-2031ระหว่างศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้โดยการลงนามระหว่างท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและท่านสันติสุขสิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสร้างกลไกประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยหันไปสู่ความทันสมัยเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆภายในองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มทั่วประเทศได้อย่างว่องไวนอกนี้ยังเป็นการผันขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ที่สุ่มใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในยุคดิจิตอลสำหรับขอบเขตและรูปแบบการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ5ปีต่อหน้า2006-2031 ทั้งสองฝ่ายจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในหลายด้าน

0: ไหมประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
1: แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงไซสุบูรณ์ได้จัดกองประชุมรายงานผลการปรึกษาและกำหนดแนวทางโครงการทางด่วนนครหลวงจันทน์ไซสุบูรณ์เสียงขวางหัวพันในตอนเช้าวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของทานทองประเสริฐไซยราชห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สินำเวียกงานของเขตเศรษฐกิจขันแขวงมีทานเพชรสวรรค์พันสดาห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงผู้ต่างหน้ากลุ่มบริษัทพงศวรรค์จำกัดและบริษัทเฮอร์นานจงกงดีไซน์แอนด์รีเซิร์นกรุ๊ปจำกัดเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการรายงานของกลุ่มบริษัทพงศวรรค์จำกัดเกี่ยวกับการดำเนินแล้วทางโครงการทางด่วนแต่นครหลวงจันทน์หาไซสมบูรณ์เสียงขวางหัวพันซึ่งผ่านการเซ็น MOU ในวันที่30พฤษภาคมปี2025ผ่านมาคณะนำของกลุ่มบริษัทพงศวรรค์จำกัดกำหนดเอา3แล้วทางเบื้องต้นนำไปศึกษาความเป็นไปได้และคัดเลือกเอาแล้วทางที่มีประสิทธิผลสูงสุดเพื่อเสนอต่อรัฐบาลรับรองเอาแล้วทางที่1แต่เมืองล่องซานบ้านเสียงมีเมืองอนุวงศ์เมืองล่องแจ้งซำทองเมืองผาไซอ้อมตัวเมืองโพนสวรรค์เสื่อมต่อทางเลข7เบื้องตะวันตกมีความยาว207กิโลเมตรกว่าแล้วทางที่2แต่เมืองล่องซานบ้านเสียงมีเมืองอนุวงศ์น้ำอ้อมเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบแก้วหลวงบ้านไฮลาดห่วงความยาวประมาณ196กิโลเมตรและแล้วทางที่3แต่เมืองล่องซานบ้านเสียงมีเมืองอนุวงศ์บ้านน้ำอ้อมบ้านเวียงทองเมืองคูนลาดหลวงความยาวประมาณ186กิโลเมตรเป็นแล้วทางสั้นกว่า2เส้นและถือเส้นนี้เป็นเส้นเลือกของการศึกษาจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่หน้าเวียกเพื่อจะได้พร้อมกันซอกหาวิธีทางแก้ไขและให้ความสะดวกแก่บริษัทสามารถจะตั้งปฏิบัติได้โดยไวทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้แขวงไซสมบูรณ์มีเส้นทางด่วนที่ทันสมัยเสื่อมต่อโดยกงกับนครหลวงเมืองจันทน์และแขวงเส้นขวางจนฮอดสายแดนลาวเวียดนามในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ฐานทองประเสริฐสัญญราชได้มีคำเห็นซี่นำโดยได้เรียกร้องให้แผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงได้รวบรวมบรรดาข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะคงเขตโยธาธิการและขนส่งคงเขตบ่อแฮอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมและคงเขตอื่นๆส่งให้บรรดาบริษัทเพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมในการกำหนดแล้วทางใหม่ให้สามารถจะตั้งปฏิบัติสำเร็จโดยไวเพื่อช่วยให้การสัญจรไปมาระหว่างแขวงไซสมบูรณ์กับบรรดาแขวงใกล้เคียงให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นกว่าเก่าพร้อมนี้ถ้าเส้นทางด่วนผ่านพื้นที่ของแขวงสำเร็จจะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดึงดูดการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าภายในแขวงให้มีความคึกคืนขึ้นกว่าเก่า
0: ค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนสวมใส่ไฟฟ้าโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนภายหลังได้รับผลกระทบจากพายุหมักเห็บตกอยู่เมืองสีโคตบองและเมืองนาไซทองในเดือนมีนาปีนี้เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละบ้านแต่ละเขตเพื่อสั่งรวมและจัดตั้งปฏิบัติตามตัวจริงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1มีอยู่10บ้านในเมืองสีโคตบองสามารถเก็บกำจำนวนหม้อนับไฟของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมักเห็บตกได้ทั้งหมด 16,362 หน่วยโดยได้นำมาบันทึกและออกใบบินค่าไฟฟ้าตามนโยบายที่คันถึงกำหนดไว้เป็นระบบโดยเฉพาะประชาชนที่สมใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าส่วนประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม่นได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟทั้งหมดตามระเบียบกัน
2: พวกเราก็ได้ลงไปเก็บความข้อมูลเพราะว่าในเบื้องต้นนั้นมีคณะภัยพิบัติเพื่อนบางคนจะได้สังรวมประชาชนที่มีผลกระทบแต่พวกเราได้ไปเอาข้อมูลด้วยตามบ้านต่างๆนั้นจะได้พบเห็นพอมีส่วนมีอยู่10บ้านเนาะในเมืองสีโคตร

0: คำบ้านใหม่และกันสว่างบนสุขุมหนองดาหนองเนี้ยวและกันบนสว่างพวกเราในสังรวมมาทั้งเบิดมีมอนอไฟที่เป็นโครงการไฟฟ้าลาโยที่6,362หน่วยและพวกเราก็ได้เอามาตั้งระบบบริบินที่เราได้ผลิตต่อเดือนนี้ที่เราผลิตบินออกไปแล้วก็เขาหมายว่านโยบายของทางไฟฟ้าลาวเราตามเชียงการออกมาให้พวกเราเสร็จในระบบพวกเราได้ผลิตบินออกไปตัวอย่างว่าลูกค้าที่ใช้ไฟ3,300กิโลวัตต์เราจะลดให้เสียค่าเราจะลดราคาไฟราคาที่สูงก็300กิโลวัตต์มือเนาะพวกเราก็จะให้เสียเพิ่มค่าตามนโยบายอันนี้พวกเราได้ให้ประเด็นแล้วก็จะย้ายบินเป็นเดือนละบินที่เราย้ายให้ประชาชนทั้งหมดอยู่ที่6,362หน่วยก็หมายว่าอยู่ในนี้พวกเราได้มีตามระเบียบแจ้งการเนาะแจ้งการพวกเราจะมีเรื่องต้นเสียเรื่องค่าไฟค่าไฟเขาหมายว่าถ้าตัวอย่างว่าอินเนอร์จีไฟมันจะเข้าสู่เลยคือบริจาคแต่ว่าอยู่ในขั้นมันติดพันกับตัวอื่นที่จะต้องเป็นส่วนรับผิดชอบของประชาชนที่มันก็เป็นค่าไฟนะตัวอย่างว่าจะเป็นในเรื่องของค่าบำรุงรักษาเนาะมันจะมีแต่ละคนก็จะต่างออกไปแต่ขึ้นกับมอเตอร์ไซค์อยู่บ้านตรงนี้มันก็จะมีมูลค่าเพราะนั้นที่ประชาชนจะต้องได้เป็นส่วนรับผิดชอบแต่ว่าคันค่าไฟคือบริเทียเลย
1: หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่นว่าในกรณีใบบินค่าไฟที่ผลิตออกในเดือนเป็นตัวเลขจำนวนที่ต้องจ่ายเต็มแม้นให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินำเอาบินค่าไฟไปแจ้งหรือพัวพันนำโครงการบ้านของตนเองอยู่หรือแจ้งต่อรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งเขตหนองบึกเนื่องจากบางกรณีประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่บ่ได้ลงทะเบียนนำโครงการบ้านอาจจะเหตุให้มีจำนวนตัวเลขตกหล่นเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปกวดกาคืนและได้รับการแก้ไข
2: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่5พฤษภานิวาท่านนางคริสตาลินาจอร์เจียวาผู้อำนวยการกองทุนการเงินสากลหรือ IMF ได้เตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประเสริญกับผลสะท้อนที่ให้แห่งกว่าเก่าถ้าหากสงครามในตะเวนออกกลางยังสืบต่อแก่ยาวไปจนฮอดปีหน้าโดยราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ125ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นจนเกินเป้าหมายอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ท่านนางจอร์เจียวาได้กล่าวในกล่องประชุมของสถาบันมิลเคลนที่นครหลวงวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาว่าสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งความขัดแย้งที่ยืดเยื้อได้เหตุให้ราคาน้ำมันสูงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วพร้อมทั้งแห่งกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเหตุให้ IMF ออกคำเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ให้แห่งที่สุดในเดือนเมษายนผ่านมา IMF ได้เปิดเผย3สถานการณ์สำหรับการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ GDP ทั่วโลกในปี2006หา2007คือการคาดคะเนอ้างอิงสถานการณ์ให้แห้งที่สุดและสถานการณ์หุ่นแห้งซึ่งให้แห้งกว่าเก่าสำหรับสถานการณ์ให้แห้งที่สุดคาดคะเนว่าการเติบโตทั่วโลกจะซาลงเหลือ 2.5% ในปีนี้พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 5.4% การคาดคะเนอ้างอิงถ้าว่าข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในระยะสั้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 3.1% ส่วนอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 4.4% ในขณะที่สถานการณ์หุนแห้งคาดคะเนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ 2% และอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 5.8%
2: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่5พฤษภาคมนี้ท่านอนุทินสารวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวว่าคณะรัฐบาลไทยได้อนุมัติดำรัสซุกเซินเกี่ยวกับการมอบสิทธิ์ให้กระทรวงการเงินเสนอให้ขอกู้ยืมเงินบ่เกิน400ตื้อบาทหรือประมาณ12ตื้อกว่าดอลลาร์เพื่อรับมือกับวิกฤตการพลังงานที่เกิดจากการปะทะกันอยู่ตะเวนออกกลางเพื่อสึกโยกการหันเปลี่ยนด้านพลังงานของประเทศท่านอนุทินสารวิรกุลกล่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังกองประชุมคณะรัฐบาลว่าการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลางได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงหุนแหงต่อราคาพลังงานและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของโลกวิกฤตการในครั้งนี้เริ่มต้นจากราคาพลังงานแผ่ขยายไปถึง ราคาอาหารและพร้อมเหตุให้ค่าของชีพของประชาชนไทยสูงขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นรัฐบาลไทยจำเป็นต้องดำเนินการในทันทีด้วยการประกาศดำรัดซุกเซือนเพื่อรับมือกับสภาพการที่เกิดขึ้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
3: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
7: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
6: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ่
7: บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
6: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
7: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
6: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
7: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
6: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
7: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
6: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
7: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
6: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
7: เจ้าสุขดีเด้อหลานเด้อ
8: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: นี่เท่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ภาครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นบัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเนาะ
10: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้บัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
9: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพ
11: ธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
12: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
11: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
12: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
11: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
12: แม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหน่อหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
13: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
14: อ ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่15ทับสพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดแมนจะถูกศึกษาอุปหมกล่าวเตือนถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ2การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารธุรกิจหรือหน่วยบริการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนและถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเงินกีบแมนสกุลเงินของชาติเศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าพวกเฮาร่วมใจนำไส้เงินกีบด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
15: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แมนมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
16: ก่อนย้อนการส้มไส้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
15: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
16: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
15: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
17: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
18: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนาพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมซื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศท่านประธานท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับกับพวกเฮาภายใต้กันภาพของพรรคมีความบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกียมเงื่อนไขเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกระดบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคงหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟเดกรอบจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสําหรับพวกเขาฮู้นํากันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสําหรับกับพวกเขานําเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตระกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้การรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2021หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2026หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบอย่างกลมเกลียวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื้อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามอันได้ยั่งยืนอย่างแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกบืนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้
มีความขอบใจย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเสยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งแผนขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นลักแรงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มรดกปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองหอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแท้กับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแห่งขบวนการแข่งขันฮักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุมปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจฮักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงเหล่าสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุมปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิบัติอยู่ประเทศเขาตามคำขวัญรวมที่ว่ายกส่งบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้คิดปฏิบัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำไสยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู้ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไป
คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตนี้ฮอดปี2030ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสารและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2022-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการต่างๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยุกันหันเปลี่ยนไปทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไซไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างฮอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไซภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพร่คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตใส่ในแก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: จ้าไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันพิษกันได้ดูหั่นน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดส่วนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะนั่นแหละก็ตามข่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ีตุน
1: ห
0: ือโควาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ร้ายกาจขับขี่ปลอดภัย
1: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
2: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
3: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เฝ้าไปซื้อเครื่องท่านใกล้ๆนี่นะบ่ใส่ก็ได้บ่มีดอกตำรวจ
5: บ่แม่นแนวนั้นใดป้องกันหัวของเจ้าหั่นจื้อบ่อาทิตย์แล้วนี่คนบ้านใต้เสียลักรถล้มเสียชีวิตก็ย้อนบ่ใส่หมวกกันกระทบหันตัว
4: แม่นเกือบไปแล้วเนาะเฮาคิดว่าป้องกันตำรวจซั่นดอก
5: เจ้าบ่ใส่ถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นก็จะถูกปรับใหม่หั่นแล้วอีกอย่างใส่หมวกกันกระทบกันหัวถูกกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่อย่าลืมหัดใส่คางน้ำแดงนี่แหละเพิ่นว่ากันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันใด
4: ขอบใจสาวบี้เด้อ
5: เจ้า
4: เรื่องน้อยๆถ้าบ่คิดทบทวนให้ดีอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เนาะ
6: ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เขาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวจีเขาแข็งแฮงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไง
1: เห็นว่านี่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดทาสเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไป
0: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: สบายดีท่านผู้ฟังทีเข้าโลบ
1: สบายดีท่านผู้ฟัง
0: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันได้มื้อนี้มโนรีและสุภลินรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันท้ายอาทิตย์แล้ววันนี้นะมื้อนี้วันศุกร์กันแล้วสุภลินเจ้า
1: ก็สบายดีเนาะมีรายการทุกท่านที่มารับฟังอยู่พบพ้อกันมื้อนี้กับวันศุกร์8พฤษภาคม2026อยู่นํากันกับพวกเฮาดำเนินรายการเนาะ 8:00 น. ถึง 9:00 น.พบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์สำหรับรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้ามื้อนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าอยู่ทางเพจของพวกเขานี่บ่ฮู้ว่าเป็นด้วยสาเหตุอันใดเวลาที่อันน่ะปั๊บมาใส่ผมโคซกเฮา2คนมันค้างเนาะก็เลยว่าได้เปิดแต่หน้าปกให้ก่อนให้มื้อนี้
1: เจ้า
0: ขอแจ้งไว้ก่อน
1: บ่ฮู้ว่าเสียงอันใดปกติบ่เนาะแต่ว่าภาพนี่อย่าค้างเนาะซัพพอร์ตทาง Facebook ซื่อๆเด้อส่วนว่าทางระบบออนไลน์อื่นเนาะเช่นว่าทางเว็บไซต์ของพวกเฮาก็คือยังปกติอยู่เนาะ www.lnr.org.laและนอกจากนี้เนาะ FM 103.7 MHz FM 94.3 หรือว่ามีรายการอยู่ต่างแขวงบ่ฮู้ว่าฟังผ่านเครือข่ายส่งต่อใดแน่คืนใดแน่เนาะต่างแขวงที่ว่าถ่ายทอดต่อก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลการเอาฟังเข้ามาแน่สำหรับมื้อนี้การทักทายเด้อบางท่านเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วเนาะก็ตอนนี้มาทักทายกันได้สำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยเช้ามื้อนี้
0: เจ้าซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์2ภาคส่วนสุภลิน
1: เจ้าเนาะก็คือได้นัดทางพันโทภัยวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงสวรรณเขตไว้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าและอีกท่านหนึ่งก็เป็นท่านคำสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์เนาะเป็นหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพฮาพิซอวิ่งงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงหลวงพระบาง
1: เจ้าเนาะซึ่งวันนี้ก็สองท่านเนาะเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำมีรายการเนาะที่ว่าติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่สำหรับมื้อนี้กับมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์ละใดเนาะ
0: แม่นแหละ
1: ผู้ใดอยากเสนอปัญหาใดเนาะเลขเปลี่ยนเข้ามายังรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เนาะช่องทาง Facebook พิมพ์คอมเมนต์ได้คือเก่าเนาะช่องทางเบอร์โทรศัพท์จะเป็นหน้าไม้หรือหลังไม้ก็แม่นแจ้งทางทีมงานพวกเฮาได้เนาะ0305787052เอาฝากไว้เด้อสำหรับมิตรรายการที่ติดตามพวกเฮานี่ก็อย่าลืมติดตามช่องทาง Facebook ของขับขี่ปลอดภัยตื่มแดเนาะขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวได้เลยเด้อทุกท่านเด้อ
0: เจ้ามื้อนี้นี่โนลีขี่รถมารู้สึกว่ารถนี่แม่นเริ่มแออัดแล้วก็อยู่เส้นทางคือเก่าแหละตัว BRT นี่ก็ค่อนข้างรถลายและระมัดระวังเกี่ยวกับแล้วก็เบิ่งสติในการเบิ่งไฟสัญญาณจราจรที่เพิ่นแจ้งเตือนนะเพราะว่าเวลาแดงแล้วนี่ต้องได้จอดเนาะต้องได้จอดเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้รถ BRT ได้แล่นช่องทางที่กำหนดไว้ฮะ
1: เจ้าเนาะก็สำหรับมิตรรายการเนาะที่เดินทางตอนเช้ามื้อนี้อาจจะไปเวียกงานเนาะบางคนก็ไปโรงเรียนเนาะแต่มองเวลานี้นี่คือว่าอาจจะเข้าโรงเรียนเป็นปกติแล้วเน
0: า
1: ะบางคนก็ยังเดินทางอยู่ไปค้าไปขายเนาะไปหลายนาทีเวียกงานก็ขอทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาแหละท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเอาอย่าลืมขอย้ำเตือนสำหรับท่านสามารถติดต่อหรือว่าสามารถมีส่วนร่วมเข้ามาทางรายการของพวกเราได้ทาง FM 103.7 MHz เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์เก่าท่านผู้ฟัง0305787052เนาะหรือว่าจะส่งข้อความมาปาไว้ทางเพจของพวกเราก็ได้พิมพ์คำว่าขับขี่ปลอดภัยเป็นเพจโดยกลุ่มเลยหรือจะเป็นเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ได้นอร์ลาวเนชั่นแนลเรดิโอและก็อีกหนึ่งเพจก็แมน LNR Infotainment
1: เจ้าเนาะก็ได้คือกันเนาะมีรายการเนาะหลายๆช่องทางเลยที่ว่าสามารถติดตามพวกเขาตอนนี้ต้องขออภัยมีรายการที่เข้ามารับชมทาง Facebook ก่อนหน้านี้เด้อเพราะว่ามันไล่สดบ่เห็นหน้าเนาะทางทีมงานก็เลยกดออกก่อนจักหน่อยมีรายการกดเข้ามาเบิ่งใหม่เข้ามาชมใหม่เด้อทุกท่านเด้อ
0: เจ้าเนาะก็ต้องขออภัยมื้อนี้นี่รู้สึกว่าผิดพลาดหรือว่าขัดข้องทางระบบเทคนิคของพวกเขาเนาะเอาแต่ก็บ่เป็นหยังสำหรับมื้อนี้เนื้อในเนื้อหาของรายการขับขี่ปลอดภัยก็ยังมีอยู่คือเก่าแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้มีส่วนร่วมเข้ามาในรายการของพวกเราได้เรื่อยๆเนาะจะโทรเข้ามาก็ได้หรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาก็ได้เมื่อวานนี้สุภลินก็มีหลายเหตุการณ์อยู่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมบ้านเฮาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรการขับขี่ยานพาหนะนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นแหละคือเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งตอนเช้าเนาะวันที่7พฤษภาคม2000ที่มันเกิดขึ้นและแม่นมีรถเนาะ ที่ว่าลวงไฟแดงเพิ่นว่าขี่ละขับขี่รถไว้แล้วก็ลวงไฟแดงพร้อมอยู่แถว4แยกใหญ่ดงโดกว่าซั่นดิ
1: เจ้า
0: คือสิเป็นรถบรรทุกเลยตัวนี้น่ะ
1: เจ้าเนาะเห็นอนาเห็นเพิ่นถ่ายคลิปวิดีโอไว้เนาะ
0: อือ
1: ก็สังเกตเนาะขี่ไว้หลีโอ้ยรถคันบางใหญ่ๆยาวๆเนาะขี่แบบไว้ลวงไฟแดงไป
0: เจ้า
1: คันน่ะบางยาวๆนึงได
0: ้เป็นรถพวงเนาะ
1: รถพวงคันแบบ
0: รถลากนี่แหละ
1: แมนแต่เพิ่นบ่ได้ลากอย่างมาดอกเพิ่นตีรถเป่าขี่ไว้
0: เจ้าอันนี้ก็อันตรายแท้ๆแล้วนี
1: ่อันตรายแท้ๆรถใหญ่ขนาดนี้นะคันว่ารถคันอื่นเนี่ยนะคือสิแบบคันว่ารถจากเนาะเสี่ยงหลายเนาะแต่คันว่ามีรถใหญ่ไปถึกต่ํารถใหญ่ขนาดกันยังว่าสิได้แปลงรถหลายแล้วนะรถใหญ่ขนาดนี
0: ้แต่ว่าเห็นแล้วนี่ก็แม่นหวาดเสียวท่านผู้ฟังอันนี้แหละก็บอกว่าให้มีสติแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบกันแท้ๆบ่ให้มักง่ายแบบนี้นะสงสัยกะว่าแม่นสีเหลืองเอ้ยสุภลินอันนี้เฮาเดาเด้
1: อ
0: คือสิเป็นไฟเหลืองที่เพิ่นแจ้งเตือนว่าให้พรนั่นความไวแต่เพิ่นบ่พรเพิ่นแห้งเหยียบ
1: เมื่อวานนี้โนรีก็หาก็เว้าเนาะคันว่าแดงแล้วให้ยุดให้จอด
0: เออคันเหลืองคือว่าแท่งเหลืองนะ
1: เหลือง
0: ให้ยุดให้จอดก่อน
1: เหลืองและเกี่ยมยุดเกี่ยมจอดเนาะแดงแล้วก็ต้องจอดแล้วได้เพราะว่าอันในกรณีนี้คือสิมันฝ้าเล็งย่านบ่ทันหั่นน่ะย่านแดงก่อนหั่นน่ะฝ้าเล็งไปเป็นคันสุดท้ายเลยได้เบิ่งตามคลิปนี่นะ
0: มันกงกันข้ามกันนะสุภลินปัจจุบันนี่นะปัจจุบันนี่นะต้องได้ไปเฮียนเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรใหม่มีเพิ่นมีปื้มให้อ่านอยู่เด้
1: เจ้า
0: ต้องได้ไปอ่านไว้ว่าไฟเหลืองอันน่ะไฟแดงไฟเขียวอันน่ะมันบ่งบอกถึงอันใดสัญญาณเรื่องอันใดต้องได้ไปเบิ่งขึ้นใหม่บ่แม่นไฟเหลืองเลยบอกว่าเจ้าเขียวเล็งเด้อเขียวไปเด้อบ่แม่นท่านผู้ฟัง
1: แหมเบิ่งคือคันนี้เลยเนาะเบิ่งไปเบิ่งมา 2-3 รอบอยู่ทางเลนเบื้องซ้ายเนาะจะมีรถ2คันเขาเจ้าจอดเรียบร้อยแล้ว
0: แต่เพิ่นบ่จอด
1: แต่เพิ่นบ่จอดเพิ่นฝ้าเล็งไป
0: ยังไฟแดงอันตรายท่านผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ตื่มมึกแต่เมื่อก่อนสุภลินแต่วันที่5พฤษภามีรถจักรต่ำกันนะแต่ว่ายังบ่สามารถตัดสินว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกแต่ว่ามีกูคู่กรณีผู้นึงหั่นน่ะ
1: เป็
0: นผู้ชายพัดขี่หนีไปก่อนเหตุการณ์นี้ก็แม่นต่ำอยู่เป็นรถจักรเว็บเนาะกับอันน่ะคลิกเนาะต่ำกันอยู่เขต4แยกตลาดบ้านเมืองน้อยเด้เนาะเขตนี้ก็แม่นต่ำกันตลอดอยู่แล้วเมืองไซเซถ่านนครหลวงเวียงจันทน์เฮ็ดให้ผู้ขับขี่รถคลิกนี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีเด็กน้อยขี่มานําไดโนรีเห็น
1: เจ้า
0: เห็นเด็กน้อยอันล้มพลังงานอยู่หั่นแล้วพอบ่หรือว่าแม่นผู้ปกครองนี่นะเขี่ยวเฝ้าไปอุ้มเด็กน้อยคนนั้นขึ้นนะแต่ว่าอีกคู่กรณีคนนึงล่ะเขี่ยวขับรถหนีไปเลยโดยที่ว่ายังบ่ได้ล้มเป็นหยังกันซ้ําแต่เด็กน้อยหั่นปากแตกมีบาดแผลเปิกส่วนสภาพรถก็แม่นเปเพสมควรซ้ายยมผู้ที่ขี่รถจักคู่กรณีมาภายหลังที่ว่าปุ๊กรถได้แล้วสังเกตเห็นเหตุการณ์บึดหนึ่งนอกจากเขี่ยวรถเขี่ยวขับรถหนีไปเลย
1: เจ้า
0: ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ผู้ขับขี่รถจักรก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศหาคู่กรณีเจ้าของรถจักรเว็บห้อยสวรรณเขตยอขอ7153
1: เจ้า
0: เนื่องจากว่าผู้เขี่ยวเอาตัวรถหนีไปโดยบ่มีโดยที่เหตุการณ์ยังบ่สามารถตัดสินว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกและบันทึกจากกล้องวงจรปิดเนาะก็เห็นว่า2แม่ลูกที่ขับขี่รถจักรมาขี่มาทางปกติอยู่แล้วส่วนว่าซ้ายหนุ่มหันขับขี่รถเว็บได้น้ำหลังรถตู้เรียบแคมเรียบเบื้องทางมุ่งขวามาแต่พอมาฮอดใกล้ตลาดเอาผู้เกี่ยวก็ได้หักออกมาแล้วก็แซงรถตู้ไปแล้วก็เฮ็ดให้มาต่ำเอา2แม่ลูกล้มลงทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นผู้ซ้ายก็ขี่รถจักรแล้วก็หนีไปเลยตัวนี้เจ้าตอนนี้ก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ของพวกเขาก็อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้า
1: สบายดีพันโทไพวัน
2: เ
1: จ้า
0: เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่สละเวลาแล้วก็เข้ามาสนทนาในรายการเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังกับทางรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้า
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ้า
1: พันโทไพวันเป็นจังได๋มื้อนี้สภาพอากาศอยู่ทางสวรรณเขตเฮาฝนตกบ่ทัน
2: ก็ครึ้มๆอยู่ได้บางทีนี่ออกมาเป็นเงินกับฝนบ่มีห้อยแห่ลง
0: เจ้า
1: คุ้มฟ้าคุ้มฝน
0: อยู่นคร
2: อยู่แต่ว่ามันสิตกหรือบ่ตกแห้งหรือบ่นี่ยังบ่ฮู้เลยว่าคุ้ม
1: อยู่เนาะท่านเนาะ

0: เทียบเป็นเมื่อก่อน
1: อ๋อเจ้าปริ
0: ม
1: าณ
0: แต่ว่าส
1: ปริมาณรถนี่ลดลงแล้วท่านเนาะเจ้า
0: เจ้าเฉพาะสภาพการสัญจรอยู่ภายในเทศบาลนี้แต่มันก็ยังปกติคือเก่า
1: อืมเจ้า
0: แล้ว
1: แล้วสภาพเส้นทางเดี๋ยวอยู่ทั้งสวรรคเขตเฮานี่มีเส้นทางใดหรือว่าจุดใดบ่ที่อยากจะแจ้งผู้ขับขี่เพื่อได้ระมัดระวังหรือว่ามันมีข้อยุ่งยากขนาดท่าน
0: เฉพาะเส้นทางอยู่ภายในเฮาแท้นี่ก็โดยรวมเป็นยังสะดวกสบายพอไปพอมาอยู
1: ่เจ้า
0: ว่าเส้นทางระวังเซโนหาทางซีมังไฟเฮานี่ก็ช่วงระยะนี้มันช่วงระยะหลังจากพุทธะพุทธจุดมันแล้วก็บางบ้อนมันก็ยังมีขุมเล็กขุมน้อยยุบนอกยังแต่ต้องได้ระมัดระวังแน่จะนั่นนะแต่โดยร่วมก็พอไปพอมาอยู่ดอกพอเต็มร้อยอยู่ในระดับ10-18%นี่แหละประมาณนี้แหละ
1: เจ้าเจ้า
0: เป็นทางเชิงนี
1: ้และเรื่องอุบัติเหตุได้เป็นยังไงอยู่ทางแขวงสวรรคเขตเฮาใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาท่าน
0: เฉพาะในแขวงเฮาสภาพอุบัติเหตุในที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าหลายพอสมควรนะฮะบางแล้วถ้าเทียบใส่ในทิศก้อนนี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเกือบจะว่า2เท่าแล้ว
1: โอ้
0: 2เท่า3เท่า
1: เจ้า
0: บางในทิศที่ผ่านมาระหว่างวันที่27ถึงวันที่3พฤษภาคมนี่เกิดอยู่23รายแต่วันที่20หาวันที่26นี่มันมีแต่7รายนึง
1: อ
0: ืมก็ตกอยู่ประมาณ3เท่าแล้วเพิ่มขึ้นจํานวน16ราย
2: เพิ่มหลายเนาะท่านเพิ่มแบบหลายเท่าเลยเนาะท่านเนาะ
0: แม่นๆ3เท่าคุณนะ
1: 3เท่าโอ้ครัวแม่นเกือบ4
2: เจ้ามันเป็นระยะเทศกาลบ่เลยจังได๋
0: ขึ้นอยู่2คน
1: เจ้า
0: เทียบใส่ที่ผ่านมาใครจํานวนผู้ที่เสียชีวิตนี่เพิ่มบ่หลายปานใด
1: เจ้าผู้เสียชีวิตรวมนี่จะคนก่อท่าน
0: 4ทั้ง2คนเฉพาะในทิศที่ผ่านมา
1: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าและอันกรณี4คนที่ว่าเสียชีวิตนี่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวเมืองบ่ท่านหรือว่าเกิดขึ้นอยู่จุดใดละกะสาเหตุมันเกิดนี่ย้อนสาเหตุอันใด
0: เฉพาะที่คนที่เกิดในทิศที่ผ่านมานี่อันนึงก็เกิดอยู่ทางหลวงเฮียงซ่าเลข9 2ของคนเสียชีวิตนี่มีมัตตาการเลข13นี่ก็มีอยู่เลข9บี้นี่มีอยู่1คนแล้วก็เส้นทางในเทศบาลนครมี1คนก็มีนะเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ส่วนว่าสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุแท้ก็มาเบิ่งในข้อมูลถึงปีการสรุปของศาสตร์เพราะนี่ก็มันอันดับต้นๆก็มันเรื่องการกินข้าวแล่นไปกินข้าวอื่นนะครับ
1: อืม
0: ตัวนี้ก็ได้เนาะต่อจากนั้นมาก็เรื่องการเปลี่ยนทิศทางเดินเนาะมองลงมานะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าในจํานวนนั้นน่ะไปกินทางนี้มันกับทิศทางกับความไวด้วยเนาะที่ว่าแต่ก็ยังทิศทางกับความไวแต่ว่าบ่มีบ่มพ้นบ่ทิศทางกับการเดินเฉพาะรายที่เสียชีวิตนี่นะ
1: เจ้า
0: ตามข้อมูลนี่คือว่าบ่มีทิศทางกับการเดินมันจะไวแล้วก็หลักๆไปกินทางหมู่แล้วไวแล้วเขายังไปกินทางหมู่สมมติว่าแต่ว่าเหตุผลของการกินทางนั้นมันก็มีเหตุผลมันอันนึงมาแล้วมันกำมังสมมติว่าเนาะกำมังกับรถทางหน้าแล่นไวมันเอาบ่ทันเลยรถทางหน้ายึดหรือว่าก่อนก็ไวไปทางหลังบ่เบรกบ่ทันหรือเป็นหักอ้อมเลยหักออกไปใส่กับรถคันที่สวนทางมา
1: เจ้า
0: ตัวหลายมันจะเป็นกรณีนี่แต่ว่ามันติดพันกับความไวแล้วก็เห็นไอ้รถอันนั้นไปกินข้าวของคนอื่นเกิดอุบัติเหตุนอกหลักๆแล้วฉะนั้นตัวในทิศที่ผ่านมาเสียงตัวในเขตที่เฮาเจ้า
1: เจ้าถือว่าเกิดขึ้นหลายและสำหรับอนาสภาพโดยรวมของผู้ขับขี่โดยเฉพาะแม่นขี่รถจักรนี่นะท่านปัจจุบันนี้ว่าเรื่องการใส่หมวกกันกระทบนี่ก็ยังเข่งกันอยู่บ่หรือว่ากระเจ้ายังละเลิงอยู่ตอนนี
0: ้เฉพาะปัญหาหมวกกันกระทบนี่มาเบิ่งแล้วนี่ในช่วงอะไรเงี้ยหลังๆมานี่มีข้อแท้กับทางแปลงที่เฮาก็ยังบ่ได้เข้มงวดเท่าที่ควรบ่ได้เอาใจใส่อย่างจริงจังคำที่ว่านิดนึงก็ได้
1: เจ้า
0: ต่อกับปัญหาการนำใช้มาตรการต่อกับผู้รถบรรทุกนำผู้ขับขี่หรือว่าผู้ซ้อนท้ายรถจักรนี่ฮะนะ
1: เจ้า
0: ตอนนี้แต่ว่าที่เฮาเขามอบให้แต่ทางเบื้องเมืองและนครให้กับเจ้าเป็นผู้จัดตั้งใน

0: การปวดกาศึกษาองค์ผมแนะนำผู้กับพี่จะผ่านการศึกษามากับทั้งเมืองทั้งนครกับบุทันเห็นเห็นยังชิงงวดเท่าที่ควรกับเห็นยุกับเจ้ากับปวดกับกาแต่ว่าที่นำใช้มาตรการยังนั่นแท้นี่ก็ยังทันได้เห็นพบกันได้ขณะนอกจะเละในปัญหาการใช้งวดกันกระทบในเวลาขับขี่รถจักรก็ยังลักษณะคล้ายๆคือเก่าก็ยังละเลิกมาแล้วอันที่ว่าก็ยังจะถือเบาแล้วแต่ก็มีส่วนนึงก็เจ้ากับแบบตื่นตัวอันนี้แบบหู้จักผลข้างผลกระทบจากการบริใช้หมวกกันกระทบอันนี้จำนวนนึงใส่อันนี
1: ้เจ้า
0: จำนวนนึงที่ว่ายังถือเบาคือว่าแล้วก็ยังบ่ค่อยสนใจตรงนี
1: ้
0: ตกใส่กับมาตรการของเรื่องเจ้าหน้าที่เฮาช่วงนี้ก็ยังบ่เข้มงวดประเดี๋ยวแน่นอนนะ
1: เจ้า
0: เฮาเจ้า
1: เจ้าและสำหรับเวียกงานตัวโฆษณาของกันน่ะเจ้าหน้าที่เฮาเด้ปัจจุบันนี้ยังปฏิบัติเป็นปกติอยู่บ่ท่านได้ลงจุดใดแด
0: เฉพาะเวียกงานโฆษณาเนี่ยมันตัวเฮาก็มันได้จัดตั้งปฏิบัติตามปกติหันละตั้งแต่ว่าปัญหาการตอบสนองทางด้านเวลาสถานที่ของบรรดาภาคส่วนต่างๆที่ให้เฮามันยากค
1: ือ
0: ข้าพเจ้าเคยว่าผ่านมาแต่ว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เอานี่พร้อมเสมออยู่แล้วในการออกไปเหตุการณ์ที่โฆษณา
1: เจ้า
0: สำนักงานองค์การสถาบันการศึกษาหรือว่าโรงเรียนมอต้นมอปลายแต่ว่าที่เอาคันเดินแบ่งขั้นกันเกี่ยวกับเรื่องงานโฆษณาระหว่างแขวงกับเมืองแขวงเอาแล้วมันรับผิดชอบนับตั้งแต่สำนักงานองค์การห้องจัดห้องงานบริษัทหรือว่าสถาบันการศึกษาส่วนว่าเมืองหรือว่านครนะครับชอบไปมอปลายลงไปเราแบ่งเขตในการเคลื่อนไหว
1: เจ้า
0: เดี๋ยวเอาสปอร์ตยูนิเคนที่เอาคณะ
1: เจ้า
0: คิดผ่านมานี่แต่เจ้าก็ลงสมทบกับนรคลงเคลื่อนไหวโฆษณาอยู่มีเมืองจำพรแล้วก็เมืองไซพุทธทองแล้วก็คือว่ามีเมืองไซบุรีบ่อแดงนะคือว่าสองสามเมืองนี่แหละก็เจ้าสมทบกับเราขอลงครับเจ้า
1: แล้วคือน่ะเว้าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่ามันเพิ่มขึ้นหลายในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะท่านคิดว่ามันเกิดขึ้นย้อนสาเหตุอันใดนี่เพราะว่าจากตัวเลขนี่มันขึ้นเกือบ4ทบนะท่านเนาะในความคิดของท่านแล้วแบบมันเป็นอย่างคือว่าเพิ่มขึ้นหลายแท้นะ
0: ตัวนี้นี่ก็มาเบิ่งแล้วแล้วก็มันย้อนผู้ขับขี่นะครับสติ
1: เจ้า
0: ใส่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายจราจรของบกในการนำใช้พาหนะครับเพราะว่าคือข้าพเจ้าว่าอะไรลักอะไรมันติดพันกับความไว
1: เจ้า
0: ในระบาดนี้กรณีรถเล่นสองสามลายที่เราเห็นอะไรมันรถเล่นก่อนทันเด็กนะแล้วกรณีมันจะเห็นมันมีซัดมันมีสิ่งที่กลัวข้างหน้านะประเจ้าเบ๊ก
1: ข้างหลังมาแล้วพ่อท่าน
0: ไปเอาวัวท่านบ้านนี้นะ
1: เจ้า
0: ตัดที่ตั้ม
1: ต
0: ัดที่โบก้าแล้วก็ฮักออกไปมันลดส่วนทางมาอันนะกันยังว่าติดพันหลักคนแต่ก็ไม่รู้เรื่องการนำใส่ความไวขันว่าความไวมันก็เรื่องสติของผู้ขับขี่เช่นเดียวกันนี่แหละ
1: เจ้า
0: การคาดกะการคาดคะเนการนำใส่ความไวในเวลาสัมจ่องตามท้องถนนนะนอก
1: แล้วอยู่ทางสวรรค์เขตเฮาเนี่ยสภาพการเลี้ยงสัตว์อยู่ตามแคมป์ทางนี่นะยังมีหลายบ่ทานตัวนี้สัตว์เลี้ยงนี่นะ
0: เฉพาะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนี้ตามที่ข้าพเจ้าเคยไปมาตามเส้นทางนี่ก็มีแต่ว่าบ่หลายปานใดสวรรค์เขตเฮา
1: เจ้าม
0: ีอยู่แต่ว่าบ่หลายปานใด
1: เจ้า
0: ส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยเห็นในกลางคืนก็มีอยู่แต่บ่แม่นว่าบ่มีโดนเห็นเดี๋ยวนึงขี่ตามเส้นทางเลขที่สามแต่ว่าผมมันข้ามคือเดี๋ยวลงภาคใต้เนี่ยเพราะเราก็เนาะหลายท่านเคยไปนับตั้งแต่กุเลสารวันลงไปเนี่ยเพราะมันโขงแก้วใต้ทิ้งไรประมาณยังอยู่สองฝากทางทิ้งไรถ้าเรียกใช้พวกเฮาแหละโอ้คนละเรื่องเกี่ยวกับการเรียก
1: เจ้าเจ้าเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนาะท่านตัวนี้เนาะก็สิถามขึ้นมาบนแม่แหละเจ้าเจ้าแล้วผ่านมาเด็ดนอกจากปัญหาที่ว่ายกตัวอย่างว่าการโฆษณานี่ภาคส่วนที่เขาไปพัวพันอาจจะบ่สะดวกอย่างต่างเป็นข้อยุ่งยากของเจ้าหน้าที่เขาที่จะไปลงโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่ปัญหาอื่นในมีบ่ทันตัวนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติเวียกของเจ้าหน้าที่เขาที่พบข้อยุ่งยาก
0: ญหาที่พบว่ายุ่งยากอะไรมันโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับเรื่องงานกฎกาอะไรนั่นเนาะกฎกาบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
1: จาก
0: เวียดนามโฆษณาอะไรแต่เพราะว่าแต่สังคมหรือว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนหนึ่งเกิดมันโดยท่านได้เห็นได้ความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติระเบียบกฎหมายอะไรว่าเวลาเจ้าหน้าที่กวดกาพบข้อมาตรฐานละเมิดเจ้าหน้าที่จะป๊อปจะไหมครับมีการร้องว่าหรือว่าแสดงท่าทีนั่นนี่ที่ว่ามันบ่สอดคล้องผสมหรือว่าสร้างพฤติกรรมที่ว่าเห็นเงื่อนไขเห็นให้มีปัญหานะความในนั่นจ้าเน
1: า
0: ะย้อนเอาพวกเข้าใจระเบียบผู้กับพี่พวกเข้าใจระเบียบกฎหมายโดยความสำคัญมันก็คือเขาว่าเลยย้อนโดยความสำคัญและจังหวะเกิดอุบัติเหตุว่าเขาบริเวณก้อนสักขั้นเขาก็ละเลยเขาคือเบาไร้ขาดสติเป็นแม่ละวะเนาะ
1: เจ้า
0: อยากเล่นอะไรก็เล่นสมมติว่าเนาะ
1: เจ้า
0: เล่นอะไรก็เล่นมันก็มีความเสี่ยงแต่ก็เกิดอุบัติเหตุคือที่เราเห็นผ่านมาแล้วบริเวณเนาะ
1: เจ้าเอาในตอนท้ายอยากให้ทานได้ฝากถึงนักขับขี่โดยเฉพาะก็เป็นอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเขาก็คือในขอบเขตทั่วประเทศตื่มอีกทาน
0: เจ้าท่านโพอนุญาตฝากความคิดเห็นนำบรรดาท่านผู้ใช้รถใช้ถนนอะไรทั้งเมื่อแหละอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศบริเวณเฉพาะอยู่ในแขวงสวรรณเขตเขาหรือดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอผ่านไปสวรรณเขตในทิศที่ผ่านมาถึงวันนี้ที่เหตุเกิดขึ้นลายนั่นแหละ
1: เจ้า
0: เทียบใส่คิดก่อนนั้นนะแล้วก็มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสาเหตุก็คือดังที่ข้าพเจ้าเว้าผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นกันมันจากกูกับพี่และขาดสติพอระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนสั่งแลขอให้บรรดาท่านผู้อยู่ตามแข่งที่สัญจรไปมาตามเส้นทางอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าผ่านมาทางแข่งสวรรค์เขตของเราคือผู้ใช้รถใช้ถนนของแข่งสวรรค์เขตเรานี้อยากให้เอาใจใส่มีความระมัดระวังมีสติในการใช้รถใช้ถนนและบ่ให้ประมาทเพราะว่าถ้าว่าพวกเราเลื่อนเลื่อถือเบาประมาทขาดสติจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือเอาหูขัดเกิดมาแล้วมีแต่แนวเสียผู้มีแนวได้
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ขอฝากนักมาตรฐานคือแค่นั้นแหละเจ้า
2: ขอบใจหลายพันโทไพวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงสวรรณเขตมื้อนี้ที่สละเวลาเข้าร่วมรายการกับขีปลอดภัยนำ
1: เจ้าขอบใจหลายท่านโชคดีท่าน
0: เจ้า
1: เนาะนั่นก็เป็นสภาพตัวเลขสภาพรวมของอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงสวรรณเขตนี่ขึ้นตัวเลขนี่ก็น่าตกใจ
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เกือบ4เท่า
2: เจ้าเนาะวันที่20ถึงวันที่2อ่ะมีแต่6เนาะส่วน27เนาะฮอดวันที่3ตั้งมา23เนาะตามตัวเลขของเพิ่น
1: ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น2รายเนาะตัวนี้เนาะเอาท่านผู้ฟังที่หักแพงระยะต่อไปนี่พวกเขาจะมีการสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่องค์การกาแดงแขวงหลวงพระบางตื่มด
2: ัง
1: นั้นตอนนี้ท่านใดที่หากฟังรายการขับขี่ปลอดภัยต้องการอยากจะประกอบคำคิดคำเห็นหรือว่ามีคำถามเข้ามาในรายการของพวกเขาก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้หรือว่าจะโทรกันเข้ามาก็ได้คือทางนี้เพิ่นส่งข้อความมาทางMessenger สุภลิน
2: เ
1: พิ่นว่าสบายดีขอประชาสัมพันธ์แน่จุดไฟแดงดอนก่อยเกษมราชข้างป้อมย้ำตำรวจมีต้นตะกบขอให้รายการเฮาซวยแจ้งเพิ่นตัดงาไม้ที่บังทัศนะการบึงเห็นไฟอำนาจที่มาแต่เบื้องบ้านเมืองน้อยบ้านเสียงด่าให้แด่ว่าซั่นขอขอบใจเนาะอันนี้แม่นอยู่บนป้อมยามเลย
2: เจ้า
1: เมืองปิดอยู่อันนี้แม่นเมืองไสยเสถาเนาะเมืองไสยเมือง
2: ศรีสัตนนาถ
1: โอเคเดี๋ยวพวกเขาจะพยายามติดต่อหาทางเพิ่นตื่มอีกเจ้าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขากันก่อน
3: เกือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแทงใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเถื่อ
4: สบายดีสัมพันธ์เซียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนล่ะสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
3: ่เอ้ดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเซียวที่มายาม
4: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเซียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
3: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสี่ยวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ค คาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางสู่เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
3: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
4: แม่นความตัวละเสี่ยวเลือด10ถุงใส่โตหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยโตได้และเฮาเองจะบริจาคเลือดเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
3: สมเสยโตเด้อเสี่ยวเด้อ
4: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
3: มันมายามเฮาแ
4: ด้ได้ได
2: ้มีเลือดหน่อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

0: ยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้มันมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์เออนี่ตุน
4: หึ
3: กูบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้สำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนหาทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งทานผู้อำนวยเกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาที่ออกอากาศสดทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz แล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio เมื่อนี้ก็ค่อนข้างคัดคงในทางเพจของพวกเฮาก็ต้องขออภัยเจ้า
5: เนาะกะหลังจากที่สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่จราจรทางแขวงสวรรณเขตไปแล้วเนาะเฮากลับเข้ามาอยู่น้ำกันในระยะที่2ของทางรายการเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะเฮายังมีอีก1ภาคส่วนเนาะที่พวกเฮาจะได้สัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็คือทางทีมงานกะได้ติดต่อไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็คือแม่นอนาทั้งทานคำสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์เนาะเพิ่นเป็นหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพรับผิดชอบเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงลำพะบางกาแดงลำพะบางนี่ก็ออกเวียกสุขเสริญนี่ก็บ่ได้ว่าทุกๆมื้อเลยได้สำหรับเวียกงานการกู้ภัยสุขเสริญของเพิ่นที่ว่าเพิ่นปฏิบัติกันอยู่นะท่านผู้ฟังกะ1625เนาะ1625สำหรับหลวงฮอบางก็ใส่รหัสแขวงก่อนใส่รหัสแขวงแล้วก็ตามด้วยหมายเลข1625ส่วนว่าแขวงอื่นๆเนาะแขวงใดก็ใส่รหัสแขวงนั้นเนาะตามด้วยหมายเลข1625คือกันส่วนวันนครมินจันทร์ก็เป็นกด1625โลดเนาะเพิ่นก็ออกเหตุได้สำหรับหลวงฮอบางนะหลายเหตุผ่านมากับติดตามเพิ่นอยู่นอกจากอุบัติเหตุแล้วนี่เพิ่นก็ยังออกเหตุช่วยคนเจ็บอยู่บ้านอยู่เฮือนนำส่งโรงพยาบาลก็มีคือกัน
6: สำหรับหลวงเฮาบางนะก
7: ับ
6: เอาว่าได้มาเพิ่นกับปฏิบัติเวียกนะนอกจากเวียกกู้ภัยสุขเสริญแล้วก็เวียกอื่นๆหลายเวียกเลย
7: แม่แล้วอ่ะตอนนี้ให้ทีมงานของเฮาติดต่อหาทั้งเจ้าหน้าที่กะแดงทั้งแขวงหลวงเฮาบางตื่มอีกเนาะเพื่อสิได้สนทนาแล้วก็เว้าเวียกที่เพิ่นปฏิบัติหรือว่าช่วยเหลือสังคมในระยะที่ผ่านมาเป็นแนวใดคือเฮาได้แจ้งตอนต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเนาะว่ารายการของเฮานอกจากจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแต่ละภาคส่วนแต่ละเขตแต่ละแขวงที่เพิ่นจะเข้าร่วมในรายการแล้วก็ยังมีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวที่เพิ่นจะเข้าร่วมเช่นเดียวกันทุกๆวันศุกร
6: ์
7: ก็จะมีการซับเปลี่ยนแต่ละแขวงแต่ละบอนเช่นเดียวกันเนาะทางด้านท่านใดที่ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่อยากจะประกอบคำคิดคำเห็นในทางที่สร้างสรรค์เพื่อจะได้ช่วยกันท่านสามารถส่งคำถามหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาปะไว้ได้เนาะทั้งMessenger หรือว่าทางอินบ็อกซ์ของเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยเจ้า
6: เนาะกะสำหรับมื้อนี้เนาะรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาก็ได้นำเสนอเนาะหลายเหตุการณ์เนาะของการเกิดอุบัติเหตุสุมิตรายการได้รับฟังเนาะหลายท่านก็มีการเสนอข้อคิดเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนกันก็ถือว่ามีส่วนร่วมในรายการก็มีหลายสีสันขึ้นเนาะตอนนี้ทางอนาอยู่ในสายแล้วเน
7: า
6: ะ
7: สําหรับ
6: อนา
7: ทานคําสวัสดิ
6: ์ศรีสวัสดิ์เนาะหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพพภิสอบเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงหลวงพะปางสบายดีท่าน
8: เจ
7: ้
8: าสบายด
7: ีเจ้าเนาะก่อนอื่นขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าเข้าร่วมในรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าเจ้าอยากถามทานก่อนเนาะว่าสำหรับเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางนี่นะหลักๆแล้วในปัจจุบันนี้แม่นเฮาเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับอันใดแด่ทาน
8: โอ้หลักๆแล้วเฮาปฏิบัติตามมานาเจ้าหน้าเวียกเนาะเจ้าหน้าเวียกขององค์การกาแดง
7: เจ้า
8: ในนั้นจะมีเวียกอันน่ะนอนอยู่ในหั้นเวียกสุขเสริญนี่จะมีเวียกกู้ภัยนี้เวียกภัยพิบัติเนาะตบโตภัยพิบัติอยู่ในองค์การกระแดงพวกเขาที่ว่ามันถูกต้องมันสอดคล้องกับปัญหาตัวรายการนั้นของพวกท่านนี้เนาะในการขับขี่ปลอดภัยนี้
7: เจ้า
8: ตอนนอนอยู่ในนั้นข้าพเจ้าก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในขับขี่ปลอดภัยนี้ของคณะแผนกโยธาของแข็งเนาะ
7: โอ้เจ้าอันน่ะเจ้าแล้วผ่านมานี่เป็นเท่าใดแน่สําหรับอันน่ะการให้บริการหรือว่าออกช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงหลวงพะบาง
8: เจ้าผ่านมานี่ก็ถือว่าอันน่ะหน่วยกู้ภัยของพวกเฮานี่ก็ถือว่าเป็นปกติเนาะประจําการ24ชั่วโมงเนาะของหน่วยกู้ภัยนะการจะตั้งปฏิบัติการโอเคนี่ก็จะรวมมีทั้งท้องถนนแล้วก็ทางน้ําเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางท้องถนนเนาะการเกิดอุบัติเหตุนะ
7: เจ้า
8: แต่มาฮอดปัจจุบันนี้คือว่าหลังจากที่ว่ามีทางอนาแผนกโยธาเพิ่นได้จัดการขับขี่ปลอดภัยเมาบ่ขับก่อนหน้าบุญปีใหม่ลาวเนาะ
7: เจ้า
8: ในระยะผ่านมานี้ก็คือว่าจะนอนอยู่ใน7วันอันตรายที่เฮากำหนดไว้หั่นเนาะก็คือว่าการเกิดอุบัติเหตุนี่อัตราการเกิดอุบัติเหตุนี่ชวนลดลงหลายเนาะคือว่าอยู่ในปีนี้ถือว่าลดลงหลายเนาะเพราะว่าเขามาสังเกตการอยู่ใน7วันหลังจากที่ว่าทั้งหลายภาคส่วนเนาะเป็นต้นกำเนิดของแผนกโยธาแข่งเพิ่นได้จัดรายการขับขี่ปลอดภัยเมาบ่ขับการเดินขบวนการเดินขบวนการย่างขบวนรายการขับขี่ปลอดภัยนี้เนาะอยู่ภายในนครหลวงเฮาบางนี่
7: เจ้า
8: การลดน้ำลงว่าสิซะเนาะการเมาบ่ครับเมื่อยบ่ครับบ่นี่ตัวอย่างสินะแล้วเฮามาประเมินได้อยู่วันน่ะใน7วันอันตรายอยู่ในบุญสงกรานต์บุญปีใหม่ลาวนี้ก็คือว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนี่คือว่าลดลงหลายรวมทั้งอันน่ะมันแสดงออกอยู่ว่าเฮามาเฮ็ดมากำหนดแบบนั้นมาเบิ่งก็จริงการเกิดอุบัติเหตุมันจะถือว่าลดลงหลายแล้วก็มีแต่7-8กรณีเท่านั้นเนาะอยู่
7: หลวงพะบาง
8: ในนคร
7: เจ้าแล้วคือขอบเขตที่เฮาให้บริการสังคมนี่แม่นอยู่เฉพาะแต่ตัวเมืองของนครหลวงพะบางบ่ทันหรือว่าเขตนอกเมืองนี่เฮามีบ่หรือว่าจังได๋ตัวนี
8: ้เฉพาะอยู่ในนครหลวงพะบางนี่คือมันจะทั่ว ทั่วนครหลวงหาบางเนาะ
7: เจ้า
8: แต่ว่าทั่วในนครหลวงหาบางเราสมมติอาณานอกเขตยกตัวอย่างว่าเขตอาณาผู้ก็รักเหมือนกับสี่หาเมืองนั้นเนาะตัวนี้เขาก็ได้จุดที่ว่ามีคนเสี่ยงจุดอันตรายที่เขาก็ได้อาณาเคลื่อนไหวตลอดเนาะและอีกหน่วยหนึ่งที่ว่าขึ้นกับไซเฮาจะเป็นของกระแดงคือกันเนาะหน่วยหนึ่งจุดหนึ่งเขาจะตั้งไว้ทั้งเหนือก็คืออาณาศูนย์น้ำท่วมเมืองลำบากเนาะอาณาเขาจะมีหน่วยหนึ่งเพื่อเขาไปสอบทั้งเหนือครับเพราะมันจะห่างไกลจากนครหลวงหาบางเป็นร้อยกิโลเนาะ
7: โอ้เจ้าอันนั้นแสดงว่าอยู่ทางหลวงพะบางนี่นะหน่วยอ่ะนะให้บริการสังคมแบบนี้เนี่ยแบบกระแดงเฮานี่มีแต่กระแดงเฮาบ่หรือว่ามีภาคส่วนนอกบ่ตัวนี
8: ้
7: กู้ภัย
8: กระแดงเฮาเฉพาะเว้าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องกู้ซิอันภัยนี่จะมีแต่กระแดงเฮา
7: โอ้และอาสาสมัครที่เข้าร่วมนี่เพียงพอบ่ทันยังหลายบ่ปัจจุบันนี่
8: สมัครที่ว่าประจำการเฝ้า4ชั่วโมงแท้ๆหั่นเด้อว่าคือว่าประจำอยู่หั่นกินอยู่หั่นนอนอยู่หั่นเนาะเคลื่อนไหวอยู่ในหั่นก็หลักๆก็มันประมาณ20คน21คนเนาะที่ว่าอยู่กับพวกเฮา
7: เจ้า
8: แล้วภาคส่วนที่ว่านอนอยู่นอกเที่ยวเข้าเที่ยวออกหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยเขาเจ้าจึงเข้ามาช่วยเฮามันก็มีประมาณ20กว่าคนคือกันแล้วนอกนั้นเฮาจะสร้างอาสาสมัครสาวหนุ่มเราเป็นอาสาสมัครสาวหนุ่มกระแดงพวกเขานี่เกิดอีก30กว่าคนเพื่อเขากระจายไปแล้ววันนี้ทั้งแค่เขาก็ยังมีแผนว่าจะลงฝึกอนาปฐมพยาบาลเฟิร์สเอ็ดนี่เนาะให้จุดที่มีความเสี่ยงเพื่อเป็นการรายงานให้หน่วยกู้ภัยแค่เขาเนาะยกตัวอย่างว่าเส้นทางตัดกวงซีเนาะจุดใจกลางวันที่มีความเสี่ยงเนาะในนั้นจะรวมมีน่ะสุขศาลาบ่มีหยังแล้วมีจํานวนบ้านเฮาจะเอาจํานวนบ้านมาฝึกให้ฮับรู้ว่าเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอันที่2เพื่อรายงานให้หน่วยกู้ภัยที่เฮาเข้าเบอร์ฉุกเฉินเบอร์สายด่วนของพวกเฮานี่เนาะ
7: บ
8: ่จุดที่มีความเสี่ยงแล้วเฮาจะวางไว้
7: กระจายอาสาสมัครเนาะ
8: เจ้าเพื่อว่าให้ท่านกับเหตุการณ
7: ์เจ้า
8: ให้ท่านกับเหตุการณ์แล้วอยู่ในเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยพวกเขาได้ก็ได้ซ่อมไงทางด้านกู้ภัยทางน้ำทั้งสมทบกับอาณาเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงพวกเขาก็ได้ซ่อมเนาะเพื่อเตรียมรับมือปฏิบัติอยู่ในฤดูฝนนี้ว่าสิ
7: โอ้เจ้า
8: ทางบกเนาะทางบกก็นำใส่เครื่องปัดทางกรณีว่าสาธิตว่ากรณีรถตีนมีคนเจ็บภายในเขาเห็นแนวใดแล้วก็ทางน้ำมีคนจมน้ำมีการช่วยเหลือแนวใดเนาะระดับเพลิงนี่ต้องเห็นแนวใดตัวเขาได้สมทบกัน3ภาคส่วนอยู่ในแข่งหลวงเขาบางพวกเขา
7: ถือว่าเขาก็ได้เกี่ยมความพร้อมอันนั้นสำหรับอาสาสมัครและสมมติว่าน่ะอาสาสมัครนี่เวลาที่ว่ามีคนสนใจที่อยากจะไปเป็นเนาะอยากไปช่วยอันองค์การกระแดงเขานี่นะต้องได้มีเงื่อนไขอันไหนบ่ทานตัวนี้
8: โอ้ตัวนี้เขาจะมีแบบฟอร์มเนาะตามระเบียบของเขาเนาะ
7: เจ้า
8: เขาจะมีแบบฟอร์มให้เป็นต้นว่าอายุวอรหรือว่าสุขภาพวอต้องมาก่อนเนาะตัวนี้เนาะแล้วประธานเงื่อนไขของงานผู้ที่จะมาสมัครสะดวกวอหรือว่าจะมาพักมาอยู่มาอะไรอยู่น้ำเฮาเลยวอหรือว่าจังใดนะเนาะตามเงื่อนไขของข้าเจ้าเนาะ
7: เจ้าเกณฑ์อายุนี่แม่นเพิ่นกำหนดประธาน
8: เจ้าเขาจะกำหนดเอาอยู่คันว่าเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแท้ๆเขาจะเอาแต่18ปีขึ้นไป
7: โอ้เจ้าถือว่าและปัจจุบันนี้ท่านคิดว่ามันเพียงพอแล้วบ่ที่ว่าอาสาสมัครอยู่ในองค์กรเขานี่นะปัจจุบันในการช่วยเหลือสังคม
8: ก็คือว่าช่วงนี้เขามันเกิดวิกฤตเนาะคันว่าเพียงพอตอบสนองกับคันว่ากรณีว่าเหตุการณ์ทางท้องถนนมันลดลงในนี้ก็ถือว่าเพียงพอเนาะในจำนวนฟ้า30คนน้องนี่นะ
7: เจ้า
8: คันท่าว่ากรณีใหญ่ๆคือภัยพิบัติอันใหญ่น้ำท่วมตัวอย่างว่าคือน้ำท่วมเมืองเชียงเงินบ่เมืองอย่างผ่านมานี่นะเขาก็ได้ใส่อันน่ะสมทบกับกองอันน่ะคุ้มครองภัยพิบัติขันแข็งเพิ่นเนาะในนั้นจะมีก้อนกำลังคือเจ้าหน้าที่ทหารแผนกแห่งงานเจ้าหน้าที่ปกอันน่ะตำรวจใช่ไหมปกติกสเข้ามาสมทบกันเพราะว่าพวกเขาได้สมทบกันแล้วก็ฝึกซ้อมน้ำกันในแต่ละปีเจ้า
7: หลายภาคส่วนช่วยกันเนาะตัวนี้เนาะท่านเน
8: า
7: ะ
8: เจ้าหลายภาคส่วนเจ้า
7: แต่ว่าการที่จะเข้าเป็นอาสาสมัครนี่ผู้ที่จะไปเปลี่ยนนี่บ่ได้มีค่าใช้จ่ายอย่างเหมือนบ่ท่าน
8: บ่มีในขณะว่าอันมาสมัครเนาะตลอดเที่ยวเฮามีที่พักเนาะที่พักแล้วก็การกินอยู่ก็มันขึ้นอยู่กับองค์กรเฮาเลยเนาะในนั้นก็จะมีสวัสดิการก็คือว่าถ้าว่าเจ็ดเต็นท์เนาะจะมีคลินิกของดร.พนมไซคลินิกภาคการเป็นผู้อนาสปอร์ตเรื่องเป็นปัวไม่อย่างให้ฟรีเลย
7: สำหรับอาสาสมัครเนาะท่านตัวนี้เนาะ
8: เจ้า
7: โอ้เจ้าก็ต้องสมซื้อทั้งอันคลินิกเพื่อนนำเนาะและขอถามทานตื่มในเวลาที่ว่าเฮาออกเขตไปช่วยเหลือคนเจ็บกรณีเกิดอุบัติเหตุนี่นะปัญหาที่เฮามักพบพ่อนี่เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องใดท่านที่เป็นอุปสรรคกันนะ
8: ตัวนี้ก็อุปสรรคก็คือเฮาโหลกันเนาะปัญหาก็เรื่องเส้นทางเพราะว่าหลวงเฮาบางเนี่ยมันทางมันน้อยทางมันแคบเนาะเพราะว่าเขาจะไปตามแบบที่ว่ามองไว้มันบ่ได้เนาะอย
7: ู่
8: หล
7: ว
8: ง
7: เขาบ้านเจ้า
8: คือกันว่าอยู่หลวงเขาบ้านเนี่ยมันคนยางก็หลายเนาะรถก็หลายนะทางเราเป็นทางแคบเนาะนะอยู่หลวงเขาบ้านเขานะก็นักท่องเที่ยวก็หลายฉะนั้นเราแบบปัญหาก็คือว่าเป็นอย่างเกิดอุบัติเหตุเอาไก่จ้าตัวเมืองซานเมืองบ่มีหยังโอ้คือมาซาแท้บ่อันนี้มันก็เป็นอุปสรรคในการสัญจร
7: เจ้า
8: อันปัญหาของเราก็เป็นแบบนั้น
7: เจ้าแล้วอ่ะนะปัจจุบันนี้เรื่องเกี่ยวกับสังคมห่างเสียงของสังคมที่มีต่ออาสาสมัครเขาหรือว่าเวียกงานเขาอยู่ทางแขวงหลวงพระบางนี่มีบ่ทานตัวนี
8: ้โอ้ตัวนี้ปรากฏการตัวนี้ก็คือว่าเฉพาะนอนอยู่ในแขวงหลวงพระบางเขาก็คือว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมเพราะว่ามันแสดงออกอยู่ในการสมทบการบริจาคการช่วยเหลือจากสังคมมันก็คือว่าตอบโจทย์ได้ดีเนาะเพราะว
7: ่
8: าสังคมมีส่วนร่วมหลายเฉพาะแขวงหลวงพระบางเขาแต่ว่าเหตุการณ์อันหนึ่งเนาะฟ้องร้องว่าสร้างกระแสนะอันนี้เพราะทางเขาบ่มีเนาะเพราะว
7: ่
8: าองค์การอนาโนยกู้ภัยองค์การกระแดงของเราพวกเขานี่มันเพราะนอนอยู่ในระเบียบของเขาเนาะการจะตั้งปฏิบัติมันไปตามโครงสร้างของอนากลุ่มจักของเขาที่ว่าเขาวางไว้ฮะเนาะ
7: เจ้าก็ถือว่า
8: แล้วก็
7: เจ้า
8: และเฉพาะหน่วยกู้ภัยของกระแดงหลวงพระบางเขานี่ก็มีจะมีเชื้อสารของกู้ภัยจากต่างประเทศเนาะที่เพิ่นมาซัพพอร์ตว่าเรื่องแลกเปลี่ยนบทเรียนบอกเพราะว่าอยู่ในสากลนี่ต่างประเทศนี่ปีนึง5ปีเพิ่นจะอัปเดตเรื่องบทเรียนใหม่ๆใช่มั้ย
7: โอ้เจ้า
8: เขานี่จะมีต่างชาติหรือต่างประเทศนี่โดยที่ว่าเพิ่นพามาแล้วเพิ่นก็มาแวะซอยมาติวบทเรียนให้อยู่เรื่อยๆเนาะ
7: อ
8: ือๆตรงนี้น่ะเจ้าอยู่มอๆนี่ก็จะมีเข้ามาเติมเนาะจะมีทั้งสิงคโปร์หรือถ้าเดือนนี้ก็ตอบเข้ามาแล้วมันจะมีหน่วยกู้ภัยของฝรั่งที่มาซอยสปอร์ตให้เฮาเติมจะเป็นด้านวัตถุอุปกรณ์นำไส้บอหรือว่าบทเรียนอันใหม่ที่ว่าเขาจะมาฝึกมาแลกเปลี่ยนกับไทเฮาเนาะสปอร์ตไทเฮานี่คือว่าแข่งพวกเขานี่คือว่าให้ความสนใจหลายเนาะ
7: เจ้า
8: แล้วเฮาก็จะเชิญทั้งคณะกรรมการบ่ทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องแสดงการเกี่ยวข้องก็เข้ามาร่วมน้ํากันเพื่อรวมถึงนักเรียนนักศึกษาหรือว่าอาสาสมัครอยู่ในโรงเรียนกันให้ฮู้ครูเป็นครูอาสาสมัครครูประสานงานก็ต้องให้ฮู้น้ํากัน
7: เจ้าโอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลายเนาะเอาในตอนท้ายของการสนทนาอยากให้ทานฝากถึงสังคมตื่มเกี่ยวกับเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินโดยเฉพาะก็เป็นทั้งองค์การกาแดงแขวงหลวงพระบางตื่มเจ้า
8: อยากฝากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเนาะทั้งสังคมเนาะช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยองค์การกาแดงบ่ว่าจะเป็นการบริจาคเนาะบริจาคทั้งด้านอะไรบประมาณเงินวัตถุเงินคำบ่หรือว่าข้าวสารอาหารแห้งบ่หรือว่าหลักๆปัจจุบันนี้เฮาวิกฤตก็คืออันที่1น้ํามันลดเนาะ
7: เจ้า
8: น้ํามันลดอันที่2ก็เป็นว่าเรื่องการซ่อมแต่งรถเพราะว่าหลวงทั้งหลวงเฮาบ้านเฮามันเส้นทางมันทางผู้ดอยย
7: ุ่
8: งยากลําบากเนาะฉะนั้นละการนําใช้รถนี่ก็ถือว่าหลายอยู่ในช่วงเทศกาลต่างๆเนาะอยากให้ทั้งสังคมรวมถึง สมทบทุนสร้อยบริจาคสร้อยกุลเล็กกุลน้อยสร้อยผู้อนาถาเลร่อนเน
7: า
8: ะ
7: เจ้า
8: หรือว่าผู้เสียชีวิตไร้เงาจังซี่นะ
7: เจ้า
8: สร้อยสร้อยทั้งหน่วยกู้ภัยองค์การกระเด็นแห่งเฮาตื้มเน
7: า
8: ะ
7: เจ้า
8: ผู้ละเล็กผู้ละน้อยเนาะทั้งสังคมอันอื่นๆก็ถือว่าปฏิบัติไปตามหลักการของนายออนก็ถือว่าไปได้ดีเนาะเพราะทั้งโยธาแผนกโยธาแสงเพิ่นก็ซัพพอร์ตให้เฮาเนาะว่าเรื่องอันน่ะสุดโย่เป็นต้นมันรายการครับที่ปลอดภัยก็ได้เข้าร่วมแล้วก็มีส่วนร่วมปรึกษาหารือว่าเอาเส้นอะไรเพื่อลดลงเมาบ่ครับบ่จังซี่นะ
7: เจ้าเจ้า
8: ก็เป็นได้สมทบกันตลอดภายในภายในแข่งพวกเขาก็ถือว่าการคู่ร่วมงานกับในการจัดตั้งปฏิบัติก็ถือว่าไปได้ดีเนาะเจ้า
7: เจ้าเจ้าเน
8: า
7: ะ
5: เข้าใจอะไรเด้อท่านคำสวัสด
8: เจ้า
7: เจ้าเจ้าเนาะขอขอบใจท่านที่ว่าได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายการขับขี่ปลอดภัยและกับผู้ฟังเจ้าขอบใจหลายๆท่านคำสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์เนาะหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพและรับผิดชอบงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกระเด็นแขวงหลวงพระบางโอกาสหน้าเชิญท่านใหม่เจ้า
8: เจ
7: ้
8: า
7: ขอบใจหลายๆเจ้าเอาท่านผู้ฟังก็ถึงว่าเป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่มีความสำคัญและก็จำเป็นว่าเรื่องเกี่ยวกับการกู้ชีพช่วยเหลือชีวิตของคนนี่นะเวลาเกิดอุบัติเหตุบ่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางน้ำ และอีกอย่างหนึ่งผู้ที่ว่าเข้าไปเป็นอาสาสมัครก็จะได้มีความรู้พื้นฐานนอกจากที่ว่าจะช่วยในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าช่วยในเรื่องของเวียกงานขององค์การกาแดงแล้วขั้นก่อนละนี้ไปพบพ่อเหตุอื่นๆที่ยังบ่ได้อยู่ในหน้าวิทยาคณะก็ยังสามารถช่วยได้อีก
5: แม่นแล้วเนาะซึ่งว่าก็จะได้นำใส่ความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาลเนาะช่วยชีวิตตนเองคนในครอบครัวและก็ผู้อื่นได้เนาะก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้สำหรับหลายๆคนก็ได้ผ่านการเป็นอาสามาแล้วเนาะถึงว่าปัจจุบันนี้จะมีภารกิจเวียกงานอื่นเนาะแต่ว่าบางครั้งก็ยังแม่นสละเวลาไปห่วมอยู่บางครั้งก็สมเสยเน
7: า
5: ะ
7: แม่นแล้วเจ้า
5: สำหรับมื้อนี้ก็ขอบใจเนาะมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาสุภาลินมโนลีทีมงานบ่อทองมื้อนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนวันจันทร์พบกันกับรายการนี้ใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี
7: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวระหว่างวันที่2-3พฤษภานี้ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าห่วมกองประชุมรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารอาเซียนบวก3และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมอยู่สมการประเทศอุซเบกิสถานภายใต้การเป็นประธานห่วมของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนองค์การคนควาเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB องค์การกองทุนสากลหรือ IMF และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคภาคพื้นและสากลการตีราคาขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนบวก3และสากลซึ่งเห็นว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นอาเซียนบวก3อาจจะซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะเวนออกกลางและนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาผลกระทบดังกล่าวเหตุให้ราคาสินค้าสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแห่ธาตุที่นำใส่เข้าในการผลิตมีจำนวนบ่เพียงพอและมีราคาสูงขึ้นหลายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้เสนอให้บรรดาประเทศสร้างนโยบายหับมือกับผลกระทบระยะกลางเซ็นเพิ่มคลังแห่สะสมเน้นใส่สนองนโยบายด้านการเงินเงินตาเฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนและสร้างความทนทานระยะยาวโดยการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหับประกันด้านคลังพลังงานเสริมสร้างขอบเศรษฐกิจมหาภาคโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงและการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นสมทบกับการสร้างแผนตัวจริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นเพิ่มคลังแห่สะสมสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนภายในพร้อมนี้กองประชุมได้หับห้องเอาทิศทางยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ฮอดปี2030แผนงบประมาณและแผนพนักงานปี2027แผนการทดลองกู้ยืมในกองทุนครั้งที่17ความคืบหน้าการค้นคว้ารูปแบบการสนองทุนแบบใหม่การจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาเซียนแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำหรับปี2027หา2030แผนการจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มการสนองทุนสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติสำหรับปี2026หา2028ห่างสิทธิ์หน้าที่ของกองเลขาและหับห้องธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB เป็นกองเลขาสวยเวียกเสริมผ่านมา ADB ได้สวยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาตลาดพันธบัตรสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ตามแผนการร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในตอนท้ายกองประชุมได้หับห้องเอาเนื้อในแถลงการซึ่งได้กำหนดปัญหาสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้และทิศซี่นำของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าการเข้าร่วมเวทีการร่วมมือด้านการเงินในภาคพื้นอาเซียนบวก3แมนการปฏิบัติพันธะอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ลาวเข้าร่วมเป็นภาคีได้ยกสูงสิทธิ์หน้าที่ขอบการร่วมมือที่มีความสำคัญในการยกบทบาทเวียกงานเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นสากลและสุกยูการร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจผสมประสานระหว่างการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยืนยงจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: เดียวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเราได้รู้ไปน้ำฝ้าน้ำไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่
0: างนี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เป็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจำวันคือกับคนปกติเนาะพอเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพอ
1: ข้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

จำอย่าได้เอาคดึงหาเนาะอีเมเนาะสองสลึงนิ้วมือเกี่ยวเกากลุ่มเอาไว้เพิ่นว่าเห็นว่าไอ้ดำคิรีจะสิเฝ้าแลนเหือไก่ในผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยยาวพาวพายเหือเว้นบัดว่าเหือคาแก้งดำขอลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ก็ยังสิได้สวยพายสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าอ้าวอาที่ฮักเพลงและดับถือเป็นอย่างสูงสวัสดีท่านผู้ชมติดตามทางการไลฟ์สดผ่านทางเพจสบายดีพ่อแม่ฟังด้วยเสียงอยู่เงินด้วยสันก็ถือว่าทางท่านสบายดียามเศร้าๆจะหน่อยในต้นสมองทำอิดของรายการลองลิสปังเฮาขอบใจทั้งลองลิสปังเฮาเนาะขอบใจบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบสอนิยมขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์มสอนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนแขงอุดมไซอยู่เมืองไซเด้ออยู่ตลาดหนองแมงดาขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2อายน้องขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโซ่ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนขายอาหารเสริมพวกเฮาก็คือห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมอันนี้ก็คือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ทักทายสบายดีกันยามยามเช้านะมีเบอร์โทรศัพท์ทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์นำเนอะพ่อแม่เฮาได้ฟังเสียงแล้วโอ้เข้ามารถตอนนี้อาที่เบอร์0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะประจำห้องส่ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์รายการลองลิสต์ของเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมื้อนี้โคสุขเข้ารายการซ่าน้อยนึงนะเพราะว่าการสัญจรรู้สึกว่าติดขัดแดดปนิดนะไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาผ่อนคลายสบายอุราเพลงนี้นะตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนนะจัดแต่เกียรติทั้งท่านบุญนำบุญนำมื่นสุพลไอหักไอเพลงประติดนี่มาหลายมือละบ่ได้เปิดมื้อนี้ก็สดเสยแห่เพิ่นแต่เพิ่นมักฟังอากาศเดินทางมักฟังถึงรถเด้อยู่เฮือนก็เปิดรายการทาง103ของเฮาตลอดเนาะม่วนๆกันเด้อ

0: องลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจิกโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สวัสดีท่านสิงห์ธรทิมพวงเด้อสบายดีเราติดตามรายการทางเพจเพิ่นบอกว่าขอเพลงแด่อาจารย์โคศกแก้วลืมขอดเราสบายดีทั้งนางจื้อย่างเด้อสบายดีน้องสาวจื้อย่างเนาะเข้ามาเบิ่งว่าสมฝากไลฟ์ฝากแชร์เด้อติดตามทางเพจก็ได้มื้อนี้โคศกบ่ได้ไลฟ์สดทาง Facebook เนาะเพราะว่าโทรศัพท์หน่วยไลฟ์สดเพิ่นลืมอยู่นะไปได้ซั่นล่ะบ่อันใดก็ได้ปาอยู่รถพุ่นล่ะระบบเป็นอย่างไม่ได้กับเข้าไปเบิ่งทางกันนะเพจก็ได้เด้อทักทายสบายดีนะพิมพ์เข้าไปใส่ทางเพจเพื่อก็ได้ล่ะขอเพลงก็ได้แล้วก็กดเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้นะที่0305787052นะ5787052อันนี้เป็นเบอร์ตั้งตัวเออบอกผ่านสอบถามข้อมูลอาหารเสริมก็ได้หรือว่าจะโทรไปทางห้องการก็มีเบอร์ห้องการเพราะเฮาบางท่านก็ชื่อแล้วบางท่านกับบ่เจอ020-9829-4228เด้อ9829-4228สอบถามข้อมูลอาหารเสริมแต่ละประเภทสั่งซื้อแล้วก็โอลมกันทั้งห้องการเพิ่นก็ได้คันว่าบ่สะดวกลมทางหน้าไหมก็ลมทางหลังไหมคันว่าอยากลมโดนๆอยากเข้าถึงเนื้อหารายละเอียดคักๆเป็นขั้นตอนแกเป็นโทรไปทางการรถจะมีพนักงานให้ข้อมูลแทนเบาไทยอยู่พุ่นเออสบายดีทั้งไสยศิษย์แก้วพระจันทร์พันบอกว่าโดยสบายดียามเศร้าด้วยอาจารย์โคศกเศร้าวันใหม่ที่อากาศแจ่มใสในวันศุกร์พันว่าขอบใจหลายๆเด้อที่ตามรายการเป็นประจำเนาะฝากไลฟ์ฝากแชร์รายการทางเพจแห่งสารลาวของเฮาแล้วก็สบายดีทั้งอันนาจันสมรจันทลานไซทั้งน้องสาวจันสมรจันทลานไซนะพี่น้องทั้งแขวงสวรรคเขตสาวสวยหุ่นเซ็กซี่อยากฟังเพลงอย่างกะขอมาแล้วเด้อนะข้อมูลอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมอยากลงโฆษณาประสาสัมพันธ์กับรายการพวกเฮาก็เป็นยินดีนะยินดีเออก็ถือว่าพวกเฮา2ชั่วโมงอยู่กับแห่งสาลาวกับรายการเพื่อสุขภาพพร้อมทั้งมีบทเพลงม่วนๆจากบรรดาศิลปะศิลปินภาคส่วนที่มีบทเพลงม่วนๆเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนะดังๆต่างๆอยากเปิดก็เข้ามาโทรเข้ามาได้เด้อเปิดเพลงให้ฟังแน่ขอเพลงนั้นเพลงนี้ก็โทรเข้ามาได้เป็นอย่างนะแต่ว่าเนื้อหาเพลงแต่ละเพลงมันต้องมีการเช็คกวดสอบกันก่อนเพราะมีผู้ซวยอยู่นะเพลงที่บ่เคยเปิดกับตัวนี้เบิ่งเนื้อหามันก่อนนะเดี๋ยวเปิดไปแล้วก็โอ้ยใส่คำศัพท์ที่บ่ถูกต้องก็โคศกก็มีจุดอ่อนไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมมีรหัสแฟนเพจของเฮาก็หลายๆท่านก็ฮู้ก่อนบางท่านก็จะบ่ได้ฮู้เพราะว่าบ่มีโอกาสได้ฟังวิทยุนี่มีบางมือก็เลื่อนผ่านไปพ่อโอ้สถานีแห่งสารลาวเพิ่นทำการไลฟ์สดตอนนี้เนาะมี6ประเภทอาหารเสริมเฉพาะบริษัทลองลิสต์ของเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็คือประเภทที่1ก็คือจีโก้พลัสนะจีโก้พลัสรักษาสุขภาพหลายๆด้านบ่จะเป็นผักส่วนที่เป็นไขมันเป็นเบาหวานปัญหาเรื่องของคอกระดูกกล้ามเนื้อเส้นประสาทเนาะเลือดจางนี่อาการนอนบ่หลับอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนี่บ่หลายๆอย่างแล้วก็ปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนี่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พวกเฮาเบิ่งบ่เห็นดอก ประเภทพวกนี้

มันได้เกิดขึ้นมาแล้วก็มันเอากันบ่ทันบ่ได้เนาะระบบเส้นเลือดระบบสมองจังซี่เนาะบางท่านก็เกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันจังซี่เนาะเพราะว่ามันออกซิเจนขึ้นไปเราเลี้ยงสมองบ่ทั่วบ่ถึงก็เกิดปัญหาขึ้นมาคือกันอันตรายบ่ต้องได้ดูแลเด้เนาะเว้าเรื่องไขมันเว้าเรื่องเบาหวานเว้าเรื่องความดันนี่ก็ได้ต่อไปก็แม่นโคลาลินพาสนี่ภาคส่วนมีปัญหาเรื่องของสายตาสายตามันบ่ดีสายตาสั้นสายตามันยาวหรือปัญหาเรื่องอาการเบิ่งแล้วบ่คมชัดเบิ่งไกลผู้โอกตัวนึงอยู่ส่วนเป็นทอด3ตัวบางเทื่อก็บางมือก็2บางมือก็ตัวเดียวก็เปลี่ยนกันไปในบางมือบางมือก็คือว่าฝ้าแจ้งอยู่แต่ว่าหากมีเมฆหมอกมาบังตาเนี่ยอากาศแสบคันนะสีอยู่พอสันตะมือกันเลยลงเงินไปก็ถึกลมถึกแสงได้ก็บ่ได้แล้วยอมละใส่ต้องได้ใส่แว่นกันแสงตลอดเวลาน้ำตาอุบก็มีปัญหาเรื่องของน้ำตาอีกไหลซึมตลอดนะอันตรายเดินมอบให้โคลาลินพาสนี่เป็นประเภทแคปซูลรับประทานเป็นประจำทุกมือช่วยฟื้นฟูดูแลบำรุงสายตาพวกเขาเนี่ยป้องกันลดอาการแพ้แสงลดอาการแพ้ลมแพ้อื่นป้องกันต้อเนื้อต้อกระจกเมื่อมันเกิดขึ้นอันนี้อากาศต่างๆมันมีหลายแนวในดวงตาก็ได้ภาคส่วนที่บ่ได้เป็นกับแนะนำให้รับประทานไวโรดเนาะว่าเดี๋ยวอายุแก่ขึ้นไปมันจึงมีปัญหาเพราะพันธุ์สั่งซื้อได้บริการเฮาบ่ได้แพงดอกโคลาลินพาสอาหารเสริมบำรุงสายตาหลายทานก็เสื้อว่าสั่งได้แต่ละมือเนี่ยมันออเดอร์มาทุกมือเนาะอันเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมประเภทโคลาลินพาสนี่แสดงว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องของสายตาเนี่ยก็ถือว่าหลายอยู่เด้เนาะตามสังเกตเบิ่งต่อไปโมตินาผักขาวทองนี่ท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้มักเจ็บมักป่วยเอ้ยไปอันน่ะถึกฝน5เดียวนี่ก็เป็นไข้3มือ4มือกับบ่เซานะบางท่านก็เปลี่ยนอากาศไปอยู่ทั้งไปอยู่นครหลวงจันทบ่เรื่องอากาศนครหลวงฮ้อนป่วยว่าซั่นได้กลับขึ้นไปอยู่ทั้งภาคเหนือภาคส่วนอยู่นครหลวงขึ้นไปอยู่ภาคเหนือเพราะอากาศเย็นก็ป่วยอีกบัดนี้เอาล่ะนะหรือปัญหาเรื่องหมอกฝุ่นควันต่างๆนี่ไปหันไปนี่ก็ได้ใส่หน้ากากแดนะใส่แมสปิดปกแดเพื่ออย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อบ่ให้มีการติดไวรัสเข็มวัดต่างๆนี่นะไอจามจังซี่มันก็ติดกันได้เด้นะไปซุมซนไปตลาดไปบ่อนใดที่มีการซุมนุมกันได้เอาละนะต้องได้ใส่หน้ากากกันแดเพราะผู้ดีผู้บ่ดีผู้ที่เป็นพยาธิหลายๆแนวก็มีเฮาบ่ฮู้บ่เฮาบ่ได้ไปถามเพิ่นเด้อันนั้นก็คือต้องการที่ป้องกันไว้เฮาก็รับประทานไว้โมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันให้มันแข็งแรงพยาธิมันถึงบ่มาตุ้มมาตอมภาวะทางภายในและภายนอกโรคเบื่ออาหารหลายๆแนวบ่อยากกินข้าวเมื่อก่อนได้กินข้าวหลายปัจจุบันได้กินข้าวน้อยลงจ้อยลงมักเจ็บท้องมักเจ็บกระเพาะหรือว่ามักเจ็บหัวนี่แสดงว่าภูมิคุ้มกันของท่านเริ่มถอยหลังลงแล้วเฮามาเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมประเภทสมุนไพรโมตินาผักขาวทองเด้อซื้อเต็มเพิ่นจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดเพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดจำหน่ายนะตามไปอีกแมนสินค้าใหม่ของลองลิตพวกเขานี่ก็เป็นอาโรเจนพาสอาโรเจนพาสนี่แหละแมนเหมาะสมทั้งเพศหญิงและก็เพศชายนะเพราะว่าเป็นอาหารเสริมประเภทโคลาเจนนะโคลาเจนนี่บ่ได้แมนคําว่าเป็นเพศพวกสารเสพติดเด้ออันนี้เป็นอาหารเสริมนะเป็นอาหารเสริมชื่อว่าอาโรเจนพาสมีสรรพคุณหลากหลายเกี่ยวกับในการดูแลชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยเสียวของนี่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเฮ็ดให้สะลอการเสื่อมของผิวหนังบ่การเสื่อมของข้อกระดูกบ่แน่เฮ็ดให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นผมแข้วเล็บตีนเล็บมือทุกอย่างมันจะไปช่วยดูแลแบบนั้นนะอาโรเจนพาสแล้วก็สำคัญก็คือจุดที่เฮาเด่นๆเห็นกันก็คือผิวพรรณเฮานี่แหละนะผิวพรรณนี่จะโฟกัสขึ้นมาโลดได้กระซับขึ้นมาเด้งดึงเด้งดึงหน้ามีสีมีทรงขึ้นมาเป็นสีเป็นซิวเป็นฝ้าเป็นจุดด่างดำจากที่เคยเกิดลูกแล้วมา
มาอยู่ปกติลูกกระใหญ่นั่นน่ะผันว่าติดดะติดด่างติดดำมาเลยเด้บางท่านก็เลือดล้มแลนบ่สะดวกแน่เฮาก็มาเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบเข้มข้นบ่ให้มันขาดเพราะว่าอายุหลายขึ้นคอลลาเจนร่างกายมันก็ต่ําลงต่ําลงต่ําลงน้อยลงก็แสดงผลถึงภาพลักษณ์โดยรวมก็คือร่างกายซูบซีดจอยผอมและทรงเป็นคนสลาไปเด้เฮามารับประทานเป็นซองนี่คือเป็นซองเด้ออ่าเป็นซองสูงใส่น้ําแซ่บหอมแซ่บหอมรับประทานเป็นประจําดีก็ดีหลายเออช่วยบํารุงผิวพรรณเส้นผมต่างๆนี่ดีโดยรวมเฮานะพบทาแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่ที่ทางหลังใหม่เลยเด้อราคมราคาต่างๆก็ไปโอรุปกับพนักงานเพิ่นนะเนี่ยโคซุกก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณไปหลายเติบแล้วนะตามไปอีกหนึ่งประเภทก็คือดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนี่เป็นอาหารเสริมประเภทพยาธิยิงเนอดูแลเขาเอิ้นว่ารับประทานประเภทนี่เข้าไปแล้วมันจะเป็นช่วยป้องกันอาการที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการติ่งเนาะเป็นเนื้องอกเป็นกระดันเป็นอย่างเป็นก้อนบอกก้อนเบ้ามันหนักเป็นไปดอกเรื่องของหมดลูกของเพศหญิงเขาที่เคยปรากฏเห็นอยู่ในโซเชียลอยู่น้ำข่าวสารต่างๆมันก็มีเดชนะได้ผ่าตัดได้ฮอดยกออกผู้แล้วก็จะว่าเรื่องหมดลูกก็ได้มันต้องได้ดูแลป้องกันบ่ให้มันเกิดปัญหานั้นเข้ามาก็คือการรับประทานอาหารเสริมช่วยให้ยกกระซับให้หมดลูกดีเข้าอู้ดีนะมันฟิตมันกระซับเข้าอู้รอบเดือนมาปกติฮอดมือมันก็มาฮอดมือเมื่อกับเมื่อแต่ละเดือนเนี่ยบางท่านนี่มาก็บ่ได้มาเมื่อกับบ่เมื่ออยู่ซิ่งนิ่งอยู่บ่ทันกับบ่เซาจักเทื่ออันนี้ปัญหาเรื่องของแล้วก็อาการที่แบบว่าใกล้จะหมดฮอร์โมนก็คือเขาเอิ้นว่าวัยทองกันแหละเดี๋ยวอายุ45 46ปีขึ้นไปแล้วก็เริ่มละอาการนี่เหมาะสมเด้ฟิกเซอร์อันนั้นดับเบิลคลิกเนี่ยเหมาะสมหลายท่านใดที่เอาไปครอบครองท่านใดที่เอาไปรับประทานแล้วแม่นบ่ผิดหวังแน่นอนบ่ผิดหวังปัญหาเรื่องของตกข่าวนี่ปัญหาที่ท่านยิ่งนี่มีปัญหาตลอดดอกผักสวนนี่ตกข่าวนี่เนาะไปห้องนอกห้องน้ําไปซุกศาลาไปบ่อนใดก็ตามไปห้างอาหารไปบ่อนที่มันมีซุ่มซนหลายๆผู้ที่ใส่ห้องน้ําหลายๆนี่มันอันตรายเด้ทานนิ่งเฮาเด้อคันบ่จําเป็นกับบ่ต้องใส่บริการก็ได้แต่เพราะว่าบางบ่อนบางที่นี่มันเปื้อนได้นะบ่ฮู้ว่าเจ้าเป็นพยาธิอิหยังเจ้าก็พุ่นก็ค่อยๆก็เข้าไปเข้ามาบางคนก็มีปรากฏการณ์ว่าค่อยไปเข้าห้องน้ําอยู่อันนั้นบ่นั้นบ่นี่แล้วไปติดอันนั้นน่ะคันแล้วก็ลงข่าวมาก็มีเด้นะอันนั้นคําว่าบ่จําเป็นเฮาก็บ่ใช้บริการก็ได้ครับมันจําเป็นก็ต้องได้ล้างสะอาดก่อนจึงค่อยใช้บริการเด้ออันนี้มันมีความเสี่ยงเพศหญิงเฮาน่ะไปลาไปทายเบาทายหนักคือกันเบิดแหละนะเฮาหาประธานนี่ป้องกันไว้ดีที่สุดแล้วเป็นมาแล้วก็เอาไปเลยเด้อเอาไปเลยหรือว่ากรณีนึงหั่นล่ะแม่นมีกินนะมีกินมีหยังหลายๆแนวมีกิจกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยย้อนหยังก็ผัวพันสอบถามรายละเอียดเติมเพราะว่าข้อมูลของดับเบิลคลิกนี่หลายอีหลีเด้น่าหลายอีหลีแต่ว่าเฮาก็เอาสำนีก่อนก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วแหละน่าเป็นพยาธิยิงกับพวกพันละสร้างซื้อได้รถเด้อมีรายการมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้สินค้ามีพร้อมส่งเด้อจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศนะที่เบอร์จังหวัดที่ให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็สุดท้ายแล้วมันอาหารเสริมประเภทใหม่ของพวกเฮาก็คือฟิกเซซี่นี้เป็นประเภทดีท็อกซ์ลำไส้นะส่วนผสมเป็นหมากไม้รวมคือไฟเบอร์ช่วยเฮานี่ขับถ่ายสะดวกส่วนประกอบหลายอย่างได้อยู่ในนั้นนะเป็นซองสูงใส่น้ำอยากลดหน้าท้องอยากลดพุงน้ำหนักหลายบ่ทายทายยากจังซี่ดีที่สุดก็คือการขับล่างสารพิษออกจากลำไส้นี่ครับตัวนี้เด้ออีหอยเมเฮาท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่รู้สึกมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอะไรมันเอิ้นใส่เอิ้นหาฟิกเซซี่แล้วเด้อเป็นซองเริ่มต้นแล้วล่ะ1กอง2กองขึ้นไปแล้วแม่นล่วงปั่นหยังคักดูแลสุขภาพนะป้องกันอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในลำไส้พวกเฮาเด้ล้างออกได้บ่ดีครับล้างออกดีต่อสุขภาพก็คือฟิกเซซี่6ประเภทอาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮาจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เด้อรายละเอียดสอบถามสั่งซื้อหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-9829-42289829-4228นี่คือประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เฮ็ดให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เข้ามาถึงข้อมูลหลายอย่างนะก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละท่านดอกว่าจะเลือกเอาแบบใดนะ
ให้ฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเว้ากันโดนเติบเพราะว่าได้อธิบายสรรพคุณอาหารเสริมทั้ง6ประเภทพุ่นเด้นะแล้วก็สบายดีทั้งจันสมอนจันทารานไซเพิ่นบอกว่าสบายดีเด้ออ้ายว่าซั่นน่ะอยากฟังเพลงอันน่ะบ่าวเวียงจันถูกต้มนี่เด้อว่าซั่นสาวสวรรค์ถูกต้มมีบ่เดี๋ยวจัดให้เด้อสาวสวรรค์ถูกต้มจักหน่อยเนาะแล้วก็สายหน้าไม้พวกเฮาเริ่มเข้ามานี่จะเป็นสายทั้งอันน่ะต่างประเทศเพิ่นเนาะนี่จะเป็นน่าจะเป็นทั้งบ่าวสุขีช่วยเขาจิรับสายเพิ่นเด้อไปฟังเพลงนี้ก่อนแก้วลืมคอนขอมาทางเพจนี่ก็คือทั้งอันน่ะอาจารย์สิงห์ทองเพิ่นเนาะสิงห์ทองทีมวงขอเพลงแก้วลืมคอนเอามันวนกันเพลงนี้เจ้า

0: าดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

ก็พากันไปมีรายการเฮาทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งรายละเอียดเนาะทางสปอร์ตมันก็ถือว่าแจ้งไปแต่หลายท่านก็มันมาแล้วดิมาแล้วก็เมื่อแล้วมาแต่อาทิตย์แล้วก็เมื่อมาแต่เดือนก่อนก็ทรงหายดีแล้วมาเบิ่งแยงเพิ่นมาดูแลปิ่นปัวทางดวงตาในพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเป็นจังได๋ดวงตาเฮาเนาะดวงตาหันดีอยู่หน่วยตาหันยังมนคือเก่าอยู่อาจารย์เนี่ยว่าแต่ว่าสายตาเบิ่งบ่อยากแจ้งแล้วว่าซั่น บางท่านก็มนใส่ดีบ่มีเมฆมองเอาบังตาก็ดีแล้วสมบูรณ์อยู่เนาะเกี่ยงไปลอยอยู่สายตาไปลอยสายตาเจ้าไปลอยว่าซั่นนะไปลอยแต่บ่มีอันบ่มีต่อเนื้อเด้บ่มีต่อกระจกบ่มีต่อเนื้อต่อหินมาติ่งมาทับมาปกมาคุมก็ให้เกิดปัญหาการเบิ่งบ่แจ้งบ่คุมบ่สัตว์คมใส่ดีได้บางท่านก็ได้ยังไปลอยงามว่าซั่นสายตาบางท่านก็ตาขาวก็เริ่มลายกว่าตาดำเพราะว่าก้อนเนื้อมันไปหุ้มในหน้าตาต่อเนื้อเนี่ยคืบคานปฏิปันแมงมุมพุ่นยื่นยื่นมือไปงวมไว้แต่ละมือแต่ละวันโอ้บ่ได้มันเบิ่งบ่เห็นนี่มีอุปสรรคหลายอย่างเด็ดว่าเรื่องดวงตาคนเฮาก็ได้หลายท่านก็ถามเบ้าไทยว่าโอ้มันเป็นจังได๋ว่าซั่นตาพ่อตายพ่อแล้วว่าอันมันมีอีหยังบ่แย่มาบังตาเนี่ยซั่นโอ้ยก็แน่นอนเราไปเบิ่งตาว่าตาเป็นต้นเนื้อนะอ้าวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพทางด้านดวงตากลับไปนะศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบ่ได้หมายความว่าแต่ผ่าตัดดอกพยาธิทางดวงตาแบบรวมๆเลยเพิ่นเบิ่งให้เซ็กให้กวดให้ละคักได้อยู่หั่นได้เด้ออันนี้มันทางภาคส่วนเอาทางเลือกทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าปิ่นปัวสบายใจเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเฉพาะเลยนะประสบการณ์บ่ให้เว้าโศกโซนนะท่านผู้เชี่ยวชาญท่านด็อกเตอร์เสียเทียนโปนี่ชื่อแล้วได้ข้าพเจ้าก็ได้ซื้อเพิ่นไปเว้าอยู่ตลอดเนาะไปหาเพิ่นว่าฮะผู้เชี่ยวชาญอันซื้อเสียเทียนโปนี่เพิ่นอยู่นี่บ่ว่าซั่นเออเพิ่นก็มีพนักงานดอกแนะนำไปหาเพิ่นก็มีผู้ช่วยนี่สบายใจเพิ่นเป็นคนทั้งปักกิ่งประเทศจีนพุ่นเด้เออจบหลักสูตรเรื่องของการเป็นด็อกเตอร์ใหญ่ลั่นดวงตาเฉพาะดวงตาเด็กน้อยดวงตาผู้ใหญ่ไปหาเพิ่นนะเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีผ่าตัดได้บ่ได้เสียเงินจักกีบเออเพิ่นมีโปรให้บ่ได้เสียเงินอันต่อผ่าตัดเสียเงินตั้งแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นองค์ประกอบเพราะว่าเพิ่นได้ผ่าตัดแล้วก็ต้องได้ใส่ยาเนาะเพิ่นก็มีวิธีการของเพิ่นดอกเดินทางลงมารถปกติต่างแขวงทั้งภาคเหนือเฮากันว่าจังได๋ทั้งภาคใต้ได้ขึ้นมาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์020 5755 4111 5755 4111อันนี้มันเบอร์ทางศูนย์การแพทย์เพิ่นมารถนะจะมีพนักงานรับต้อนให้ข้อมูลมาบ่ฮู้ทางไปทางมาไปโรงหมอนี่แน่นอนมันจึงสิไปแจ้ใดได้บ่ฮู้ทางไปบ่ฮู้จักแผนกบ่ฮู้จักป้ายมันหลายแนวเพิ่นก็ไปถามคณะอันนั้นผู้รับต้อนเพิ่นไปก็แนะนำจูงแขนนี่แม่นย่างไปเอโอ้คนไปแล้วบ่ถามบ่เว้าหยังเลาะเบิดมือก็บ่ฮู้ฮอมไปเด้โรงหมอก็ได้เนาะมาอยู่พี่หนองบ่อท้องเหนือเมืองสีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละก็คือศูนย์การแพทย์เพิ่นตั้งย้อนพิกัดเพิ่นมารถเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีก็บ่ได้เสียเงินอีกภาคส่วนนั้นก็ได้เสียเงินแต่ซื้อยากับแก้วตาแล้วก็พออันนั้นก็เป็นข้อดีได้โอ้กันที่ไปเสียทั้งผ่าตัดทั้งนั้นก็จะหนักจะหน่อยเลยเนาะอันนี้ก็ยังไขน้อยนึงเด้เห็นบ่จาก100นึงก็ยังเหลืออยู่ประมาณอยู่70นะ30ก็ฟรีไปเลยดิก็ดีเนาะอะไรก็ได้อันนี้ก็เงื่อนไขเพิ่นแนวทางของเพิ่นอยากให้พ่อแม่พี่น้องเฮามันได้มีโอกาสได้มาปิ่นปัวในด้านการแพทย์ก็มาเด้อมีรายการเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์รายการรองเลดพ่อเฮาเด้เนาะ
แล้วก็สบายดีทั้งอนาเบาสุขีเพิ่นบอกว่าใส่ว่าบ่ลืมของทั้งเบาเวียกอนุไซเด้อว่าซั่นเพิ่นโทรเข้าหน้าใหม่แล้วเมื่อกี้นี่ก็ซัดไปทั้งเพจอีกเติมย่ําเพิ่นย่ําบ่เฮาบ่เปิดให้ไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะบ่าวสวรรค์ถูกต้มนี่ทั้งอาจารย์สุสาเพิ่นเอาขึ้นไว้เรียบร้อยซัดกันไปเลยม่วนเพลงนี้พี่ให้ทั้งสาวอาจารย์สมรเด้ออาจารย์สมรจันทะลานไซเนาะเพลงนี้มอบให้เพิ่นสาวสวรรค์เจ้า

0: มปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินแวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกบงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแม่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15.30 จนถึง 11.30 กลางคืนทุกมื้อ
1: เบาเวียงจันทร์ถึกต้มหรือว่าสาวสวรรค์ถึกต้ม โอ้ยไปต้มกันตอดเนาะจะไปตัวไปต้มกันเฮ็ดอีสานว่าซั่นต้มกันจนเปื่อยพุ่นเด้มันว่าหัวตั้งว่าต้มเปื่อยก็สุดยอดแล้วกินง่ายเนี่ยเหมือนว่าตัวอันตัวน่องล่มตุกสนุมวังยางเป็นแม่ห้างลายเถื่อตุกเย็นซ้ำบ่แล้วชิตกล่อบ่าวพี่สายเติมอีกปัวมาก็จะมาซ้ำมาเติมอ่ะไปฟังเพลงปิดท้ายรายการก็เติมอีกเนาะมิดรายการเฮายังเหลือแต่5นาทีในเบรกทำอิดของรายการลองลิดทางคืน FM 103ของเฮาจัดแต่เพื่อนนอกทางบ่าวสุขีพี่น้องทางประเทศเพื่อนบ้านราชอาณาจักรไทยพัดขอมาใส่ว่าบ่ลืมทั้งศิลปินอาจารย์เวียงอนุสัยคิดอ่อนจบเพลงนี้ไปฟังข่าวต้นสมงเราจะค่อยเข้ามาฟ้อนลำวงกันได้รอบหน้า ม่วนกันจะเพลงนี้

ที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวระหว่างวันที่2-3พฤษภานี้ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าห่วมกองประชุมรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารอาเซียนบวก3และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมอยู่สมการประเทศอุซเบกิสถานภายใต้การเป็นประธานห่วมของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนองค์การคนครัวเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB องค์การกองทุนสากลหรือ IMF และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคภาคพื้นและสากลการตีราคาขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนบวก3และสากลซึ่งเห็นว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นอาเซียนบวก3อาจจะซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะเวนออกกลางและนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาผลกระทบดังกล่าวเหตุให้ราคาสินค้าสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแห่ธาตุที่นำใส่เข้าในการผลิตมีจำนวนบ่เพียงพอและมีราคาสูงขึ้นหลายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้เสนอให้บรรดาประเทศสร้างนโยบายหับมือกับผลกระทบระยะกลางเซ็นเพิ่มคลังแห่สะสมเน้นใส่สนองนโยบายด้านการเงินเงินตาเฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนและสร้างความทนทานระยะยาวโดยการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหับประกันด้านคลังพลังงานเสริมสร้างขอบเศรษฐกิจมหาภาคโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงและการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นสมทบกับการสร้างแผนตัวจริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นเพิ่มคลังแห่สะสมสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนภายในพร้อมนี้กองประชุมได้หับห้องเอาทิศทางยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ฮอดปี2030แผนงบประมาณและแผนพนักงานปี2027แผนการทดลองกู้ยืมในกองทุนครั้งที่17ความคืบหน้าการค้นคว้ารูปแบบการสนองทุนแบบใหม่การจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาซีแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำหรับปี2027หา2030แผนการจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มการสนองทุนสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติสำหรับปี2026หา2028ห่างสิทธิ์หน้าที่ของกองเลขาและหับห้องธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB เป็นกองเลขาสวยเวียกซึ่งผ่านมา ADB ได้สวยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาตลาดพันธบัตรสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ตามแผนการร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในตอนท้ายกองประชุมได้หับห้องเอาเนื้อในแถลงการซึ่งได้กำหนดปัญหาสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้และทิศซี่นำของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าการเข้าร่วมเวทีการร่วมมือด้านการเงินในภาคพื้นอาเซียนบวก3แมนการปฏิบัติพันธะอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ลาวเข้าร่วมเป็นภาคีได้ยกสูงสิทธิ์นาทีขอบการร่วมมือที่มีความสำคัญในการยกบทบาทเวียกงานเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นสากลและสุขยุการร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจผสมประสานระหว่างการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยืนยง จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: กล รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
4: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไซศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะบองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
3: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
4: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมันว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาสํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ

สละจ้ะเข้ามาสมองที่2ก็เริ่มเบิกบั่นมนเสือนกันต่อเนาะอีแม่เนาะทักทายสวัสดีเทือนมิตรรายการทางอันเมืองนาไซทองเด้อโอ้ทางเสียน13เนี่ยทางหลัก52ทางแบ่งนาภูโอ้เขตนั้นก็ลูกค้าหลายนะได้เคยได้ไปลิ้นไปยามปัจจุบันนี้ก็ถือว่าถนนหนทางกันโอ้ยปูทางเบตงสบายในเขตนั้นก็ได้ทักทายสบายดีกันเข้ามาเด้อนะท่านใดที่เป็นลูกค้าของลองลิ้นพวกเราก็ได้ขอเพลงบ่หรือว่าโอลมกันนะแล้วก็ทางหลัก52เด้อทางตลาดหลัก52ทางสก้าวังมนสก้าวังมนนี่ก็มีทางอีเมตูดอกคำเด้อสบายดีเด้อตูเด้ออยู่ดีมีแห้งอันตูนั่นก็มักม่วนก็อันบ่ได้ไปก็เด้อแม่น่ะฟังแต่วิทยุอยู่เฮือนไว้เสร็จนะกันที่ไปหาเพิ่นแล้วแม่นโอ้จักเป็ดจักไก่นะอยากขี้ร้ายสุดๆแม่นติดมือมาในหัวสิงไข่ฮัลโหลบ่ก็ยังให้ลูกชายให้ได้กินไปเสร็จไปลุกหัวสิงไข่มานี่มัดบักใหญ่ไปตอนเบาอุทัยก็ได้ดีเจอคันว่าลูกชายอุทัยไปยามแล้วก็ได้คันว่าลงไปทางเซปุ่นนะท่านี้พออาศัยคำนะพี่น้องทางเซปุ่นเด้อจือๆเสียงกันแล้วก็ลืมอย่าลืมกันนะอีพอก็ได้เงินปันติดอยู่ข้างห้านปิงแบ่ทางเซปุ่นโอ้บ่ธรรมดาอันนั้นก็ได้นะมากมวลนะในที่สัมภาษณ์แต่ว่าเคสสัมภาษณ์เพิ่นจักไปทางใดบ่เห็นละซอกเบิ่งก่อนเด้อสิมาเปิดสู่กันฟังสบายดีเพิ่นเป็นรายการทั่วประเทศเลยล่ะนะที่ติดตามรายการระบบ FM 103นะบางภาคส่วนนี่ก็มาติดตามทางโซเชียลมีเดียนะเบิ่งทางเพจอินเทอร์เน็ตเติมเน็ตแล้วก็เบิ่งทาง Facebook เบิ่งการไลฟ์สดเบิ่งรายการสดเบิ่งกล่องสินค้าเบิ่งกีตาร์โคสกใบเบิ่งโคสวงเป็นคนตำเตี้ยสูงจอยหรือว่าคนแนวไรหัวกูดหัวหย่องบ่หรือว่าเป็นคนจะได้กับเบิ้งเด้อเออนี่เนาะเสียงโคสวงเบาไทยเบิ้งเนี่ยนึกถึงพิมพ์เข้าไปรถลาวเนชั่นแนลเรดิโอเลยไปเบิ้งกีตาร์โคสวงผู้นี้มันเว้ามันไม่พูดเป็นคนจะได้เฮ้ยเออผู้สาวก็เฮ้ยผู้บ่าวเก่าเขาได้ขนาดเสร็จเด๋เปิดว่าไปจะสติได้บางทานกันเออลืมกันแล้วบัดสมนะอีกสิบสาวปีตอนหลังพุ่นก็เป็นอดีตไปละผักส่วนนี่ก็จื้อกันเคยหักเคยแพงเคยไปเคยมาเคยไปร่วมงานต่างๆก็อย่าลืมเด้อเอิ้นใส่เอิ้นหาอีตาโคสุกก็ยังเฮ็ดหน้าที่คือเก่าก็ย้ายไปสถานนี้เนี่ยนั้นย้ายไปสถานนี้นี่ดอกเด็ดแล้วแต่เงื่อนไขแต่ว่าช่วงนี้มันจึ้งกันอยู่ที่ห้อยสามมิลโดนเติบก็ยังไม่ได้ไปใส่ง่ายดอกมีรายการฮอกก็ได้นะเป็นประจำดอกไหนให้ข้อมูลเรื่องประเภทอาหารเสริมความงามนี่แล้วก็ประเภทพวกเครื่องใส่เงินสารบรรจงกับน้ำยาล้างจานอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของซื้อน้ำยาล้างจานเบาไทยใช่ไหมยังเพิ่นบ่ฮู้นะก็เลยเอาซื้อใส่ซะโอ้ยอ่อนซ้อนกันจังวะนะเอาไปใส่บริการเขากล่องใหญ่มี3ขนาดนะมีกล่องใหญ่สุดกลางแล้วก็น้อยของแถมก็มีเป็นซองแต่ว่าตอนหน้าไปนี่สิได้ปรับเป็นถุงเอานะมันจังสบายเด้เห็นบ่เอาเป็นถุงแล้วก็ไปหายใส่ตุกซื้อเป็นถุงไปแล้วก็ซื้อเป็นตุกไปนําเบิดตุกแล้วก็เอาถุงมันหายใส่ไปเฮ็ดแบบสไตล์เคลื่อนว่าบ่ต้องซื้อเป็นหลายกับซื้อกับหนึ่งแล้วก็ซื้อเป็นถุงไปนําอีกกับมันตัวยุกับมันเบิดตัวยุกวดเบิดก็ตัดเอาตัวยุถูกนี่ห้ายใส่สบายนะราคากับบริเพงมีขายตามท้องตลาดเลยมีรายการเด้อเห็นโอ้ยในกุฎน้ำยาล้างจานอีตาโคซุกอันเบาไทยเนี่ยซื้อซอยได้บริเพงดอกใส่ดีนะถนอมมือล้างแล้วสะอาดหักษาความสะอาดเนื้อสัตว์บัดซองควยวงสวงสามไม่ถอกไม่ทูไม่ตะกอกตะเกียบจักจองถ้วยว่ามอยแหกแต่กระโปงมันล้างให้มันสะอาดเนาะเงินครัวมันต้องสะอาดอย่าลืมเด้อครอบครัวสมัยใหม่มันต้องใส่ใจความสะอาดสิเป็นพ่อครัวก็อย่าสิเป็นแม่เฮือนก็ดีผู้ใดทันกับผู้นั้นล้างหรือว่าใช้อีสี่หั่นมันอยู่เฮือนละลาเล่นโทรศัพท์ไปล้างถ้วย
ถ้วยกองเพียงหัวนี่บ่ไปเฮ็ดบ่ไปล้างมันบ่ได้ต้องได้เฮ็ดอนามัยแม่ยาวแม่งานลูกสาวคือกันสอนให้เพิ่นล้างถ้วยให้ลูกสาวก็ได้เอ้ยแม่นสิทาแต่เล็บมืออยู่บ่ได้เฮ็ดเล็บเจียวมาแล้วบ่อยากจับหยังตั้งอกตั้งใจเฮ็ดเวียกบ้านการเฮือนได้ดอกเอ๊ะสิสอนลูกบ่แม่นสิสอนไปแต่เน็ตอันนั้นบ่ได้มันครบทุกเรื่องเรื่องเวียกบ้านการเฮือนได้ไปเป็นลูกไผ่เขาบ่ได้เด้เอ้ยโอ้ยไปพ่อแม่ยาเด้อคิดกันกับแม่ยาบ่ได้เลยเนาะเออมันต้องเป็นสุภาพสตรีเป็นแม่เฮือนแม่ซานนุ่งสิ้นนุ่งตามฮีดตามของอยู่เฮือนอยู่ซานบ่แม่นว่าอยู่เฮือนน้ำแม่ยาพ่อปู่แม่ยาบ่นุ่งสเกิร์ตโซ่มันก็บ่ได้มันต้องได้มีขนบธรรมเนียมรักษาเออล้างถ้วยล้างบ่วงแต่งอยู่ควักกินไอ้ลูกเคยก็คือกันเอ้ยมึดน้ำยาล้างจานแล่นไปซื้อน้ำยาล้างจานเบาไทยฮะส่องกลับมาเออบักจ้อยว่าเสร็จเอาน้ำยาล้างจานเบาไทยมาส่องกวดไปน้ำมึดน้ำยาล้างจานไปซื้อมาลูกเคยก็ล้างเลยจวดจ้าจวดจ้าลูกเคยก็ตัวห่วยคันว่าพ่อเฒ่าได้ลูกเคยมาก็จำเป็นพอเฮือนคนหนึ่งพอแล้วอาศัยได้เด้เป็นเฮือเป็นแฮงซอยพ่อเฒ่าไปเฒ่าดีอันนี้ฝากส่วนนี้ก็ได้เนี่ยมักลูกสาวพอดีก็ตัวนี้เฮ็ดล้างถ้วยล้างบวกแต่งอยู่ควักกินไทยให้ไทยนาโอ้ยบ่ได้อยู่ที่เซาดอกเป็นลูกเคยนะเอออันนี้แต่ว่าเคยดุประเภทนึงเลยมันเคยขี้ค้านบัดนี้โอ้อันนั้นก็อีกประเภทนึงอีกก็ได้ยากเนาะอันนี้เอาความจริงมาเว้ากันเลยเออไปเวียกไปการก็อีกภาคส่วนก็ดีเป็นคนละแบบดอกว่าเนาะก็บ่ว่ากันดอกลูกเคยก็ได้บ่เฮ็ดอันนึงเฮ็ดอันนึงนี่หลายแนวก็ดีไปทุนละแบบเออดีเพราะว่ามันนอนดีพักผ่อนสุขภาพดีเออบางส่วนนี่ก็ไปเดิกมาเดินเวียกนั่นผัวนักธุรกิจได้เห็นได้ก็หลายแนวจะได้ก็อย่าโดยรวมจุดประสงค์ก็คือการทำความสะอาดงานสารบัตรสองเอาใจใส่น้ำกันเป็นหูเป็นตาแจหัวแจเฮาขอกระแม่แจหัวกระปอกกระโปะหมักพอกหมักเผาเออปองปูปองปลาทิมสะซ้ายไปกักขังไว้แมงวันแมงมียุงไปใครใส่ก็เกิดเป็นยุงหลอกยุงลายเออตักตัวใหญ่ตัวน้อยแรงๆมาแตกโพๆหากินเลือดกินอย่างบ่สะอาดอนามัยเด้อนอกจากล้างถ้วยล้างบวงน้ำยาล้างจานแล้วก็อนามัยอ้อมแอมบริเวณเฮือนซานน้ำอีกแนะนำไปเพื่อสุขภาพของเรากระสังกันมีรายการเฮารับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศน้ำยาล้างจานโคศกเด้อจัดส่งให้สั่งซื้อน้ำห้องการพวกเฮาเลยก็ได้ในตอนนี้เอาคันท่านใดที่ว่าสั่งซื้อน้ำยาล้างจานโคศกในตอนนี้โคศกจะมีส่วนลดพิเศษให้เดี๋ยวข้อมูลจะส่งเข้ามาลูกค้าทางบ้านใดเมืองใดเลียนไปส่งให้เพิ่นเอาของต้นของฝากไปให้พร้อมอีกเด้อแพ็คนึงมี5ขวดแพ็คนึงมี5ขวดให้ราคาพิเศษเลยแถมตัวตุ๊กกลางให้อีกอ่ะเอาไปเลยมีโปรให้ซะมื้อนี้เลิศเอามื้อนี้เลยก็ได้เออลูกค้าท่านใดที่ว่าสนใจก็โทรมาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการจัดจำหน่ายอาหารเสริมจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยกับน้ำยาล้างจานบ่าวไทยนะไปฟังเพลงกันเติมอีกมีรายการเฮาสาวดงกระลึมปุ้ยเพลงนี้ท่านใดเคยไปดงกระลึมบ่ผู้ข้าเคยไปโอ้ยม่วนคักบุญประเวศบุญบั้งไฟเมื่อกังวลหายห่วงเรื่องความม่วนความมันนะไปแต่เศร้าดึกจึงได้ฮอดบ้านเด้ม่วนคันไปหับงานเขตนั้นมันโอ้พิลึกอ่ะน้องสาวแสงดาวีคนงามเพิ่นจะมาห้องเพลงนี้สู่ฟังจังหวะโจ๊ะจังบาดเนี่ยฝากลงกังใจพ่อแม่เพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศพิเศษสาวดงกระลืมเบิร์ดจะพูดสุคนเด้อทั้งนักสาวดาวดงกระลืมเด้อแล้วก็สาวสอนขายเครื่องทรงเด้อหักหลายเพลง

0: โอ้หนองเนียงบ่มีบอนจูดละเด้น้อมในเมืองเนาะ
1: บ้านเป็นเหมือนบ่แล้ว
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ครับฟาเลเด้อ
0: เจ้าม
1: ีแทงมังกี้เด้อ
0: เจ้า
1: ขอให้แม่จันทราแม่มณีลา
0: เจ้า
1: แม่บุญเพียรข้าวสอนเนี่ยจ้าจ้าทำงาม
0: เจ้า
1: แม่วอนทุกเตียงทุกสายทุกตูดสาบีและสาบีเป็นดีคนเต็มเลยขอบใจสบายดี
0: เจ้าขอบใจคือการสบายดีขอบใจเด้อทั้งหนองเนียงเด้อพอเรื่องบุญบังไฟนี่ทางโนนแก้วนี่ก็คือสิบ่มีแล้วเนาะเอ้ยแพงเนาะเพราะว่าทางโนนแก้วนี่ก็ถือว่าในเมืองอะเด้บ้านเฮือนคนก็หลายแต่ว่าเขตบ้านปากทางคั่นน่ะเพิ่นก็บ่มีบุญบังไฟน่ะแต่ว่าหักค่ำซื่อๆเฮ็ดเอาบังไฟอันยะพ่อบ้านนั่นมาแห่พอเป็นฮีดคองประเพณีแล้วก็แห่กลับไปไว้คืนบ่ได้จุดท่านผู้ฟังสิเป็นข้างมาให้จุดนี่บ่ได้จุดดอกแต่ว่าก็จัดบุญบั้งไฟไปตามฮีดของประเพณีการครบงันกันซื่อๆเนาะแต่บ่ฮู้ว่าบ้านอื่นสิเป็นแบบนี้หรือบ่ประมาณเดียวกันบ่บ่แน่ใจเนาะทุกท่านก็แล้วแต่เงินไขของแต่ละบ้านเนาะขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายเด้อสบายดี
2: โดยสบายดี
0: สบายดี
2: โดยบาลีเด้อขอฟังเพลงเด้อคนงามเด้อ
0: เจ้า
2: เอาเพลงอันคิดฮอดบ้านเฮาเนาะ
0: เจ้าคิดฮอดบ้านเฮา
2: โดยของมันอันคำรามมิตรีบอกมีอย่างนั้นเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: โดยฮะขอมอบเด้อขอมอบไปให้อันแม่วันมึงเฟืองแม่มณีลาแม่วอนพอวอนแม่ไฟโตสิงบ้านหลวงปัญญาพ่อคำเดชิประวงสาวน้ำเพชรบาลองแพและพ่อผู้คำเมื่อกี้นี่เด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ไปมอบให้อันแม่เพ็งวังเวียงแล้วก็ไปมอบให้อันคุณเด้อสาวอันแตงบ้านนนท์แก้วสิเศษเนาะ
0: เจ้า
2: อันเจ้าอันก็เรียกคุณน้องหอมแปดเนาะ
0: โอ้หูหอมอีกโอ
2: ้ยังคนดังตัว
0: เจ้า
2: เดี๋ยวพิเศษอันขอบใจให้อันเต็งมอบให้สาบีกับสาบีคนงามเด้อ
0: เจ้า
2: คนกระจกแต่ตอนเช้าแล้วก็หาเช้าวังเก้าโมงสิบโมงนี้เนาะแต่ยังมีแดดออกมาปูๆน้อยหนึ่งเด้อเนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจบ่เล่
2: โดยโดยอาโชคดีด้วยคนงาม
0: เจ้าโชคดีโชคดีขอบใจเลยหลายโอ้ยอากาศทั้งสังทองเนาะบอลีเพิ่นเบาสู่ฟังมาเอากะดีเนาะทุกท่านเนาะก็ถือว่าบ่ฮ้อนหลายมีแดดแน่มีฝนแน่สลับกันไปเพื่อว่าผู้ที่เฮ็ดการผลิตเด้เนาะก็ต้องอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนสิแหละอ้าวขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลบ่น้อยหลายบ่หลายโพดเนาะคันหลายโพดก็สิน้ำท่วมนั่นผู้ฟังเนาะและกาสำหรับเพลงที่เฮายังค้างไว้เมื่อวานนี้เนาะถ้าว่าเวลาพอสปีอาจจะเปิดให้ท้ายๆรายการเด้อและกะขอบใจแห้งใจทั้งหลังไม้เนาะเพิ่นแนะนำเพลงมาหักผัวคือเก่าเป็นเพลงใหม่ของทั้งอนาคำใสสัญญวงศ์เพิ่นห้องเนาะเพลงนี้แต่งโดยอาจารย์หมอนน้อยเพชรดงเห็นก็จะได้เปิดเนาะเพลงนี้สลับกันกับอนาเพลงจากหน้าไม้เพิ่นขอมาสวรรค์แดนหักกับไอ้บ่าววิลาบุรีเด้เพิ่นขอมานะลำแสงเพชรขอมาเนาะฟังน้ำกัน2เพลงท่านผู้ฟัง

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่แล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: พ่อพ่อเจ้าไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันพิษกันได้ดูหน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปไปพ่อสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมามาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่ได้ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นําไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังเนาะหาก็ได้ฟังสองเพลงทำอิจจากทางรายการแต่ว่าตอนนี้นี่เวลาก่ายครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะความมาฝอยหลายเอาแท้ว่าท่านผู้ฟังทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารสู่ฟังแดเนาะละกะทั้งโอ้ล้มมิดรายการหน้าไม้แน่เนาะก็กินเวลาไปโอ้ยมาบึงคืนเอาเขาหาก็เปิด2เพลงตัวนี่ว่าสั้นตอนต้นรายการกสิบบ่าวยาวเด้อระยะนี้ขอจัดเติมอีก2เพลงซะเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็บ่ได้ฟังหลายเพลงเมื่อวานนี่ก็เปิดเพลงกับโอ้ยค้างกันอยู่บ่ได้หลายลืมเปิดเพลงอันนั้นแน่กับเพราะปันนั่นเนาะมีรายการขอเพลงอาจารย์คำพันธ์มาก็บ่ได้เปิดอันเมื่อวานนี่บ่ลืมเอาเป็นว่ามื้อนี้โทษแทนให้เด้อเอาต่อเนาะตามคำขอหน้าไม้1เพลงก็คือเพลงทำดีบ่มีค่าแล้วกะหลังไม้เพลง1เด้อท่านผู้ฟังเด้ออ่ะ2เพลงนี้ฟังน้ำกันก่อน

จบไปท่านผู้ฟังลืมไล่บ้านป่าเด้อเสียงห้องอาจารย์คำพันธ์คือว่าอุ้ยเข้ากับบรรยากาศมื้อนี้ขนาดนี้นะบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนเนาะฟังเสียงอาจารย์คำพันธ์แล้วสบายสบายมีรายการเนาะเข้ากับบรรยากาศมื้อนี้ก็เลือกเพลงถือขนาดได้สาวเบก็ได้เนาะละกาสำหรับอนาหลังไม้อ้ายคำเล็กว่าดอกคายสะอื้นเด้อสาวเบดอกคายสะอื้นจักหน่อยเนาะสาวเบซองให้ดอกคายสะอื้นไอ้คำเล็กเด้อแล้วก็ยังมีเพลงหน้าไม้กับบุฟันได้เปิดได้บุญบั้งไฟนี่นะท่านผู้ฟังบุญบั้งไฟกับบุฟันได้เปิดเนาะเอาจัดเติมอีกเพลงหนึ่งก่อนซะขอเป็นบุญบั้งไฟก่อนหนึ่งเพลงเนาะอ่ะบุญบั้งไฟฟังกันก่อน

มาจบไปบุญบั้งไฟฟังน้ำกันมวลๆเนาะบุญบั้งไฟมื่นอยู่ใส่แกลืมสวนแน่ท่านผู้ฟังในอาทิตย์สิมานี่นะคือว่าสิมีหลายบ้านอยู่เนาะก็ลืมจัดไปหลายบ้านแล้วสำหรับบุญบั้งไฟเนาะกาเอาฟังให้ทุกคนไปลินไปเที่ยวกันมวลๆเคียงคู่กับความปลอดภัยมื้อนี้จะได้อยู่2เพลงปิดท้ายรายการเนาะซอเบ้แล้วเกี่ยมไว้2เพลงให้ทุกคนได้ฟังมื้อนี้เพลงใดบ่ทันก็ขออภัยเด้อทุกท่านเด้อเนาะคิดว่าถูกคำขอก็สิได้ตอบสนองกันละมื้อนี้ขอบใจเด้อหวังว่าจะท่าฟังอยู่เด้อหลังไม้ไอ้คำเล็กดอกใครสะอื้นสะเบแล้วเกี่ยมไปแล้วเนาะขอบใจทุกท่านที่รับฟังพุ่นได้วันจันทร์เฮาพบพ่อกันใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงแก่นนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนและกองประชุมที่เกี่ยวข้องนับแต่เกิดพายุหมากเห็บตกหุนแฮงในเดือนมีนาผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮ็ดให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงเวียงจันทน์1เอาใจใส่สนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงแขวงเซกกงนครดานังของเวียดนามหารือการจัดสรรจราจรและการเข้าออกผ่านด่านสากลดากตะออกนำยางกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ได้รับฮ้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เสาค้ำประสคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน IMF เตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประสบกับความผันแปรที่ให้แฮงกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ว ันที่7พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมมีความคืบหน้าโดยเฉพาะปี2016เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการกาเกียมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2016นอกนั้นก็ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับคู่ร่วมภายนอกในนี้ลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาก็ได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะความคืบหน้าการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2016-2030กองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมของบรรดาแขนงการภายใต้เสาค้ำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นแมนการร่วมมือในเวียกงานการต้านอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอื่นๆกองประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ต้นปี2016กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38รับทราบการกระเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนแผนการเคลื่อนไหวหัวข้อปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนินกองประชุมและบัญชีเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดพร้อมนั้นกองประชุมยังได้รับฮ้องและรับทราบบทรายงานต่างๆเป็นต้นบทรายงานของเลขาธิการใหญ่อาเซียนเกี่ยวกับเรื่องงานอาเซียนบทรายงานกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่17บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมครั้งที่35และบรรดาบทรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48สำหรับกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าและมาตรการรีบด่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอนท้ายกล่องประชุมได้เห็นดีต่อเนื้อในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณารับรองในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: คณะคุณสนาอุ้มหมศูนย์กลางภาคสถานทูตคูบาประจำลาวร่วมกับคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคห้องว่าการศูนย์กลางผักอัตรากถาวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาวันที่16เมษายนปี2561 หาวันที่16เมษายนปี2026ครบรอบ65ปีจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคหลัก6นครเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฐานคำพันธ์เพญวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคมีเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาพร้อมด้วยแขกรับเชิญทั้ง2ฝ่ายลาวกูบาเข้าร่วมท่านนางแอนนาเอสเธอร์เวียนวานเดสเอกอัครทูตภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำลาวได้ปาฐกถาว่า
2: Nos honra participar en esta querida tierra
0: ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมและขึ้นกล่าววดปราศัยในพิธีปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาครบรอบ65ปีในครั้งนี้ซึ่งในวันที่16เมษายนปี2561แม่นวันประวัติศาสตร์ที่ลักษณะอันแท้จริงของสังคมนิยมแห่งการปฏิวัติกูบาที่ได้ถูกประกาศสร้างตั้งขึ้นในขณะที่ประเสริญกับการหุกหานจากภายนอกและยะต่อมาการต่อสู้ที่หาดทรายปายาจีฮอนก็ได้รับไสยสนะอันยิ่งใหญ่ที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันเป็นจุดกำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาพรรคคอมมิวนิสต์กูบาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นของชาติกูบาส่วนสั้นกรรมกรและนักปฏิบัติโดยได้รับการพิสูจน์อย่างจะแจ้งผ่านความกล้าหาญและการเสียสละอันสูงส่งของส่วนสั้นกรรมกรและสาวกสิกรผู้ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและอุดมการณ์สังคมนิยมข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกซึ้งสมเสยและยกย่องอย่างสูงต่อบทบาทอันโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาตลอดหลายกว่า6ทศวรรษผ่านมาภายใต้สภาพการที่เต็มไปด้วยความท้าทายการหุกหานมาตรการลงโทษมาตรการบังคับนโยบายกดดันสูงสุดพร้อมทางการปิดล้อมที่เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นในปี2026นี้โดยเฉพาะการปิดล้อมทางด้านการสนองน้ำมันเสื้อไฟอันได้นำไปสู่วิกฤตการขาดแคลนทางด้านพลังงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์กูบายังสืบต่อมีบทบาทเป็นกำลังนำพาลักของสังคมกูบาโดยได้รับการสนับสนุนอันแข็งแรงจากรัฐบาลและประชาชนได้ซีนำนำพาขบวนการก่อสร้างสังคมนิยมของการปฏิบัติกูบาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เคียงข้างกับพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวสำหรับการสนับสนุนอย่างนักแน่นในการเสริมขยายสายพันธุ์ที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ยาวนานระหว่างสองพรรคอันเป็นแกนกลางของความสัมพันธ์ทั้งการเมืองและการร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศของพวกเขา
1: ระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวถือเอาเนื้อในจิตใจของสี่ห่วมระหว่างแนวรัฐสังสาร 3,169 และองค์การจัดตั้งมหาศูนย์ของพรรคเป็นเข็มทิศยังทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสั่งและหับห่วมกันแนะเซตให้องค์การจัดตั้งมหาศูนย์คันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแล้วเราสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่นครหลวงจันทร์ท่านทองลีศรีสุริเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิบัติลาวยังให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นเป็นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเสื่อมมันของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
3: ด้านขบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นขบวนการยังสุขภาพขบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดติดแทบกับหากฐานเพื่อศึกษาภูมิกรรมกรวัยหนุ่มเยาวชนและวัยหญิงให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปรากฏการณ์ย่อท้อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันสร้างโครงการประสานงานสากลการจัดตั้งมหาศูนย์อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่ประดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานของสัมพีดังกล่าวว่าสปอกศูนย์กลางสาลุ่มกษัตริย์ปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติศูนย์ 4 กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของสาลุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างไว้ครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิธีงานทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เคลื่อนย้ายการแต่งดอกก่อนไว้อันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแข็งในการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม่
1: ท่านทองลีศรีสุริตยังได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในตนาให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาพร้อมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกติดพันกับศีลนัย4ขั้นหมายขบวนการหักชาติพัฒนาและหันลงสู่หักทานต้องหันการสนองให้งานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้นเข้าโรงงานแต่ต้องเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยใหม่ยุ่งแห่งการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแรงงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสี่ห่วม
0: สถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระเดงแห่งชาติลาวได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันกระเดงและสิกวงเดือนแดงสากลครบรอบ163ปีภายใต้คำขวัญห่วมแห่งห่วมใจเพื่อนมนุษยธรรมในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กมีทานคำละวันจันทละวันประธานองค์การกระเดงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมท่านคำจันทร์คำมณีวงศ์ห้องหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติให้ฮู้ว่าการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการเลือดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาประกอบส่วนบริจาคเลือดบ่ต่ำกว่า200กว่าคนซึ่งเลือดที่ได้จะนำไปแก้ไขให้คนเจ็บที่ขาดเลือดต้องการเลือดคนเจ็บนอนปินปัวที่ต้องการเลือดมาจากหลายสาเหตุเช่นการผ่าตัดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นพยาธิขาดเลือดสำเหื่อและมะเหงท่านคำจันทร์คำมณีวงศ์ให้ฮู้เติมว่าเลือดทุกถุงมีคุณค่าต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เลือดที่ได้มาแล้วต้องได้เอาไปกวดวิจัยวิเคราะห์พยาธิน้ำทรงทางเลือดนอกจากนี้คนเจ็บที่มาใช้บริการขาดเลือดนั่นเป็นคนเจ็บอนาถาบ่มีเงินไขในการจ่ายเวลามาใช้บริการพวกเขามีนโยบายโดยบ่เสียค่าฉะนั้นอยากให้สังคมเข้าใจว่าทุกอย่างแม้นมีการลงทุนแต่เงินที่มาลงทุนใส่เวียกงานเลือดนี้แม้นส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลส่วนหนึ่งแม้นมาจากการช่วยเหลือขององค์การสากลต่างๆและองค์การกระเดงเพื่อนมิตรสนั่นเพื่อเห็นให้เวียกงานดำเนินเป็นปกติจึงมีการเก็บเงินถุงละ 70,000 กีบเพื่อมาเป็นกองทุนหมุนเวียน
1: นับแต่เกิดพายุมังเห็บตกหุนแหงในเดือนมีนาผ่านมาอยู่เขตเมืองศรีโคตบองและเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ที่ส่งผลกระทบเห็นให้บ้านเฮือนไหนาหัวส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทน์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แม้นมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในเขตดังกล่าวมีเสถียรภาพดีสามารถสนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้อย่างทั่วถึง พร้อมนั้นยังมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนซึ่งมาฮอดปัจจุบันประชาชนอยู่เขตดังกล่าวสามารถสมใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้ว
4: ผ่านมาหมายความว่ารับแจ้งเมื่อมีผลกระทบว่าเราพวกเราได้ร่วมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเปลี่ยนแต่เมื่อที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จนะคือว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกป้อนเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกป้อนและเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียกงานดังกล่าวเราไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินและก็ระบบไฟของเราพร้อมเพื่อเราสำเร็จ
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ให้สัมภาษณ์ถึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม่นได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว้
0: กองประชุมพบปะปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนำย่างในระยะที่นครดานังจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนโครงการก่อสร้างยกระดับเส้นทางแห่งชาติ14ดีระหว่างคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกกงของลาวและคณะเฮ็ดเวียกนครดานังของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเสกกงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านคำฮู้ออนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสกกงท่านเทียวเวียดยุ่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจจูไลและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมส่งฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาณิชยคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนานย่างและได้ลงนามบทบันทึกเฮ็ดเวียกระหว่างคณะเฮ็ดเวียกนครดานังเวียดนามและคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกงซึ่งเนื้อในบทบันทึกได้ระบุว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดเวียกในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือและเอกภาพบรรดาทิศทางที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการคมนาคมพาหนะการเก็บภาษีสินค้าการเข้าออกสำหรับพลเมืองและพาหนะผ่านด่านสากลนำย่างดากตะออกในระยะพันนครดานังจัดตั้งการลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ14ดีแต่เส้นทางโฮจิมินห์เบนยังหาดานสากลนำย่างแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องถึงเวียกงานลงทุนยกสูงเปิดกว้างทางแห่งชาติ14ดีและเสนอฝ่ายแขวงเสกกงค้นคว้าเสนอลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ16บีแต่ด่านดากตะออกหาเทศบาลแขวงเสกงการคุ้มครองโครงการจราจรจะบ่รบกวนขนส่งสินค้าผ่านด่านในตลอดระยะการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เวียกงานก่อสร้างต้องเฮ็ดทางเว้นให้รถไปได้เบื้องเดียวเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเวียกงานการจัดสรรและคุ้มครองพาหนะต้องให้เหมาะสมกับรูปการการจะตั้งปฏิบัติดำเนินการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้และตามสภาพการตัวจริงอยู่ซ้ายเดนบนพื้นฐานความเคารพเสมอภาพและสามัคคีมิตรภาพส่งไฟได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพบรรดาเนื้อในคือแขวงเสกกองเห็นดีประสานสมทบอย่างแน่นเฟ้นกับนครดานังในเวียกงานการจะตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเพื่อเปลี่ยนระเบียบการคมนาคมผ่านด่านสากลดากตะออกนามย่างเพื่อสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกให้เกการก่อสร้างและยกระดับทางแห่งซา14ดีจากด่านไซเดนนำย่างไปหาทางหลวงโฮจิมิงเบนยังในระยะปี2026หา2027เพื่อหาประกันการเคลื่อนย้ายสินค้านำเข้าส่งออกค้นเข้าออกเมืองผ่านด่านไซเดนได้เป็นปกติพร้อมนี้ส่งไฟได้เห็นดีเป็นเอกภาพมอบให้คณะคุ้มครองด่านสากลนำย่างเป็นผู้นำพาพร้อมกับค่ายไซเดนด่านกองภาษีด่านไซเดนสากลนำย่างและองค์การอื่นๆในเขตด่านสากลนำย่างเพื่อประสานงานกับคณะคุ้มครองด่านสากลดากตะออกโดยประสานงานกับตำรวจไซเดนภาษีด่านสากลดากตะออกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ด่านสากลดากตะออกเพื่อตกลงการจัดสรรการคมนาคมซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพ แบ่งผู้รับผิดชอบประสานงานและแก้ไขสนองข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบดลมณีองค์การปกครองเมืองจอมเพชรได้จัดกองประชุมโทษถอนบุญเฮียนการดำเนินบันปอนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุทธิ5โดยการเป็นประธานของท่านนางแก้วลามณีจิตกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองมีการนำของเมืองคณะกรรมการเลือกตั้งและคณะผู้สอบหน่วยปอนบัตรเลือกตั้ง79หน่วยภายในเมืองเขาหวม
5: ในกองประชุมได้รับฟังการผ่านบทสรุปผลสำเร็จของการดำเนินการเลือกตั้งซึ่งทั่วเมืองมีหน่วยปอนบัตรทั้งหมด79หน่วยผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 25,303 คนหญิง 18,667 คนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งตัวจริง 24,859 คนหญิง 17,736 คนการดำเนินการเลือกตั้งในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2563สามารถรับประกันหากผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรออกมาใช้สิทธิ์ 100% รับประกันบ่ฮามีบัตรตายส่วนหอยสภาพการโดยรวมภายในเมืองก็คือแต่ละหน่วยปอนบัตรเลือกตั้งมีความสงบปลอดภัยหอยส่วนหอยและสามารถรายงานผลงานการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องวงไวและชัดเจนหอยส่วนหอยโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบคำเห็นปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงจากพื้นฐานยกข้างเห็นปัญหาที่พบพอและวิธีการแก้ไขเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
1: เมื่อบดลมณีวัดพุทธจักรไสยารามหรือวัดหลวงแขวงเสกองได้จัดงานบุญพระเวสสันดรและกองบวชขึ้นที่วัดดังกล่าวโดยมีพระอาจารย์บัวเงินแสงมณีราชรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสกองเจ้าอธิการวัดพุทธจักรไสยารามมีทานพลจตวาคำบานพงมณีวงศ์หัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเจ้าสัทธาลักษ์กองบวชพร้อมด้วยครอบครัวญาติพี่น้องและสาวพุทธศาสนิกชนเขาห่วม
6: ในพิธีได้แห่อุปสมบทภิกขุและบวชพระ3องค์จากนั้นก็ได้เข้าสู่พิธีอั่งเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองตามความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งได้เริ่มแต่สวนอนุสาวรีย์องค์แก้วแขวงไส้กงเข้าสู่วัดหลวงโดยมีขบวนแห่ที่ตกแต่งอย่างงดงามและหลากหลายซึ่งประกอบมีขบวนป้ายคำขวัญ นำหน้าด้วยความสง่างามขบวนพระสงฆ์สามเณรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมขบวนเฮพระเวสสันดรที่จำลองเหตุการณ์สำคัญในชาดกขบวนศิลปวรรณคดีการแสดงบทฟ้อนอันอ่อนซ้อยจากน้องๆ นักเรียนที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์บรรดาเผ่าชาวแขวงเสกงขบวนมโหรีสร้างความคึกคืนด้วยเสียงกองและเสียงขับลำตามแบบฉบับท้องถิ่นและขบวนสร้างมาตามลำดับตลอดระยะการเคลื่อนไหวเข้าสู่วัดหลวงแขวงไส้กงก็ได้มีประชาชนลาวเฒ่าผุดเข้าร่วมขบวนแห่อย่างคึกคืนมวลซื่นเสียงมณีสิทธิราชนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงไส้กงรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันต่ำของอากาศร้อน

0: มและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา34องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง30หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา36องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา31องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง31หา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศทานโดมินิกซาเวียนอิมเพอเรียลโคสุกอาเซียนได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนในวันพุธผ่านมานิวาผู้นำอาเซียนได้พิจารณาและรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เสาค้ำประสคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูของฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคมนี้ได้แก่เอกสารเซบูว่าด้วยการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนเพื่อเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนข้อตกลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือทางทะเลเพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางทะเลในระดับภาคพื้นผ่านโครงการริเริ่มต่างๆเช่นการสุญูกล่องประชุมหน่วยงามฝั่งอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นทางการของอาเซียนขอเสนอการจัดตั้งศูนย์ทางทะเลอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางโดยมุ่งเน้นการตอบสนองร่วมกันของอาเซียนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและส่งเสริมการประสานงานระดับภาคพื้นในการร่วมมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
2: ตามข่าวต่างประเทศทานนางคริสตาลีนาจอร์จีวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินสากลหรือ IMF เตือนว่าเศรษฐกิจของโลกอาจประสบกับความผันแปรที่ร้ายแรงกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อจนฮอดปีหน้าโดยราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ100สหรัฐดอลลาร์หรือประมาณ2ล้าน8แสนกีบต่อ1ฟุ้ยและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นและบ่สามารถควบคุมได้เมื่อเดือนเมษายนมา IMF ได้เผยแพร่ข้อมูลการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ทั่วโลกในปี2026หาปี2027ใน3รูปแบบเช่นการคาดคะเนอ้างอิงจากรูปแบบจำลองแบบธรรมดาและแบบหุ่นแฮงสำหรับรูปแบบจำลองที่หุ่นแฮงนั้นประเมินว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกได้หยุดจึงอยู่ที่ 2.5 ส่วนร้อยในปี2016พร้อมอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 5.4 ส่วนร้อยส่วนการอ้างอิงแบบจำลองในรูปแบบธรรมดาถ้าหากว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในระยะสั้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ 3.1 ส่วนห้อยและอัตราเงินเฟ้อ 4.4 ส่วนห้อยส่วนรูปแบบจำลองที่หุ่นแฮงและแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของโลกจะเติบโตเพียง2ส่วนห้อยและเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.8 ส่วนห้อย
1: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลนูเวนเซลังกาเกียมแผนกำหนดให้ผู้ย้ายบนอยู่อาศัยที่จะยืนขอสัญชาตินูเวนเซลังต้องผ่านการทดสอบสัญชาติต้องตอบคำถามในรูปแบบปรนัย ภายใต้นโยบายใหม่ที่

0: ว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน6เดือนท้ายปี2027โดยผู้สมัครจะต้องเข้าสอบเสียงด้วยตนเองและคะแนนต้องให้ได้75ส่วนร้อยของข้อสอบเสียงทั้งหมดทานบูสแวนวิลเดนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของโนเวนเซลังกาวามาตรการดังกล่าวจะสวยเน้นหนักคุณค่าและความหมายของการเป็นพลเมืองโนเวนเซลังและผู้ที่ได้รับสัญชาติควรเข้าใจว่าชาวโนเวนเซลังให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและหลักการที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันปัจจุบันผู้ยื่นขอสัญชาติโนเวนเซลังมีเพียงลงนามหับห้องว่าเข้าใจสิทธิหน้าที่และหลักการพื้นฐานของประเทศและผ่านเงื่อนไขด้านบนอยู่อาศัยการประพฤติและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: เออนี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมาอ
6: ยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบสุขสบายดีมีทักแฟนรายการทุกๆท่าน
7: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผง
6: เจ้าขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮารายการของพวกเฮาดังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังก็คือรายการของพวกเฮานี่ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หลังจากที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังข่าวแล้วต่อจากข่าวนั้นก็แม่นรายการของพวกเฮานั่นเองที่ว่าจัดโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาดังที่บรรดาทานได้ติดตามเส้นเคยก็คือรายการที่ออกอากาศในวันจันทร์หาวันพุธนั้นก็แม่นเวียกงานของตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกวันพฤหัสก็และวันศุกร์ก็คือมื้อนี้นั้นก็แม่นการนำเอากฎหมายนิติกรรมข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นที่ออกในแต่ละระยะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้มีระเบียบหลักการในการจัดตั้งปฏิบัติคือแนวใดท่านก็สามารถติดตามรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮากันได้และรายการที่ว่าในออกอากาศในวันเสาร์นั้นก็แม่นรายการที่ว่านำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ทางภายในและต่างประเทศพร้อมนั้นก็มีการเคลื่อนไหวของบรรดาสาขาบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมที่ขึ้นกับธนาคารแห่งสปป.ลาวเฮานั้นมีการแก้ไขหรือว่ามีการฝึกอบรมอย่างต่างๆนั้นพวกเฮาก็จะมานำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานั่นเองท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์
7: พร้อมด้วยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราเจ้าท่านผู้ฟังยังจะมามอบสิ่งดีๆให้กับบรรดาท่านสลับซับเปลี่ยนกับกฎหมายหรือระเบียบการต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาที่ประกาศออกใช้ในแต่ละระยะนั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้มาพบกันกงกับวันที่8วันศุกร์ปี2026แฮม7ค่ำเดือน6 พ.ศ. 2569และก็อยู่กับทีมงานเพื่อนธนาคารซึ่งว่าเมื่อวานนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39/SPS นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17 กรกฎาคม 2023ให้ทานผู้ฟังเนาะได้รับฟังกันหลากหลายมาตราจนฮอดมาตราที่30นั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่31กับคณะอำนวยการซึ่งยังนอนอยู่ในหมวดที่2โครงประกอบการจัดตั้งของธนาคารธุรกิจกันอยู่เนาะซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นและยันนี้ให้ท่านผู้ฟังไปหาฟังสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเรากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
8: แจ้งการถึงพ่อเมย์ประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติในปี2025ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบเกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปี2025ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รูปแบบของเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ด้านหน้ามีรูปทุงชาติลาวรูปทุงผักประชาชนปฏิวัติลาวรูปประธานไก่สอนพรหมวิหารและมีคำว่า3วันประวัติศาสตร์ปี2025อยู่ด้านลุมและด้านหลังมีเครื่องหมายชาติและคำว่าครบรอบ50ปีอยู่ด้านลุมการจำหน่าย1เหรียญโลหะผสมเคลือบสีจำหน่ายในราคา 50,000 กีบต่อเหรียญ2เหรียญเงินและเหรียญคำบริสุทธิ์ 99.99 ส่วนห้อยจำหน่ายในราคาประจำวันตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคส่วนใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อพัวพันได้ที่กลุ่มพิมพ์จำหน่ายธนาคารแห่งสปป.ลาวนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5565-8599 020-5193-5694 สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคแขวงอุดมไซ 856-81-260012 แขวงหลวงพะบาง 856-71-260700 แขวงเสียงขวง 856-61-260030 แขวงสวรรณเขต 856-41-260305 และแขวงจำปาสัก 031-214-129 ในมงรัฐการดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อเมประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบ
7: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำว่าสุรยานียังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีแล้วก็แฝงสุรียังจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39/SPS นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17 กรกฎาคม 2023ซึ่งว่าเมื่อวานนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่30กันแล้วเนาะสำหรับมาตราที่30ก็ยังนอนอยู่ในหมวดที่2โครงประกอบการจัดตั้งของธนาคารธุรกิจซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่31คณะอำนวยการ
6: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา31เพิ่นได้กำหนดคณะอำนวยการซึ่งประกอบด้วยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการนั่นเองนะผู้ฟังสำหรับผู้อำนวยการจะเป็นผู้บริหารจัดการเวียกงานประจำวันในขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้กฎระเบียบภายในและตามการมอบหมายของสภาบริหารผู้อำนวยการถูกแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งโดยสภาบริหารมีอายุการบ่เกิน3ปีและสามารถถูกแต่งตั้งคืนใหม่อย่างโตเนืองกันบ่เกินหรือว่าบ่ให้เกิน3ครั้งนั่นเองนะผู้ฟังการแต่งตั้งหรือว่าปลดตำแหน่งอายุการของผู้อำนวยการธนาคารธุรกิจที่รัฐถือหุ้นเพียงผู้เดียวให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องแสดงว่าจะมีอันระเบียบการอื่นๆอีกที่ว่าได้กำหนดเกี่ยวกับคณะผู้อำนวยการนั่นเองครับผู้ฟังและผู้อำนวยการอาจจะเป็นสมาชิกสภาบริหารได้แต่บ่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือรองประธานสภาบริหารหรือว่าประธานคณะกรรมการใดหนึ่งของสภาบริหาร ห้องผู้อำนวยการหั่นจะมีหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการในการบริหารเวียกงานของธนาคารธุรกิจทั้งเป็นผู้รักษาการแทนในกรณีผู้อำนวยการติดขัดตามการมอบหมายของผู้อำนวยการนั่นเองท่านผู้ฟังดังนั้นก็แม้นมาตรา31เพิ่นได้กำหนดอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับคณะอำนวยการของธนาคารธุรกิจว่ามีสิทธิ์อย่างเดในที่ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติอื่นๆที่ว่าขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนที่ว่าอยู่ในกฎหมายที่ว่าเพิ่นได้มีการกำหนดบ่ว่าจะเป็นคณะอำนวยการบ่หรือว่าจะเป็นเวียกงานการตรวจสอบเองก็ดีหรือว่าจุดประสงค์ของธนาคารธุรกิจสร้างมาเพื่ออย่างต่างๆและนั้นก็แม่นกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองท่านผู้ฟัง
7: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังเฮาฮู้กันแล้วเนาะในมาตราที่31กับคณะอำนวยการตอนนี้เฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่32สิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการผู้อำนวยการมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1เป็นตัวแทนธนาคารธุรกิจในการลงลายเซ็นในสัญญาเอกสารทางการ2บริหารเวียกงานประจำวันของธนาคารธุรกิจ3สร้างหรือดัดแก้แผนดำเนินธุรกิจประจำปีเสนอสภาบริหารพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับห้อง4แต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งของผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกหัวหน้าสาขาหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวบนพื้นฐานการหับห้องของสภาบริหาร5บรรจุซับซ้อนพนักงานของธนาคารธุรกิจตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนหรือตามการเสนอของคณะกรรมการสภาบริหาร6สนองข้อมูลและให้คำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่สภาบริหารมีความสนใจ7สร้างหรือปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองเพื่อนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณารับฮ้อง8รับผิดชอบทุกการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจต่อสภาบริหาร9เสนอเปิดสาขาสร้างตั้งบริษัทในกลุ่มหรือลงทุนในธุรกิจอื่นต่อสภาบริหารพิจารณารับฮ้อง10ตกลงเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานปฏิบัตินโยบายย่องยอหรือลงวินัยต่อพนักงานที่ละเมิดกฎระเบียบของธนาคารธุรกิจ11ให้การร่วมมือสนองข้อมูลและชี้แจงปัญหาต่อบริษัทตรวจสอบธนาคารแห่งสปป.ลาวและภาคส่วนอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง12ให้คำชี้แจงและสนองเอกสารที่จำเป็นตามความต้องการของสภาบริหารและคณะกรรมการต่างๆของสภาบริหาร13รายงานการขึ้นไหวของธนาคารธุรกิจต่อสภาบริหารและคณะกรรมการต่างๆของสภาบริหาร14นำใส่สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่32เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการมีทั้งหมด14ข้อนั่นเองและตอนนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอกันต่อในมาตราที่33การรับห้องการแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งผู้บริหาร
6: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา33เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือว่าปลดตำแหน่งผู้บริหารของธนาคารธุรกิจต้องได้รับการรับห้องจากธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังและอยู่ในมาตรา34เพิ่นก็ได้กำหนดกงจักรซวยเวียกก็คือธนาคารธุรกิจมีกงจักรซวยเวียกของตนจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสมเป็นต้นจะมีแผนกสาขาหน่วยบริการสำหรับสิทธิ์และหน้าที่ของกงจักรซวยเวียกให้กำหนดไว้ในระเบียบการภายในของธนาคารธุรกิจนั่นเองซึ่งบรรดาทานก็อาจจะเห็นว่าธนาคารธุรกิจนี้มีกงจักรซวยเวียกของตนตามความเหมาะสมซึ่งว่าเขาจะเห็นว่าธนาคารเนาะก็จะมีสาขาหรือว่าหน่วยบริการอยู่ตามบ้านตามเมืองต่างๆอยู่ในทั่วประเทศนั่นเองนั่นก็แม่นที่ว่าเป็นกงจักรซวยเวียกของธนาคารธุรกิจนั่นเองท่านผู้ฟัง
7: แม่นแล้ว
6: สำหรับอยู่ในมาตรา35ก็คือโครงประกอบการจัดตั้งของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศสำหรับสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศมีโครงประกอบการจัดตั้งอันที่1ก็คือคณะสาขา2ก็แมนแขนง3ก็แมนหน่วยตรวจสอบภายในสำหรับการแต่งตั้งหรือว่าปลดตำแหน่งคณะสาขาของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศแม้นจะต้องได้รับการรับห้องจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเช่นเดียวกันท่านผู้ฟัง
7: นั่นแล้วก็ถือว่าหลากหลายมาตราเสียงบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กรรมฐานได้หับฟังกันในระยะนี้ก็ถือว่านอนอยู่ในหมวดที่2โครงประกอบการจัดตั้งของธนาคารธุรกิจกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39/สพส.ณ ข้อหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17 กรกฎาคม 2023ถือว่าหลากหลายมาตราที่พวกเฮาทั้ง2ได้นำเสนอให้กรรมฐานได้หับฟังกันสำหรับท่านใดเนาะที่ว่าฟังโบทวงโบทันหรืออยากจะกลับเข้าไปอ่านหรืออ่านหรือว่าอ่านคืนแบบนี้เนาะในมาตราอื่นๆที่ว่าพวกเราได้นำเสนอก่อนหน้านั้นก็สามารถเข้าไปเบิ่งตื่มได้ทางเว็บไซต์ของพวกเราตื่มอีกเนาะซึ่งว่ายังมีหลากหลายกฎหมายข้อตกลงแล้วก็ดำลาดเนาะว่าด้วยธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ทานได้อัปเดตแล้วก็ได้หับหู้ข้อมูลข่าวสารของแขนงการธนาคารของเขาหลายขึ้นถ้าสามารถเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเขาตื่มอีกเนาะที่ www.bol.gov.la เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังไปหับฟังเสียงเพลงมวลๆเนาะจากทางรายการกันก่อนเนาะจากหนึ่งผลงานเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: เจ้าท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารซึ่งถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้แฟงสุรีและบุญมีรับหน้าที่ดำเนินรายการเพื่อมาสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นและก็ยังมีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเพื่อให้บรรดาทานได้รับรู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่มีนิติกรรมหรือว่าข้อตกลงอย่างออกในแต่ละระยะนั้นรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็จะนำมาให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังเป็นประจำผ่านรายการเพื่อนธนาคารนั่นเองค่ะผู้ฟัง
1: เจ้าซึ่งว่าระยะนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่36กันต่อซึ่งว่ามาตราที่36นอนอยู่ในภาคที่3ธุรกิจการธนาคารและการขยายธุรกิจหมวดที่1ธุรกิจการธนาคารสำหรับมาตราที่36ได้ว่าเกี่ยวกับธุรกิจการธนาคารธุรกิจการธนาคารประกอบด้วย1การรับฝากเงิน2การสนองสินเชื่อ3การให้บริการสำหรับ4การแลกเปลี่ยนเงินตรานอกจากนั้นธนาคารธุรกิจสามารถเป็นตัวแทนทางด้านการเงินให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่าให้บริการอื่นตามการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวการดำเนินธุรกิจการธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับธนาคารธุรกิจเฉพาะนอกจากดำเนินธุรกิจการธนาคารตามมาตรานี้แล้วยังต้องปฏิบัติตามระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกในแต่ละระยะมาตราที่37การรับฝากเงินสำหรับการรับฝากเงินแมนการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารธุรกิจให้บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งซึ่งประกอบด้วยบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากประหยัดเงินฝากมีกำหนดและอื่นๆโดยมีดอกเบี้ยหรือบ่มีดอกเบี้ยธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้กำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการรับฝากเงินของธนาคารธุรกิจนั่นเองเจ้าละนี่ก็คือมาตราที่37การรับฝากเงินนั่นเองเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ลงรายละเอียดว่าการรับฝากเงินในธนาคารธุรกิจนี่สามารถฝากเงินในรูปแบบใดแน่ๆเนาะก็จะมีทั้งบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งซึ่งประกอบมีหลากหลายบัญชีเงินฝากท่านก็สามารถปฏิบัติตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกได้เนาะในมาตราที่37นี่
0: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเขาเอามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา38เกี่ยวกับการสนองสินเชื่อสำหรับการสนองสินเชื่อก็แมนการให้เงินกู้ภาระผูกพันทั้งการเงินอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ค่ายคือการตามการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ธนาคารธุรกิจได้อนุมัติให้บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งนำใช้เข้าในเป้าหมายใดหนึ่งซึ่งผู้กู้ยืมต้องสำระต้นทุนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมให้ธนาคารธุรกิจตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานั่นเองสำหรับในการสนองสินเชื่อธนาคารธุรกิจนี้จะต้องกวดข้อมูลข่าวสารสินเชื่อของลูกค้าจากระบบข้อมูลข่าวสารสินเชื่อที่ได้รับรองโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวจะกำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการสนองสินเชื่อของธนาคารธุรกิจนั่นเองท่านผู้ฟังและนั้นก็แมนนิยามของคำว่าการสนองสินเชื่อนั่นเองที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนั่นเอง
1: เจ้าและมาสืบต่อในมาตราที่39กันต่อเนาะกับการให้บริการสำหรับการให้บริการสำหรับแมนการให้บริการสำหรับค่าสินค้าค่าบริการและหนี้สินอื่นๆตามคำสั่งจ่ายของลูกค้าผ่านกลไกและเครื่องมือการสำหรับใดหนึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับธนาคารธุรกิจที่มีจุดประสงค์ให้บริการสำหรับต้องมีเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับและระเบียบการที่เกี่ยวของนั่นเองสำหรับ มาตราที่39เนาะได้นำเสนอไปแล้วกับการให้บริการสำหรับเฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่40กันต่อกับการแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราแม่นการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลเงินใดหนึ่งเป็นสกุลเงินอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศธนาคารธุรกิจที่มีเงินไขครบถ้วนตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถดำเนินธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ในสำนักงานใหญ่สาขาหน่วยบริการปองบริการของธนาคารธุรกิจนั่นธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่40การแลกเปลี่ยนเงินตรานั่นเองสำหรับมาตราที่41เนาะกับการเป็นตัวแทนทางด้านการเงินจะให้แฝงสุรีเป็นผู้แนะนำเพิ่มเติมว่าจะต้องมีมาตรการหรือระเบียบการแนวใดแน่
0: เจ้าสำหรับอยู่ในมาตรา41การเป็นตัวแทนทางด้านการเงินก็แมนการเป็นผู้ต่างหน้าในการดำเนินธุรกรรมระหว่างลูกค้าในตลาดการเงินรวมทั้งการเป็นตัวแทนในการจัดหาแหล่งทุนนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับการเป็นตัวแทนทางด้านการเงินจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายบ่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงหรือว่าธนาคารเกี่ยวกับของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังอยู่ในมาตรา42เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนแม้นการให้คำปรึกษาของธนาคารธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนการเงินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนก็จะต้องได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังและนอกจากนี้อยู่ในมาตรา43เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่าเติมอีกสำหรับการให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่าก็แมนการให้เช่าตู้นิรภัยเก็บรักษาเอกสารมีค่าและวัตถุมีค่าอยู่ในสถานที่ที่ว่ามีความปลอดภัยของธนาคารธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่านี่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งบรรดาท่านอาจจะเห็นว่าบางค่าโนติวามีเป็นสินทรัพย์หรือว่าจะเป็นค้ำหรือว่าเป็นเงินหรืออย่างต่างๆก็สามารถเอาไปฝากอยู่นำธนาคารธุรกิจกันได้
1: เพื่
0: อมีความปลอดภัยนั่นเองนอกจากที่ว่าจะมีความปลอดภัยแล้วเฮายังได้ดอกเบี้ยเติมอีก
1: แม่นแล้วเนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากจะไปพัวพันในเรื่องของการฝากบ่จะเป็นการฝากเงินหรือฝากคำแบบนี้ก็สามารถพัวพันกับธนาคารธุรกิจที่ว่าใกล้บ้านท่านได้เลยเจ้าและเฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่44กันต่อเวลาของการให้บริการสำหรับเวลาของการให้บริการของธนาคารธุรกิจต้องแจ้งเวลาการให้บริการแก่ลูกค้าและบ่สามารถยุติการให้บริการในระยะเวลาดังกล่าวถ้าจะยุติก็ต้องประกาศให้ลูกค้าก่อน3วันรัฐการธนาคารธุรกิจที่ต้องการยุติการให้บริการในวันที่บ่แม่นวันพักทางรัฐการหรือวันพักอื่นตามการกำหนดของรัฐบาลต้องขออนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนำธนาคารแห่งสปป.ลาวอย่างน้อย5วันรัฐการก่อนการยุติการให้บริการดังกล่าวในกรณีวันที่ธนาคารธุรกิจยุติการให้บริการก่งกับวันครบกำหนดสัญญาซึ่งธนาคารธุรกิจและลูกค้าต้องปฏิบัติพันธะอยู่สถานที่ดำเนินธุรกิจของธนาคารธุรกิจนั้นให้ถือเอาวันเปิดให้บริการถัดไปเป็นวันครบกำหนดสัญญาที่เกี่ยวข้องธนาคารธุรกิจสามารถให้บริการในหรือนอกโมงรัฐการผ่านระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยตามความสามารถของตนและต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเจ้าละนี้ก็คือเวลาของการให้บริการของธนาคารธุรกิจถ้าว่าธนาคารธุรกิจที่ว่ามีการเคลื่อนไหวต้องการอยากจะปิดให้บริการเนาะจะ ต้องได้แจ้งธนาคารเฮงโสปปลาวอย่างน้อย3วันลัทธการเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาของการให้บริการของธนาคารธุรกิจในมาตราที่44นั่นเองซึ่งว่ามาตราที่44นี้ก็นอนอยู่ในภาคที่3ธุรกิจการธนาคารและการขยายธุรกิจในหมวดที่1ธุรกิจการธนาคารของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปะปูงฉบับเลขที่39ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเอง
0: เจ้าบรรดาทานอาจจะได้หาฟังว่าธนาคารธุรกิจธนาคารธุรกิจหลายทานอาจจะบ่เข้าใจว่าความหมายของธนาคารธุรกิจแท้ๆนี่มันแม่นแนวใดเนาะซึ่งมื้อนี้พวกเขาก็ขอย้ำคืนอีกครั้งนึงบางทานอาจจะได้ฟังแต่ต้นรายการก็คือเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา2เกี่ยวกับธนาคารธุรกิจก็แมนสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการธนาคารเช่นการรับฝากเงินการสนองสินเชื่อการให้บริการสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราและการบริการอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนั่นเองซึ่งบรรดาทานที่ว่าไปใช้บริการอยู่ธนาคารธุรกิจก็จะเห็นหลากหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าบรรดาทานจะเอาเงินไปฝากไปถอนหรือว่าไปเฮ็ดธุรกรรมโอนเงินต่างๆให้พี่ให้น้องหยุดแม้กระทั่งหยุดกะต่างประเทศทานก็สามารถโอนได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันสำหรับธนาคารธุรกิจนี้เพิ่นจะประกอบด้วยธนาคารธุรกิจทั่วไปและธนาคารธุรกิจเฉพาะนั่นเอง
1: เจ้าแม่นแล้วนั่นก็ถือว่าหลากหลายมาตราที่พวกเราทั้งสองได้นำมาเสนอให้กับบรรดาทานได้รับรู้และก็เข้าใจเนาะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปับปุ๋งฉบับเลขที่39ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเนาะซึ่งว่าก่อนจะส่งท้ายกันในสมุงนี้ฝากกันไว้ในช่องทางอื่นๆท่านสามารถติดตามได้เนาะผ่านทางช่องทาง Facebook ของพวกเราก็ได้เช่นการกับธนาคารเฮงโสปปลาวท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้เนาะซึ่งว่าพวกเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของธนาคารเฮงโสปปลาวเป็นประจำนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางทางโทรภาพเนาะท่านสามารถติดตามได้ทุกๆวันจันทร์เลยพวกเราจะออกอากาศเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 ผ่านทางโทรภาพเฮงซาลาว23หรือว่าท่านใดอยากจะติดตามช่องทางทาง TikTok ก็ได้เนาะกับ BOL Scott Channel และ YouTube Bank of the Lao PDR ท่านสามารถเข้าไปติดตามกันได้หรือถ้าไหนสนใจอยากจะอ่านข้อมูลเนาะเกี่ยวกับข้อตกลงดำรัดกฎหมายของธนาคารเฮงโสปปลาวหรือว่าข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆของธนาคารเฮงโสปปลาวของเฮาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปติดตามได้เนาะที่ www.bol.gov.la นั่นเองเจ้ามาฮอดตอนนี้รายการของพวกเฮาเนาะก็ฝากกันไว้ตื้มสำหรับทรงทางที่ท่านสามารถแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นหรือตำหนิทรงข่าวมาผ่านรายการของพวกเฮาได้เนาะที่เบอร์021264797 021264797
0: นอกจากนี้บรรดาทานที่มาพบเห็นกันตัวเหยื่อหลอกลวงทานก็สามารถโทรไปสอบถามที่ศูนย์ต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ได้ที่สายด่วนหมายเลข1533 1533ตื่มอีกซึ่งว่าสายดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการเงินหรือว่าการตัวเหยื่อหลอกลวงต่างๆทานก็สามารถแจ้งที่เบอร์1533ได้ตื่มอีกเช่นเดียวกันมาฮอดนี่เวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นอราช
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงแนวร่างสร้างชาติแขวงจำปาสักได้เป็นคันธงในการเต้าห่มความสามัคคีปองดองประชาชนลาวบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเพศไวยกสูงน้ำใจรักชาติปฏิบัติพันธะต่อประเทศชาติปลุกระดมคนขวายประชาชนเข้าร่วมกองทุนสามัคคีและการพัฒนาแนวร่างสร้างชาติพื้นดินเมนการปลูกกาแฟอยู่บ้านภูโอ้ยเมืองปากซองประกอบส่วนสร้างเรียกเหตุงานทำให้ประชาชนมีระดับสูงขึ้นแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในโอกาสประกอบความเห็นโตกองประสมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่นครเมืองจันทน์ท่านนางวาสนาศิริมากรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวเราสั่งสัตว์แขวงซี่เห็นว่ากองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวเราสั่งสัตว์บ้านปู่โอ้ยเมืองปากซองได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนปี2020ได้รับการปล่อยทุนกู้ยืมจากธนาคารพงศวรรค์เพื่อให้ประชาชนภายในบ้านนำใช้เข้าในการปลูกจำหน่ายกาแฟมุ้นคา7ตึกีบและมีพื้นที่ปลูกกาแฟที่เหมาะสมสามารถสร้างได้รับเข้าครอบครัวประกอบส่วนแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนำมือนับดีขึ้นมาฮอดปัจจุบันการผลิตกาแฟได้กลายเป็นสินค้าส่งออกทางภายในและต่างประเทศท่านนางวาสนาศิริมายกให้เห็นตื่มว่าในตอนนี้เดี๋ยวเราสั่งสัตว์แขวงจะสืบต่อคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติกองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวเราสั่งสัตว์ให้มีความยืนยงตอบสนองได้ความต้องการทุนในการปลูกจำหน่ายกาแฟของประชาชนสืบต่อปลุกระดมคนขวายให้ประชาชนเข้าร่วมกองทุนสามัคคีและการพัฒนาแนวร่างสั่งสาดสุกโยส่งเสริมกิจกรรมซื้อขายกาแฟเพื่อส่งออกขายภายในและต่างประเทศให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นส่งเสริมกิจกรรมห้านกาแฟชุมชนให้มีความหลากหลายกว่าเก่าสืบต่อประสานสมทบระหว่างแนวร่างสั่งสาดคณะพิศพกองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวร่างสั่งสาดให้เป็นปกติพร้อมทางจัดกองประชุมเพื่อสรุปทบทวนบทเรียนในแต่ละระยะจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: เออนี่ตุนกู้บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you.

สบายดีไม่รายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music รายการเพลงสากลดำเนินรายการโดยกิ่งไม้อ่ะ1ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ไป 13:00 ถึง 14:00 พบพ้อกันก็เมื่อวันศุกร์มื้อท้ายสัปดาห์ก็เถือเป็นมื้อที่ไล่คนคองคอยนั่นละมื้อวันศุกร์เวียกจะไล่แน่แต่ก็ไม่ถึงเศร้าทีเขาก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองขอได้ห้าใจOf nothing real, where our love was young and free. Come to my room, got me like on signal album on Super Sun. แล้วรายการแล้วก็จะไปเสียเพิ่งสร้างจิตกรรมแข่งขั้นบุญต้อนรับกองประสุมคณะพักหากทางของโฆษณาองค์ผมสุนกลางผาซึ่งมือเซานี่เป็นกระทำการทาบถามรอบที่หนึ่งฉะนั้นเพิ่นมีการแข่งขันแข่งขันบุญจริงไหมกระทรงปรมาจารย์และน้องหญิงวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์มือโปรดสามคนไปเพิ่นบอกว่าให้ทรงไปแน่ก็บอกว่ายั้งมือไว้แน่มั่นใจตัวเองเลือกเกินก็ว่าสิไปเสียกันอยู่แต่วันแล้ววิกแล้วงานก่อนเนาะพอเขาสิไปใส่ก็ต้องได้ทำหน้าที่พบปะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีหลายคนก็เห็นหน้าที่เป็นสื่อมวลชนนี่เนาะทำเห็นข่าวเบอร์เก่าเบอร์เดิมนั่นแหละพวกเขาสามารถซื้อสร้างกันผ่าน0305787052เด้อ10นาทีตอนต้นยังยินดีต้อนรับห้างหาได้สนใจอยากจะใช้ซองทางนี้เป็นการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็สามารถติดต่อพวกเขาได้ขณะจะทำรายการกับ0305787052ทิมเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาปิงกังกลับไปนะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนทุกๆมื้อเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆและบริการต่างๆในเครือข่ายเราโทรคมให้มีรายการได้ฟังตอนนี้มาฟังเพลงทักทายกันก่อน

ทักทายกันไปผลงานของ One Direction ใส่เสื้อ One Thing เป็นผิงโดนระบอกระโดนอยู่ได้มีรายการตั้งแต่เดือนซอง2012พวกเกี่ยวห้องผิงนิวไว

0: ก็เป็นเพลงที่ไปติดชาร์ตไล่ชาร์ตในระยะนั้นก็เป็นเพลงหนึ่งที่อธิบายว่าทั้งมู่ทั้งมวล I need that one thing มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากจะสู่อยากจะบอกเพื่อให้อีกฝ่ายได้หูประมาณนั้นก็ออกจะเป็นพ็อปร็อกหยิบมาทักทายมิรายการได้ฟังกันเมื่อวันศุกร์ตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียสามารถสื่อสารกันได้มักพิงแบบใดบนเน้นมือนี่จะเก่าลืมใหม่เพียงแต่สื่อสารกันมาผ่าน03-0578-7052
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ทานฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฝากไว้กับบริการของเราโทรคมปล่อยให้ฟังแล้วเกี่ยวกับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนสะดวกสบายซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วเขาก็สามารถใส่อาเข้าเดียวผู้ใดอย่างลังเลอยู่อยากจะเอาเข้าแต่ว่าบ่มั่นใจว่าจะมันคุ้มบ่ก็เปิดใจนะเปิดใจลองใช้เบิ่งก็3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีตอนนี้ทางบริษัทนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจให้พวกเขาเลือกเข้าไว้ได้ตามใจพื้นฐานเป็น35เมกสามารถเลือก55กับมี70 80 120ผู้ใดจนถึง400อ่ะคมไว้นะเลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะจ่าย3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีล่วงหน้าเพิ่นมีเดือนนำไซแทมติดไม้ติดมือกะสอบถามได้อีกตื่นผ่าน021219385สนใจบริการนี้ได้เลยค่ะพนักงานค่ายพวกเขาเบอร์มือถือเพิ่นเลย5965-4289 5965-5693 5580-4053สอบถามผ่าน131ได้บ่ได้นะสอบถามได้เด้อ

มีรายการโทรเข้ามาว่าอากาศก็เป็นใจอยู่ได้จริงไหมก็บ่ถึงขั้นฮ้อนแม่นบางเทื่อตอนมื้อคืนนะเนาะมันก็มีฝนตกยิบแยบๆมันก็พอเฮ็ดให้พวกเฮานั้นเย็นอยู่ตื่นเช้ามาก็มีลมพัดมาอยู่แต่สังเกตบ่มาเวลาแรงๆคล้ายคำยามแรงรู้สึกว่ามันเอาคือเห็ดอันน่ะซีออกนี่น่ะอาการแบบนั้นเพิ่นว่าเรียกไปเบิ่งอยู่ตามตลาดตะลีเขาจะเห็นเห็ดธรรมศาสตร์ออกลายก็ละดูฝนแล้วเด้เริ่มกันมาก็ระมัดระวังนั่นล่ะกินเห็ดธรรมศาสตร์ถ้าว่าไปเกิดอยู่บอนได้ทีเขาคิดว่าปลอดภัยแต่เขาบ่ฮู้ซะว่าแถวนั้นมีเพิ่นใส่ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมงไม้ต่างๆมันก็สามารถกลายเป็นเห็ดเบื่อได้ก็ระมัดระวังนะรับประทานเห็ดธรรมศาสตร์ส่วนไล่กิ่งไม้นี่ก็จะคันถ้าว่าอยากกินเห็ดก็จะเน้นเป็นเห็ดที่เพิ่นปู้เพิ่นฟังอ่ะเนาะว่าเห็ดเป็นเห็ดฮู้นู่บ่ไก่น้อยยังต่างๆสิถึงว่ารสชาติจะบ่คือกันแต่รวมๆอ่ะเวลาเฮามาเฮ็ดแจวเฮ็ดหยังมันก็จะออกคล้ายๆกันนั่นแหละเฮ็ดฟอกเฮ็ดเฟืองแล้วว่าเฮ็ดนางฟ้าประมาณนี้นะแม่นมาเฮ็ดนางฟ้าว่ะเฮ็ดตัวซี่ขาวๆเฮ็ดลมว่ะตัวนั้นก็แซ่บดีเวลาเฮาตําจอกตําแจวเฮาก็มาลวกกับหรือว่าจะมาหุ่มเว้าเรื่องการรับประทานอาหารน่ะมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อห่างกายโดยเฉพาะผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานเขาหยิบเรื่องนี้มาเว้ามาว่าเนาะกับเมื่อวันศุกร์เป็นสาระอันหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าสิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทั่วโลกหยิบมาเว้ามาว่าก็ขอบใจเราโทรคมเด้อจะให้โอกาสพวกเขามื้อนี้หยิบอันเกี่ยวกับสหพันธ์เบาหวานสากลเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษว่า International Diabetes Federation และองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาฮู้จักกันแมน World Health Organization เขียนเป็นย่อ WHO เพิ่นได้สร้างตังหรือว่าได้กำหนดมือเบาหวานโลกคันเอาเอิ้นภาษาท้องถิ่นก็เป็นเหนียวหวานนะเพิ่นสร้างตังหรือว่าได้กำหนดเอามือเบาหวานโลกในปี1991เป็นย่างเพิ่นจึงกำหนดเอามือนั้นนะเอาเป็นย่างเพิ่นจึงเฮ็ดมีมือเบาหวานโลกก็ย้อนว่าเพื่อสร้างความรับรู้และความสำคัญให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ว่าท่านได้เป็นสาเหตุเฮ็ดให้เป็นพยาธิเบาหวานเพิ่มขึ้นในโลกเบาไปแล้วพยาธิเบาหวานบ่แม่นพยาธิของผู้ใดผู้หนึ่งแต่มันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลกตัวเลขผู้ป่วยเกี่ยวกับพยาธิตัวนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกประเทศเลยแล้วถ้าบ่มีการควบคุมที่ดีแน่นอนล่ะพยาธินี้ก็จะสามารถนำไปสู่อาการแทรกซ้อนหลายแห่งและเฮ็ดให้ชีวิตเฮาสั้นลงได้พยาธิแทรกซ้อนส่วนหลายผู้ใดที่เป็นพยาธิเบาหวานเนาะเขาก็จะเห็นตามมาแม่น

ินปัวเรื่องการคบการกินก็เซนกันก็พยายามลดน้ำตาลไขมันที่บ่ดีและเพิ่มผักมากมายธัญพืชที่มีเส้นใยอาหารสูงนี่ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญได้ในการป้องกันและควบคุมน้ำตาลในเลือดกับบ่ได้หมายความว่าผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานแล้วจะบ่ตกน้ำตาลเลยบางมื้อทางกายมันก็ต้องการเนาะแต่ว่าเฮาพยายามลดการออกกำลังกายปกติอย่างน้อย30นาทีต่อมื้อ5มื้อต่ออาทิตย์ก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนั้นใช้อินซูลินอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพแน่นอนนะเพื่อได้เป็นพยาธิเบาหวานมันมีความต้องการให้กวดสุขภาพปกติส่วนไล่เขาก็จะพบเห็นผู้อายุเกิน40ปลายปีปลายแก่ๆนิดนึงเนาะปะวันนี้ไม่ถึงว่า40ปลายแล้วแก40ปลายประมาณ45 46อ่ะแล้วผู้ใดที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเอิ้นว่าพยาธิตุยหรือว่าประวัติครอบครัวเป็นพยาธิเบาหวานก็ควรกวดเบิ่งระมัดระวังเรื่องการคบการกินควรกวดเลือดเบิ่งเพิ่นก็ยังบอกว่าเมื่อเขาอายุแก่แล้วเนาะเขาสังเกตเบิ่งเวลานอนเที่ยวไปแต่ห้องน้ำทายเบามือหนึ่ง 6-7 เถื่อต้องไปกวดได้มันต้องมีอย่างผิดปกติแต่ว่าทายเบาได้บ่กลางคืนก็ได้เนาะแต่ว่ามันไล่เกินไปก็ต้องไปกวดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หยิบมาเว้าเกี่ยวกับพยาธิเบาหวานให้กับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องสุขภาพขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนมาต่อด้วยผลงานของเจมี่มิลเลอร์เพลงนี้ Long Way Home ฝากไปยังทุกคน

ผลงานของจามินบิลเลอร์ Long Way Home มันอธิบายถึงความรู้สึกที่ดีเวลาเขาออกจากบ้านมาแล้วตอนที่เขาควรคืนกลับบ้านมันคือความสุขที่อธิบายบ่ได้อยากจะย่อเวลาให้ไปฮอดไปเทิงไวๆลือว่าขณะที่เดินทางกลับบ้านเขาก็รู้สึกเป็นอิสระเขารู้สึกปล่อยวางเต็มที่เพื่อจะไปหาครอบครัวเพื่อจะไปอยู่กับคนหักฉะนั้นเส้นทางจะเดินทางกลับไปอาจจะใช้เวลาเนี่ยแต่ก็คือการปล่อยวางหลายคนมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นน่ะก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางคาร์ฟูลขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามารายการพวกเขาบอกว่าสามารถทูนอินเข้ามาได้ติดตามทุกมื้อ13โมงถึง14โมงผ่านคืน103ก็ดีบางคนก็ติดตามผ่านคืน94มีรายการยังสามารถล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์ถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถล็อกเข้าไปที่ www.lnr.org.lrคลิกเข้าไปที่หอยซามก็สามารถเข้าถึงพวกเขากับบริการซัพพอร์ตเบอร์ตื่มเงินเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจที่ทางบริษัทเราโทรคมนั้นเฮ็ดขึ้นมาให้ผู้ที่ใช้บริการตื่มเงินนั้นสามารถแบ่งปันกันใช้ Data ก็ดีนาทีโทรก็ได้ซื้อแพ็กเกจเดียวสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง3เบอร์ไซส์นำกันหรือว่า5เบอร์สินะก็ถือว่าเป็นคำตอบอันหนึ่งเฉพาะผู้ใดที่คงคอยอยากจะประหยัดอะเนาะซื้อแพ็กเกจเดียวสามารถหับได้โทรได้บ่เฉพาะแต่เบอร์เฮาจะเป็นเบอร์ครอบครัวหรือว่าหมู่สนิทต่างๆลงทะเบียนด้วยกันมีแพ็กเกจ 100,000 กิบ data นี้มีทั้ง45เมกได้45กิกเนาะ45กิกนี่ใช้ได้1เดือนน่ะนาทีโทรภายในเครือข่าย100นาทีถ้าว่าเขาซื้อแพ็กเกจตัวนี้เขาสามารถลงทะเบียนสร้างเบอร์ด้วยกันบางคนก็มักแต่หับบางคนก็มักแต่แชทบางคนมักโทรมันก็รุนเดียงกันเดือนหนึ่ง100,000 กีบอีกตื่มแพ็กเกจตัวหนึ่งราคาเพิ่มขึ้นมา 50,000 เป็น 150,000 นั่นล่ะ Data นะมีถึง70กีบนะนาทีโทร150นาทีตัวนี้ลงทะเบียนกันได้ถึง5เบอร์พุ่นกำเหมาะเฉพาะครอบครัวได้ที่มี3คน4คน5คนซื้อแพ็กเกจยิ้มกับ Familyก็สะดวกสบายซัมซีโทรซัมซีติดต่อซัมซีแบ่งปันกันม่วน

ํารับผู้ได้ไปต่างประเทศพวกเขามีบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยถ้าไปประเทศไทยนะซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยเอากาซื้อเป็นแพ็กเกจจะสะดวกไปมื้อนึงพวกเขาก็มีแพ็กเกจเล็ก 15,000 กิบ3มื้อนั้น 40,000 รหัสแพ็กเกจมีเล็ก3อาทิตย์นึง 70,000 รหัสแพ็กเกจมีเล็ก7เบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้สามารถใช้บริการตัวนี้ได้เวลาที่เขาสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครแพ็กเกจก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาวทรง34เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่เขาต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: สำหรับผู้ได้เคยใช้ทำอิฐอ่ะก็ต้องสอบถามที่บูธของเราโทรคมว่าเวลาไปปลายทางเราต้องไปจับเครือข่ายได้แน่เพื่อความสะดวกในการใช้แล้วกลับมาต้องจูนแบบใดเนาะต้องกลับมากดตัวได้สินะเฉพาะประเทศไทยใส่ตัวซิมเดียวเที่ยวทอไทยนะหรือว่ามีรายการสามารถใส่ตัวนี้ One Sim One World IR ของเราโทรคมจะไปประเทศในคิดยุโรปแถวสแกนดิเนเวียนหรือว่าแถวอาเซียนพวกเขาก็สามารถใช้บริการ One Sim One World Package Europe 14 plus 7 countriesก็มีเป็นแพ็กเกจครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนเลข15แล้วก็30มื้อเลข30หรือว่าเดือนหนึ่งนั่นล่ะสำหรับบริการโพสต์เพจ5กิกนะ5กิกครึ่งเดือน600,000บาทวิธีสมัครก็แบบเดียวกัน10กิกเท่าไร10กิกกับ1ล้าน2แสนวิธีสมัครก่อนไปนะมีรายการก็กดดาว2 3 4เครื่องหมายดาวเลข14กดเข้าไปเครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจไปครึ่งเดือนก็ใส่เลข15ไปเดือนหนึ่งใส่เลข30ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูกอ้อมเด้อมันคือความสะดวกสบายนำไปปลายทางเสื้อว่าสิไปเข้าจิตเข้าใจอธิบายมันกันยากอะเปิด IR กับเราโทรคมไปใส่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออหนีตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวทะโลคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: You are listening to colorful music. Enjoy.

คะขอบใจทุกคนที่ทูนินเข้ามาติดตามคัลเลอร์ฟูลผ่านสองทางนี้ก็อย่าลืมนั่นละ 1-5-2 โมงพวกเฮามีนัดกันอยู่แถวนี้มาฟังเพลงสร้างคุณนำกันมาฟังข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการเมื่อกี้มีรายการข้อเข้ามาว่าอยากจะฟังเพลง Blue Night ของ Michael Learns to Rock ได้บ่ได้นอกเมื่อวันศุกร์พวกเฮาบ่ค่อยจะจำกัดว่าจะเป็นเพลงซ้าเพลงไหวเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ฮู้ซื้อนักฮ้องแล้วฮู้ซื้อเพลงกิ้งกังกันเข้ามาผ่าน0305787052ก่อนจะฟังเพลงใหม่ก่อนจะฟังเพลงอีกตึมนึงเสียงเพลงบ่เป็นเพลงใหม่นะBlue Night นี่ก็ถือว่าเป็นเพลงบ่มัน10ปลายปีล่างเพิ่นว่ากิ่งไม้หยิบเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาว่ามาว่าให้มีรายการได้ฮู้ให้มันถือตามธีมของเมื่อวันศุกร์นำสาระต่างๆมาว่ามาว่าได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทลาวโทรคมมีรายการเนาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของโซเกาหลีสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่นได้เปิดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์AI ที่สามารถช่วยลดเวลาใช้ในการล็อกเบอร์ของแก๊งคอนเซ็นเตอร์จาก48ชั่วโมงเหลือเพียงแต่10นาทีเท่านั้นจริงไหมอ่านกันยังรู้สึกดีใจอ่ะเพราะว่าถ้าว่าเขาติดตามข่าวๆต่างๆเขาก็เห็นว่าไล่คนตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอนเซ็นเตอร์ ทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆกัดใช้อย่างมีสติโมเมนต์เข้าจีอยากจะบอกว่าโลกนี้บ่มีอันใดให้ฟรีส่วนสิใดอันใดอันหนึ่งมันก็ต้องแลกมาด้วยเหงื่อแห้งแลกมาด้วยสติปัญญาต่างๆฉะนั้นการที่ว่ามีคนมาเสนอว่าเจ้าถึกรางวัลนั้นรางวัลนี้เพื่อจะได้รางวัลจะต้องเสียค่าฟรีเท่านั้นธรรมเนียมเท่านี้กดเข้าลิงก์นั้นลิงก์นี้ยาเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่าสู่ไปเฮ็ดตามเขานะหลายคนก็บอกว่ามีเงินคนเงินนั้นน่ะโอนเข้าบึดเดียวก็ออกว่าสินะอันนั้นแหละตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอนเซ็นเตอร์ระบบล็อกซุกเซิร์น Emergency Blocking System จะสวยวิเคราะห์รายงานที่ได้รับพ้นผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รายงานและตอบสนองดันสื่อสารโทรคมนาคมและการเงินนะซึ่งภาษาอังกฤษก็เอิ้นว่า Telecommunication and Financial Fraud Integrated Report and Response Center แบบ Real Time แบบทันการว่าสั้นซะอันนี้แม่นสำนักตำรวจแห่งชาติโซเกาหลีเพิ่นเปิดระบบนี้แล้วเพิ่นเปิดสายอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ท้ายปีแล้วก่อนหน้านั้นนอตำรวจแถวนั้นเพิ่นก็ใช้เวลา48ชั่วโมงในการกวดสอบเบอร์มิสาซีฟที่ประชาชนแจ้งเข้ามาก็ถือว่าเป็นการซักซ้าเกินไปแต่ถ้าอยู่บ้านเฮา48ชั่วโมงถือว่าไหวแล้วได้แล้วเพิ่นว่าบ่ทันการฉะนั้นเพิ่นจึงเปิดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สวยเพื่อล็อกเบอร์มิสาซีฟเพื่อบอกให้เอาเบอร์ดังกล่าวนั้นไปใช้ทางอื่นหรือว่าตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นน่ะเนาะดังที่พวกเขาฮู้นั้นว่าเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการปัญญาประดิษฐ์ด้านความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเพิ่นเปิดตัวนี้มันเนืองในโอกาสครบรอบ80ปีวันตำรวจและก็มีการจัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านความปลอดภัยต่างๆมีรายการฮู้บ่ว่าระบบนี้รับฮู้เสียงกรีดร้อง
ที่ไซต์ AI เพื่อแจ้งเตือนตำรวจทันทีเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่ในลานรถใต้ดินต่างๆและสามารถแยกเสียงและบันทึกเสียง15-12แมตช์ในอาคาร5-10แมตช์15-12เมตรในอาคารและ5-10เมตรนอกอาคารและสามารถบันทึกอาคารต่างๆสูงถึง3เมตรฟังแล้วอุ่นใจเทคโนโลยีตัวนี้เนาะมันกระจายให้ความมั่นใจโดยเฉพาะเวลาที่เราไปช้อปปิ้งบนได้บนหนึ่งบนจอดรถบางเทือก็อยู่ใต้ดินบอลจอดรถบางเทือกับเปียวคันถ้ามีระบบแบบนี้ก็จะสร้างความมั่นใจและอื่นๆนะอันนั้นก็เป็นหยิบมาเบ้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้รู้กับเทคโนโลยี AI เพิ่นใส่เข้าในระบบต่างๆ Blue Night เขามีรายการข้อเข้ามามาฟังเลยมอบให้กับทุกคนมอบไปยังลูกค้าเราโทรคม

เป็นเพลงที่พวกเกี่ยวห้องไว้ตั้งแต่ส่องผ่านนะนะ Blue Night กิ่งไม้ก็หยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังไล่เธอแล้วล่ะก็เป็นเพลงที่อธิบายถึงความเศร้านะอะไรก็คือถึงคนที่เหาอยากจะพบอยากจะเพาะเพลงนี้ปล่อยตั้งแต่วันที่1เดือน11ส่องผ่านของนักร้องวงเดนิชจะออกเป็นซอฟต์ร็อกไมเคิลเลิร์นส์ร็อกนะก็บ่ขัดใจว่างว่าคงทึกใจที่เป็นรายการข้อเข้ามาบอกเลยว่าปล่อยเพลงพวกเกี่ยวย้ำได้กะบอกค่อยจะผิดว่างหรอกจะบอกว่าจะเป็นเพลงพ็อปส่วนลายจะออกพ็อปร็อกนะใจแท้ก็ยังจะปล่อยถุงมือเวลาจะในเสียเอ้านักร้องทั่วโลกมีวงเดียวนี่บอผู้ที่จัดรายการกระทึกใจเป็นพิเศษนะฉะนั้นมีรายการข้อเข้ามาก็ยังจะบกขัดใจอยู่ละขอบใจเราโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาก ับบริการเราโทรคมมิตรรายการสามารถสอบถามผ่านไลน์ส่งทางนั่นล่ะสายด่วนบริการเสริมบ่เฮากับเปิดให้มีรายการในสอบถามบ่ว่าจะเป็นเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก data สมัครดาวน์โหลดเสียงเพลงรอซ้ายหรือว่าสมัครแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆ5858 131ก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต101บริการมือถือ175178บริการตั้งโต๊ะสอบถามได้แพ็คเกจเน็ตสุดคมสำหรับเบอร์ติมเงินและเบอร์รายเดือนก็มี3แพ็คเกจด้วยกัน10มือ10กิก 25,000 กิกรหัสแพ็คเกจมันเล็ก1และครึ่งเดือน1เดือนมีรายการ1เดือน15กิก 40,000 1เดือน35กิก 85,000 ตัว40กิกรหัสมันเล็ก2ตัว 85,000 ได้ตัว 40,000 นะค่อนข้างจะสับสนกันไปเบาละงงกันไปมันบ้าอ่ะเบาไม้ตัวบ้านหนึ่งพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกัน10กิกไซส์10มือ 25,000 กิกรหัสมันเล็ก1 15กิก 40,000 ไซส์ได้1เดือนรหัสแพ็กเกจมันเล็ก2 35กิก 85,000 กิกไซส์ได้1เดือนรหัสมันเล็ก3จื้อแล้วเนาะรหัสเนาะวิธีสมัครง่ายๆกดผ่านหน้าจอดาว559ดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปมี3แพ็กเกจเนาะเลข1เลข2เลข3เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเข้าใจเนาะเข้าใจแจ้ง กับเราโทรคมก็ขอบใจเพิ่นนั่นล่ะที่เดินทางพร้อมๆกันทุกมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นก็บ่ได้ปะได้ทิ่มเกี่ยวกับบริการเราโทรคมก็สามารถสั้น 5,200 ทางนี้เวลาก็บ่ยังไล่เนาะ 4-5 นาทีก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังทุกคนที่ทูนอินเข้ามาติดตามแล้วก็ขอบใจไปยังบริษัทเนาะที่เพิ่นให้การสนับสนุนอย่าลืมมื้ออื่นโมงเก่าเด้อมาติดตามรายการอีกเติมมาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปเสียงเพลงเหมือนมาได้จริงไหมเซย์กูดบายกันไปพอกันมืออื่น Have a nice weekend ทุ

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงกรณีไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดในระยะผ่านมาเกิดมาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะเมียนย้อนประชาชนอยู่ภายในนครเมืองจันทร์สมใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดของกงเตอร์ไฟที่จะหับได้ท่านวาสนาผิดลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเมืองจันทร์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าตะข่ายไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวดึงไปให้ประชาชนอยู่แต่ละจุดแม้นมีการตั้งระบบอย่างละเอียดแต่เนื่องจากระยะผ่านมาประชาชนส่วนหลายเป็นหนึ่งจากตะข่ายไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเข้าเฮือนเองโดยบ่มีการปรับปรุงระบบประชาชนสมใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดเหตุให้เกิดมีสภาพไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดอยู่ตลอดท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเมืองจันทร์1ให้สัมภาษณ์เติมว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพร้อมวางแผนและปรึกษาหารือร่วมกันกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเหือนใดที่ต้องการนำใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดต้องแจ้งหารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก่อนเพื่อหับประกันให้ระบบไฟฟ้าหับห้องได้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนสื่อ

0: เบอร์ล้าวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีกใด
2: แม่นซั่นบ่
3: ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
5: ์เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้
6: แม่นแล้ว
5: เอ็นไซน้ําหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449
7: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856 5599 02088565599
8: ขันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาขันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้หูได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเบาวากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีเฮาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่8แล้วเด้ของเดือนพฤษภาคมเนาะพี่น้องเนาะเป็นมื้อแฮม7ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568กันแล้ววันศุกร์มืดมื้อได้มื้อนี้น่ะเด้อมื้อศุกร์สันนันชาชุกุลาพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจกันเฮาลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สุ่มใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะมอบพันธะเสียภาษีแม่นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเด้อพี่น้องเด้อพร้อมพากันปฏิบัติระเบียบกฎหมายกฎหมายจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนพร้อมพากันปฏิบัติตัวลดกฎหมายและการไปการมาก็ดีขึ้นเหนือลงใต้ไปใกล้มาไกลมีสติระวังตัวใส่รถใส่ถนนก็ได้อย่าประมาทชีวิตมีค่าอย่ามรณากับอุบัติเหตุมื้ออื่นก็จะเข้าสู่เสาร์อาทิตย์กันนะเด้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มื้อวันศุกร์แล้วเด้ไปเวียกไปงานเลิกเวียกเลิกการก็จะสู้พร้อมพากันแวะเดกแวะเดินลายกับงานกับซานเตเวียงเตเวนกันได้เด้อโดยความเป็นห้องเป็นใหญ่เว้ากันเลยอันนี้ก็ดี
9: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั่นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื่นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แมนเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
10: ้เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซาเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
9: กับโนนี้เอนไซม์บำรุงทางกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนหลับขับมวน แก่เส้นแก่เอ็นปวดเมื่อยตามทนโตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตความดันเลือดสูงไขมันเส้นเลือดอุดตันจังซี่นะช่วยทาไตเด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟัง
10: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบกขุ่นบ่เหนียวมาบกขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอย่างสินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้เพราะเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขหมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดเลือดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อท่านซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดเด้นะซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
11: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันมาในทองเหลืองเสียงกองห่าง

0: มีเมืองหนึ่งในสมัยระบอบปกครองของศักดินาเผ่าภัยราษฎรเบาภัยราษฎรทุกให้เข็นใจว่าศักดินานี่มันข่มเหงได้มันบ่ให้เจ้ามีสิทธิ์เสียงว่าว่าได้เนื่องจากว่าภัยธรรมชาติข่มขู่เข้าไปตื้มอีกดินฟ้าอากาศแห้งแล้งแล้งทั้ง7ปี7เดือนซ้อนกันมีแต่7กับ7ผ่านระยะดังกล่าวมันได้เฮ็ดให้ประชาชนนี่อึดอยากมากหิวนับมือนับทวีขึ้นเรื่อยๆจนแต่ละคนนี่แต่ละครอบครัวนี่บ่สามารถจะเอาชีวิตของตนยืนยงต่อไปได้ว่าสิตายเมื่อละซ้อมใจเมื่อละว่าซั่นซะแต่ความพยายามและความอดทนนั้นเฮ็ดให้การดำรงชีวิตพอสืบมือสืบวันไปด้วยวิธีการซอกหาอยู่หากินตามความสามารถของภัยมันเป็นต้นแม่นซอกหาคุดมันคุดเผือกกินต่างเข้าสระใดนอกจากเหตุการณ์ที่ประสบความยุ่งยากทรมานแนวนั้นก็ยังลีกบ่ม่มก้มบ่วิดเจ้าไส้นายจำซะแล้วคือเสียสวยคาไทยการให้เจ้าพญาตัวนี้แม่นบ่ได้เด็ดขาดต้องให้มีต้องให้มีถึงจะทุกข์ยากเข็นใจทุกข์เข็นเวทนาปันใดกะยาฮอดยามเสียสวยให้เจ้าใหญ่นายโตเจ้าต้องได้ไปไส้ต้องได้ซอกหาไปให้คือได้เสียสวยแล้วให้เป็นประจำมาฮอดมือนั้นบ่าวภัยราษฎรก็มดไม้มดมือแล้วหานจะเสียให้เจ้าพญาก็บ่ได้จึงเฮ็ดให้รายได้ของเจ้าพญาลดน้อยลงสักไส้บาทนี้เคยได้เข้าปีละ4เป่านี่ได้แต่เครื่องเป่าแล้วสุดท้ายก็ได้เป่าเครื่องกับบ่ฮอดได้จักเป่าก็มีบัดนี้มันสิขาดเขินแล้วเด้นี่พื้นห้องว่าทัญญาหารอยู่ครั้งมันสิหมดพญาคิดเครียดแค้นและสงสัยว่าบ้าราษฎรเนี่ยคัดข้องได้ใดจึงบ่เสียสวยให้อย่างยุงอย่างยังไม่แต่ไม่เตอเข้าน้ําซ้ําปลาก็บ่เห็นเอามาให้มันคัดข้องอีหยังคือบ่มาเสียสวยฉะนั้นพญาขอพร้อมกับเสนาอามาตย์เก็บสวยจากราษฎรด้วยตนเองบัดนี้ลงมือด้วยตนเองพอดีไปเห็นราษฎรกำลังถือเคาะให้ย่างนักหน่วงหลายคนหลายครอบครัวก็ต้มแก็บต้มหำกินต่างเข้าเมื่อพญาเห็นนั้นก็คิดทะลึ่งในใจว่าตาเป็นหยังราษฎรจึงพากันกินห่อแก็บห่อหำคือแนวนี้หรือมันแซ่บบ่เขาจึงกินเป็นขบวนกันแท้ๆพญากลับคืนเมื่อพระราชวังโดยบ่คิดเป็นห่วงเป็นใยนำชีวิตการเป็นอยู่ของราษฎรมีแต่คิดว่าต้มแก็บต้มหำอาจจะแซ่บเบิ่งคักๆมันจะคือข้าวเบลบ่ล่ะเนี่ยเขาจึงนิยมกันกินหมดบ้านหมดเมืองนี่พญาเว้าเฮ้ยนาเอ้ยเป็นยังราษฎรคือบ่มาเสียสวยให้เฮาแบบนี้บ่ได้เฮาต้องไปเบิ่งนำกันเฮาสิพานำหน้าพาทางไปเก็บสวยด้วยเฮาเองไปเสนาไปนำเฮาเจนาก็พร้อมใจกัน
1: เด้อขน้อยไปก็ไปที่ขน้อยไปก็ไปซะว่า
0: หลายคนก็พากันไปเมื่อไปเห็นคือว่าแหละพากันนั่นพญาก็คิดแนวนั้นก็จึงสั่งให้อามาตย์ผู้หนึ่งเฮ็ดต้มหำเหมือนดังราษฎรกินนั้นให้ตนให้ตนกินไปเห็นเหตุการณ์แล้วพญาแล้วว่าคนโอ้เขาคืออีแซบไรเนาะเอาเก็บเอาห่ำมาเฮ็ดกินนี่ก็คือเป็นตัดแซ่บเถอะเว้ยลองเฮ็ดให้เฮากินมึงด้วยเสนาเว้ยมันอีเป็นเอาได้ว่าซะทางเสนาผู้ใกล้ชิดอามาตย์ผู้ใกล้ชิดก็แล้วคนน่ะ
1: ก็ได้แล้วว่าคณะอีเฮ็ดเฮากินนะ
0: ว่าแล้วอามาตย์ก็ปฏิบัติตามจุดประสงค์ของพญาซะแล้วเมื่อต้มสุกเรียบร้อยก็นำไปถวายแก่พญาและพญาก็ติดตามสิ่งซ้อมเบิ่งซะแล้วเบิ่งว่าพญาเพิ่นจะเฮ็ดหยังเนาะต้มสุกไปถวายให้แก่พญาแล้วก็พญายามและไออามาตย์เพิ่นนี่พญายามติดตามสิ่งเบิ่งซ้อมเบิ่งจ้อบเบิ่งนั่นแหละว่าพญาเพิ่นสิเฮ็ดหยังกับต้มแก็บต้มหำนี่หรือว่าเพิ่นได้ตำรายาดีเป็นยาบำรุงยาอายุวัฒนะจากบ้านนอกซั่นบ่ว่าซั่นซะไปส่วนพญาก็ได้เริ่มรับประทานหำที่ต้มสุกละเอียดดีแล้วเบิ่งพญาทั้งอึดทั้งอืดแล้วทั้งแค้นทั้งสมักอยู่คนเดียวอักมันคือเป ป็นเหล่านี้วะว่าซั่นซะแต่ก็บ่ยอมเสียเปรียบคิดว่าไผจะบ่เห็นตนที่จริงอามาตย์มันจอบเบิ่งอยู่แล้วซิ่งเบิ่งอยู่แล้วซ้อมเบิ่งอยู่แล้วว่าซั่นซะเมื่ออามาตย์เห็นขี้พื้นของพญานันนั้นแล้วก็บ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใดมีแต่คิดในใจของตนเองคิดบ่แล้วแห้วบ่ลันยากหัวควรกับปานนั้นอยากเราสุมูฟังผันย่านพญาขินข่า
1: พญานี่ก็โง่เนี่ยว่าเขาหอมนกกินเก็บกินห่ำปั่นตุ้มูโอ้ยกูจะคว้าควันเน
0: ่ว่าแล้วก็เห็นรูปภาพที่เป็นเต่าหัวของพญาแล้วเนาะฟังอยู่ในสมองของอามาตย์เฮ็ดให้ลาวกินเข้ากับบ่แซ่บนอนกับบ่หลับบัดนี้อามาตย์เพิ่นนั้นเป็นนั้นนั้นลาวจึงอดบ่ลนทนบ่ได้จึงลงเหือนย่างไปย่างมาแล้วมุ่งหน้าไปที่วัดแห่งหนึ่งย่างหวนไปย้อนมาแล้วมุ่งหน้าไปที่วัดแห่งหนึ่งพอไปฮอดวัดก็ไปยืนซ้ำใส่ต้นมีใหญ่ของยาคูซะหน่อยบัดนี้ยืนซ้ำยืนเอื้อยอยู่หั่นแหละต้นใหญ่ของพระครูพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่ตนเห็นสู่ต้นไม่ใหญ่ต้นมีใหญ่หั่นฟังย้อนเราบ่อยากไปเว้าสู่คนฟังต่อปากกันมันสิฟดสินั้นมันสินั่นว่าซั่นซะพร้อมทั้งเล่าเรื่องนั้นให้ฟังต้นไม้ฟังเว้าแต่เท่านั้นแล้วว่าพญากินห่ำเว้าจบแล้วก็รู้สึกสว่างอกสว่างใจเพราะว่าได้เบยอารมณ์ได้เผยความในใจอยู่ในหัวอกของลาวหั่นมานานแล้วมันฟังไว้ไหนหั่นจากนั้นเราก็เฝ้าหีบห้อนกลับเมืองเฮือนเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนพญาตามปกติพอดีในเวลานั้นพญาเพิ่นกำลังปรึกษาหารือกับเสนาอามาตย์ว่าเดี๋ยวนี้ฟ้าฝนชนราทาก็แห้งแล้งมาถึงปัจจุบันนี่7ปี7เดือนแล้วพวกเขาควรไปแห่แหนแผ่นกั้งขอน้ำฟ้าน้ำฝนน้ำพญาอินพญาพรมอาจจะดีบ่ดังนั้นฝนก็จะบ่ตกให้พวกเขาได้ใช้ได้กินน้ำพญาก็ว่าเออใช่น่ะอามาตย์เอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่เฮาว่ามันแห้งมันแล้งมาหลายฟ้า7ปีคือแนวนี้หั่นมันอีเป็นได้บ่คันอีเหมือนเซยนี่น่ะหาว่าพากันไปข้อน้ำฟ้าน้ำฝนนำพญาอินพญาพรมอีดีวะซอกวิธีเฮ็ดตามประเพณีฮิตของข้อน้ำข้อฝนสิดีเด้เนาะหาว่าเนาะว่าซะนี่หลายคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากันลีละวะเห็นลีนำบางคนก็อะไรก็สมชายละเหตุก็เหตุละเนาะมันแห้งแล้งมาหลายปีแล้วได้นี่ว่าซะนี่เบื้องต้นนี่พญาก็ได้ออกคำสั่งแหละให้เสนาสามอามาตย์นี่ไปเสียงหาต้นไม้ที่สำคัญเพื่อมาเฮ็ดกองหางเพิ่นก็ได้สั่งให้ไปซอกเอาต้นไม้ต้นใดสำคัญเนี่ยมาเฮ็ดเป็นกองหางมาบากมาถากให้เป็นกองแล้วจึงได้ไปตัดเอาต้นมีใหญ่อยู่กลางวัดของยาคูต้นมีต้นที่หมอนั่นอามาตย์คนนั้นไปยืนระบายอารมณ์อยู่หั่นแหละเมื่อได้แล้วก็จึงนำมาเจาะเฮ็ดกองแล้วบัดนี้เฮ็ดเป็นกองหางอันมีศิลปะลวดลายอย่างสวยงามกกมีมันเนื้ออ่อนเด้เนาะไม่เนื้ออ่อนขวัดง่ายแก้สบายเด้จังซั่นล่ะก็ค่อยเอานิยมเอากองหางนี่แม่นเอาต้นมีเฮ็ดแล้วก็ทั้งเบาอีกพร้อมแบกก็บ่หนักผู้แบกก็ได้พร้อมทั้งเอาหนังหุ้มหน้ากองได้สำเร็จเรียบร้อยพญาก็ฮีบฮ้อนรอฟังเสียงกองแล้วว่ามันจะม่วนขนาดใดแท้สร้างกองหางมดพระราชวังก็ทดลองตบเบิ่งแล้วตามคำสั่งของพญาเสียงกองเริ่มดังแบบแปลกประหลาดด้วยเสียงบาดกำปั้นของนายสร้างหำใส่หน้ากองบัดใดก็เหมือนกับว่ากองด้วยนี่มันเว้าเป็นภาษาได้หำหำหำว่าซั่นซะนำมาเลยตึงหำตึงหำอยู่ซั่นแหละพญากินหำเด้ออกมาหำกำปั้นทางลงมาได้ตุ่มหำหำพญากินหำอยู่จังซั่นแล้วเสียงคือคือสั่นพร้อมกับเสียงกองดังแนวนั้นก็มีเสียงหัวของประสาราษฎรขึ้นไผก็หัวควรแตกยาวๆเมื่อได้ฟังเสียงกองไอ้กูมูเมนเพิ่นผู้อามาตย์เองที่อดกั้นเสียงหัวไว้ปานใดมันก็ดังออกมาอึกอักอึกอักผู้ใดก็จ้องไปเบิ่งลาวอดหัวเป็นตาคันแข่วนำแท้ๆว่าซั่นซะในหันทางพญาได้ยินเสียงกองแล้วโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้มันแม่นแนวเดียวกันเนี่ยเสียงกองนี่คือมาดังเนี่ยนี้ขึ้นในใจว่า เขาหัวควันตัวกินห้ำได้นี่มันคือว่าดังห้อมห้อมนั้น

0: แล้วแขนไว้หันบักไงหันกองเพลงลัดไส้ดำมาได้ดังทึ่งทึ่งเลยแหละเพื่อนว่าตีเพื่อบอกโมงคู่บาทสันเข่าได้นั่นได้ท่านชิเลนไปเลาะห้องกันมักสันมันกับบกคักต้องเอาเสียงกองเป็นสัญลักษณ์แม่ออกแม่ตนอยู่บ้านอยู่เฮือนได้ยินเสียงกองกับหู้รถว่าเป็นโมงยามเพลงที่ไปทรงเข่าคู่บาแล้วมันบ่มีโมงราโดราด้าน้อโอเรียงคือเดี๋ยวนี้ได้น่าต้องอาศัยเสียงกองหันตีบอกเสียงกองเพลงนี่เป็นแนวนึงเสียงกองตียามแรงนี่เป็นแนวนึงวันศิลป์นะต่างได้กองเพลงนี่ตีบอกว่าฮอดยามไปจันทำดนเพลงแล้วจังซี่นี่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงสิได้ก็แม่นกองตีวันศิลป์นี่ไปแม่แถววัดดงเมียงนี่ตุ้มต้องตุ้มท่องตุ้มท่องตุ้มท่องตอมตุ้มอะไรปานสิงโตจู่ว่าก็ได้เพ้อทั้งเสียงกองเสียงแซงเสียงคล้องกันไปหรือว่าตะกี้สมัยตะกี้เนาะเพิ่นก็เอากองนี่เป็นกองไซ้แบบจังซี่ตีไซ้ชนะบอกกองเสริมไซ้กองระดมจิตใจจังซี่ออกศึกออกสงครามสิเพิ่นก็ใส่กองเด้เป็นสัญลักษณ์ดอกหวาเนาะ
1: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549 เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

了只要要扶你送到那苏维苏米那比诺苏邦普邦帕苏米昂坤来吧苏邦

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซ้ามือซ้าตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าสันซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้หับการยกย่องว่าเป็นรัชาแห่งสารอาหารได้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี่มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี่มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุนอกผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี่มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดดีๆสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันจังซี่นะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี่สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้เพราะเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจังซี่ใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนา ปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดลดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1ชุดเด้นะซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเฮาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
1: มีวิศวกรเฮาแนะนําบ่ให้คําปรึกษานะพวกเฮามีวิศวกรบริการทานตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรหาเลย020-8856-5599 020-8856-5599 และ020-5449-5449 020-5449-5449ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเนอะโนนี้เอนไซม์มากไม่สูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์มากไม่สมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาฝากมาตอนมิดรายการเราเมื่อสุภุสุคนที่ให้เกียรติที่ตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุ่มโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดีเอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-8856-5599 020-8856-5599

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999และ020544954449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอ็นไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอนไซน์โนนี้เอนไซน์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ชื่นเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอนไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-95449

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปี2025ผ่านมาจำนวนพลเมืองลาวมี 7,58,000 คนเฉลี่ยอัตราการเติบโตของพลเมืองมีทะเอียงลดลงในระยะ10ปีผ่านมาโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะที่นำระดับชาติครั้งที่5การสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025เมื่อบริเวณมานี่ท่านนางเพชรสมนสนหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติคณะที่นำระดับชาติผู้ประจำการให้ฮู้ว่าอัตราการเติบโตของพลเมืองลาวมีทะเอียงลดลงระยะ10ปีผ่านมาย้อนการแต่งงานซ่าและเอาลูกน้อยลงที่ส่งผลมาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวผลสำรวจประเมินคุณภาพในเบื้องต้นเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้ที่พลเมืองลาวยังบ่ถูกจดนับประมาณ 3.4 ส่วนร้อยซึ่งการเก็บกรรมพลเมืองที่ไปโอเฮงานและศึกษาอยู่ต่างประเทศอาจจะยังบ่ครบถ้วนเช่นเดียวกันเนื่องจากในเวลาสัมภาษณ์ประชาชนอาจบ่สามารถจื้อจำได้ว่ามีไผเดอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือทั้งหมดขัวเฮือนย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเฮ็ดให้บ่มีผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือนักเดินสำรวจอาจข้ามคำถามด้วยความบ่ระมัดระวังท่านนางเพชรสมนสนให้ฮู้ตื่นว่าพลเมืองสัญชาติลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่เก็บกำได้จากการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยครั้งที่5ปี2025มีประมาณ 313,000 กว่าคนซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวเลขรายงานบริหารที่เป็นทางการแต่ในระบบบ่สามารถเก็บกำได้จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่านในต้นหน้ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบฮอนคนคว้าและวางแผนการติดตามกวดกาแก้ไขปัญหาให้คำตกคนหินเลทรายในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสแถลงข่าวโตสมุนสนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบนดอมินีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลเน้นนักให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่06ทับนย.ลงวันที่7มีนา2025ว่าด้วยการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาแห่คำตกคนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห่วยและการคุ้มครองการขุดค้นเหตุการณ์ต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.ลงวันที่13เมษายน2026ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปุ๋งเตงเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกเหธาตุและผลิตภัณฑ์เหธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและรีเวบกะ123และระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศท่านคำภาพิมาโซนให้ฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กันนี้ให้จะตั้งปฏิบัติตามทิศทีนำต่างๆของรัฐบาลอย่างเข้มงวดโดยให้คะแนนการและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการที่นำสมทบแนนกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขอย่างเด็ดขาดในกรณีมีพนักงานรัฐกรขณะนำแต่ละคันมีการกระทำผิดก็ให้การปฏิบัติวินัยอย่างเข้มงวดจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ท่านได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: พลเมืองทุกคนล้วนแต่มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายบุคคลใดได้ละเมิดกฎหมายระเบียบการของรัฐก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและบุคคลใดบ่ได้ละเมิดกฎหมายแม้เด็ดขาดบ่ถูกลงโทษสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30 น. 53 3โมงและระบบ FM 103.7 MHz ออกอากาศเวลา15โมง5นาทีหา15โมง30นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปฐุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวเป็นต้นว่าความหมายของแอปกฎหมายลาวนี้มีคือแนวใดแอปกฎหมายลาวแม่นหยังและมีความสำคัญคือแนวใดและวิธีการดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวนั้นเฮ็ดแนวใดซึ่งว่ารายการของพวกเราแม่นได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านจะมาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นๆของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเรามีสัมภาษณ์ท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางรัฐการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก่อนอื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงข้าพเจ้าชื่อวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ในการโฆษณาเผยแพร่แอปกฎหมายลาวในครั้งนี้
0: เจ้าก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านเว้าถึงความเป็นมาของแอปกฎหมายลาวว่ามีขึ้นอะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะได้เปิดนำไซต์อย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาปี2016โดยปฏิบัติตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่1753ทับหอสอนอยอจำกอมอลงวันที่10พฤศจิกายนปี2016เห็นดีให้กระทรวงยุติธรรมเปิดนำไซต์คุ้มครองและพัฒนาแอปดังกล่าวในเบื้องต้นเนาะแมนได้พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายที่ได้ประกาศไซต์แล้วลงในแอปกฎหมายโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างว่องไวในระยะต่อมาเห็นได้ถึงความฮิ้งห้องต้องการของผู้สมไซต์จึงได้พัฒนาแอปจากเมื่อก่อนที่พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายได้หันเปลี่ยนมาพิมพ์เผยแพร่บรรดานิติกรรมที่มีผลศักดิ์สิทธิ์และนิติกรรมประกอบความเห็นได้เพิ่มฟังก์ชันประกอบความเห็นใส่ห้างนิติกรรมฟังก์ชันแจ้งเตือนเวลามีการลงนิติกรรมหรือห้างนิติกรรมใหม
0: ่เจ้า
1: ฟังก์ชันดาวน์โหลดนิติกรรมและสามารถแบ่งปันนิติกรรมให้กับบุคคลอื่นได
0: ้เจ้า
1: บรรดานิติกรรมเนาะที่เผยแพร่ลงในแอปกฎหมายลาวแม่นบรรดานิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปที่ได้พิมพ์ลงในเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการมาฮอดปัจจุบันแอปกฎหมายลาวได้พัฒนามาฮอดเวอร์ชัน4แล้ว
0: เจ้า
1: และได้ปรับปรุงให้แท้เหมาะกับความมีห้องต้องการในปัจจุบันและก็อนาคตให้ทันสมัยว่องไวและมีความสะดวกในการเข้าถึงนิติกรรมพร้อมทั้งได้รวมเอาแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายที่มีอยู่แล้วเข้าไว้ในแอปเดียวเพื่อให้สะดวกในการค้นหาคำศัพท์กฎหมายปัจจุบันจำนวนนิติกรรมที่มีอยู่ในแอปกฎหมายแล้วมีทั้งหมด 1,341 ฉบับมีผู้สมใช้แอปกฎหมายแล้วรายกว่า 300,000 ครั้งและผู้ดาวน์โหลดแอปกฎหมายแล้วรายกว่า 10,000 ครั้ง
0: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีมาแต่ดนแล้วได้นอทานตั้งแต่ปี2016และได้มีการพัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้แม่นเวอร์ชัน4
1: แล
0: ้
1: ว
0: ฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านอธิบายตื้มว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีความหมายคืออะไรและมีความสำคัญคืออะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะแม่นมีความหมายและความสำคัญซึ่งแม่นแหล่งข้อมูลทางด้านกฎหมายที่สามารถตอบสนองข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายให้แก่สังคมโดยผ่านโทรศัพท์มือถือเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าสามารถรู้ถึงการเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือนเมื่อมีกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ทุกบ่อนทุกเวลาพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้สังคมรับรู้เข้าใจมีสติในการเคารพและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศนับมือสูงขึ้นนอกนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบส่วนเข้าในการสร้างรัฐของสปป.ลาวให้กลายเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเป็นแอปที่จะช่วยให้บรรดานักลงทุนและผู้ประกอบการเข้าถึงนิติกรรมได้ไวขึ้นและเข้าใจถึงบรรดากฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวข้อมูลของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายแม่นเผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมฉะนั้นบรรดาท่านจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับแม่นถูกต้องและเป็นทางการ
0: เจ้า ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ท่านวิกกี้บุพาริวันอธิบายผ่านไปนั้นเนาะก็แม่นความเป็นมาความหมายและความสำคัญของแอปกฎหมายลาวซึ่งเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีความสำคัญหลายฉะนั้นท่านผู้ฟังก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาไว้ใช้และเมื่อเว้าถึงวิธีการดาวน์โหลดจะมีวิธีการดาวน์โหลดแนวใดและนำใช้แนวใดรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านสืบต่ออธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการของพวกเฮาก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาในระยะต่อไป

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของรายการซึ่งว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วและก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมมาพร้อมด้วยท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสืบต่ออธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวว่ามีวิธีการแนวใดและสามารถนำใช้แนวใดทัน
1: เจ้าท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปกฎหมายลาวได้ในระบบ iOS และ Android
0: เจ้า
1: ในระบบ iOS ให้ประท่านเข้าไปที่ App Store
0: เจ้า
1: แล้วค้นหาคำว่าลาวลอโดยเป็นภาษาอังกฤษเนาะลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งในระบบ Android ก็เช่นกันเนาะให้เข้าไปที่ Play Store แล้วค้นหาคำว่าลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและก็ติดตั้งเนาะเพียงแต่ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนของการดาวน์โหลดพร้อมทางติดตั้งไว้ถึงโทรศัพท์มือถือของท่านบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่จัดพิมพ์ลงในแอปกฎหมายลาวท่านสามารถเข้าอ่านได้โดยบ่เสียค่าและก็บ่จำกัดเวลา
0: เจ้าและนั้นก็แม่นวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวเนาะซึ่งว่าอยู่ในนี้จะมี2ระบบเนาะขึ้นกับมือถือของท่านผู้ฟังว่าใช้ระบบใดเนาะจะมีทางระบบ iOS และระบบ Android ฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในมือถือของท่านได้เมื่อเฮาฮู้วิธีการดาวน์โหลดวิธีการนำใช้แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำใช้แอปดังกล่าวนี้จะมีผลประโยชน์แนวใดได้ท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวแม่นได้สร้างผลประโยชน์อย่างหลวงหลายให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่
0: าน
1: ักเรียนนักศึกษาพนักงานรัฐกรในองค์การรัฐเอกชนและพลเมืองลาวคนต่างประเทศคนต่างด้าวได้รู้ถึงกฎหมายและความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายอย่างถูกต้องสามารถนำไปมูลไซเข้าในหน้าที่เวียกงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงนอกจากนั้นยังมีความสะดวกให้แก่พลเมืองลาวบ่ว่าจะอยู่ใส่อยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเห็นรู้กฎหมายและก็นิติกรรมใต้กฎหมายและยังสามารถประกอบคำเห็นใส่ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทาบทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือได้
0: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีผลประโยชน์อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะคํานึงหรือว่าประโยคนึงที่ท่านวิกกี้เว้ามาเมื่อกี้นี้ก็ว่าจะอาศัยอยู่บ่อนใดของประเทศก็คืออยู่ในทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเรียนรู้กฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและสามารถประกอบคําเห็นใช้ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทาบทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือก็คือผ่านแอปกฎหมายลาวของพวกเฮาใดนั่นเองเนาะเห็นว่าผลประโยชน์นี้มีอย่างหลวงหลายเลยฉะนั้นสุดท้ายนี้ขออนุญาตให้ท่านเชิญชวนท่านผู้ฟังในการดาวน์โหลดและนําใช้แอปกฎหมายเหล่านี้ให้หลายขึ้นท่าน
1: เจ้าตอนท่านี้ก็ขอเรียนเชิญมาท่านผู้ฟังเนาะ
0: เจ้าม
1: าดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวเพื่อเห็นรู้กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ง่ายขึ้นพร้อมทางเรียนรู้ความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายในอย่างถูกต้องนำไปปฏิบัติเข้าในหน้าที่เวียกงานให้ประสบผลเป็นจริงเพื่อสร้างสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้า
1: เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอปกฎหมายแล้วบ่ว่าท่านจะอยู่ใสอยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกก็สามารถเข้าอ่านและก็เรียนรู้กฎหมายและเสาะหาความหมายของคำศัพท์กฎหมายได้ทุกบ่อนทุกเวลาโดยผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน
0: เจ้าแสดงว่าอยู่ในแอปกฎหมายนั้นบ่มีเฉพาะแต่กฎหมายเนาะที่ว่าได้รับรองประกาศใช้ยังมีห้างกฎหมายตื้มบี้และในนั้นยังมีแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายหรือว่าแอปคำศัพท์กฎหมายตื้มบี้เนาะท่านอยู่ในแอปเดียวกันเลยเจ้าและท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวหวังยังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเราและหวังยังยิ่งว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราเติมอีก
1: เจ้า
0: และขออวยพรใส่ เซิญมายังทานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานขอขอบใจ
1: จ้าขอขอบใจ
0: และมาฮอดนี้ก็ต้องขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมาและท่านวิกกี้บุพภาริวันพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
1: สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนักการเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมมื้อนี้ยังคงอยู่กับสันติภาพนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์มาโอมอารมณ์ให้มีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าเป็นผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งการให้การคุ้มครองดูแลสมาชิกเนาะก็อิงตามกฎหมายนะที่ระบุไว้อยู่ในกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่ 54/สพส.หรือว่าสภาแห่งชาติที่นำใช้ในปัจจุบันเนาะเพื่อคุ้มครองดูแลบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนาะที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจก็จะได้รับการคุ้มครองเส้นเดียวกันและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1ข้อสงสัยกับบาแมนเนาะของสมาชิกประกันสังคมที่เพิ่นอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นยังจริงต้องเข้าประกันสังคมประกันสังคมนี่มีความสำคัญแนวใดหรือว่าค่อยสมัครใจเนาะบ่เข้าได้บ่ประกันสังคมนะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยธุรกิจนะอาจจะมีข้อสงสัยในจุดนี้เนาะว่าสามารถเลือกได้บ่จะเข้าประกันสังคมหรือบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะส่วนภาคสมัครใจกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะภาคสมัครใจซื้อก็บอกแล้วเนาะว่าระบบสมัครใจก็หมายความว่าถ้าว่าเราเห็นความสำคัญว่าระบบนี้เนาะมันมีผลดีในการคุ้มครองดูแลเราบ่เฉพาะแต่ว่าในระยะสั้นการเจ็บเป็นเกิดลูกเนาะเสียกำลังแห่งงานนะต่างๆเนาะรวมไปถึงระยะยาวก็คือแม่นการคุ้มครองบำนาญนะคันว่าเห็นว่ามันมีความสำคัญประชาชนทั่วไปก็สามารถสมัครใจได้เอิ้นว่าบ่ได้บังคับเนาะแต่สำหรับภาครัฐภาควิสาหกิจตัวนี้มันระบุอยู่ในกฎหมายอย่างชัดเจนเนาะก็คือแม่นต้องได้ปฏิบัติตามพันธะเอิ้นว่าเป็นพันธะเนาะที่จะต้องได้มีการสมทบซึ่งพันธะนี้เนาะก็ว่าง่ายๆก็คือแม่นคันว่าเว้าภาษาชาวบ้านเนาะประชาชนก็เอิ้นว่าภาคบังคับหั่นแหละเนาะซึ่งทุกคนต้องได้ประกอบส่วนเนาะเข้าในการเอิ้นว่ากองทุนประกันสังคมเนาะเพื่อรับประกันการคุ้มครองการดูแลบรรดาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่สันติภาพได้ว่าไปเนาะบ่แม่นเบิ่งแย้งไผดอกเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองรวมถึงในนั้นเนาะผู้ใช้แรงงานบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนาะคันว่าเว้าเบื้องของภาครัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคหุ้นในวิสาหกิจก็จะเป็นผู้ลงทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจะบ่ได้ไปแบ่งหาภาระเวลาพนักงานที่มีการเจ็บเป็นเวลาพนักงานเกิดลูกเวลาพนักงานเกิดมีการเสียองค์ค่าเสียกำลังแรงงานมีการเสียชีวิตอันนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นพันธะของทางประกันสังคมเมื่อบริษัทได้มีการประกอบส่วนเข้าสู่ระบบแล้วนะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับทางนายจ้างกับว่าแมนเนาะหรือว่าผู้ใช้แห่งงานนะอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าเป็นพันธะเป็นระเบียบที่ได้กำหนดอย่างชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมยกเว้นภาคสมัครใจนี่แล้วเนาะก็คือมันว่าเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเห็นว่าระบบนี้มีความสำคัญก็สามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ซึ่งณปัจจุบันก็มีประมาณ 40,000 กว่าคนเนาะที่ว่าได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศเนาะ 40,000 กว่าคนก็คือมัน 40,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นจำนวนบ่น้อยเด้สำหรับระบบเอิ้นว่าประชาชนทั่วไปเนาะที่เห็นความสำคัญเวกงานนี้ก็นับมือนับเอิ้นว่าผู้สมัครใจหรือว่าประชาชนนี่นะเนาะก็เพิ่มขึ้นหลายเนาะนับมือนับเพิ่มขึ้นหลายก็หมายความว่าประชาชนนี่เห็นความสำคัญเวกงานประกันสังคมนี่หลาย
เพราะว่าอย่างเพราะว่าเพิ่นย่านเวลาเฒ่าแก่มาเนาะจะบ่มีใครดูแลจะบ่มีอันน่ะระบบใดดูแลคุ้มครองเพิ่นเนาะการที่เข้าสมัครใจในระบบประกันสังคมนี้เนาะจุดประสงค์เป้าหมายของผู้ที่เข้าประกันสังคมก็คือแม่นเพิ่นอยากได้เงินบำนาญจะได้เงินบำนาญคือกับพนักงานรัฐคือกับพนักงานบริษัทเอกชนนะที่ว่าได้บำนาญเนาะเพิ่นก็เส้นเดียวกันเวลาเฒ่าแก่มาเพิ่นก็อยากได้เงินบำนาญนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็เมื่ออายุหลายแล้วเนาะออกให้งานบ่ได้คือเก่าได้เนาะสิไปรับจ้างเฮ็ดเวียกเพื่อหรือว่าไปให้หน้าหัวส่วนนี่ก็พอได้อยู่กันว่าสิเฮ็ดเพื่อเป็นธุรกิจจังซี่น่ะเนาะก็แฮงงานนี่เอิ้นว่าเหือแฮงอ่ะนะมันก็น้อยลงนะเพิ่นก็เห็นความสําคัญว่าโอ้คันว่าเฮาประกอบส่วนสมทบไปแล้วครบ15ปีอายุครบเกษียณแล้วฮอดตอนนั้นนี่เฮาบ่เฮ็ดเวียกเฮาก็มีเงินเดือนกินนะเพิ่นก็มาเข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี่ก็ 40,000 กว่าคนหรือว่า 40,000 กว่าคนนะก็ถือว่าหลายพอสมควรแล้วก็มีท่าทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นไวอีกเพราะว่าอิงตามการคุ้มครองณปัจจุบันนี้เนาะทางกองทางองค์การประกันสังคมแห่งชาติเพิ่นก็ได้เริ่มเวียกของเวียกงานเคลื่อนที่เนาะในหลายแขวงเนาะเคยได้ไปทดลองอยู่ในหลายแขวงก็เพื่อเคลื่อนที่แนวใดก็คือแม่นจัดหน่วยงานนึงขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่หมายความว่าบ่ให้ผู้ประกันตนมาหาประกันสังคมเนาะแต่ว่าประกันสังคมมีทีมงานเนาะเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาเครื่องพิมพ์บัตรเนาะเอาการเงินเอาบัญชีไปขึ้นทะเบียนเนาะรวมไปถึงหน่วยงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อธิบายสิทธิผลประโยชน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนพร้อมเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่เนาะก็คือแมนบ่แม่นว่าพวกเขาจะลงไปเป็นหลังคาเฮือนหลังคาเฮือนบ่แม่นจังซั่นเนาะแตกต่างจากระบบประกันภัยเอกชนตัวนี้นี่พวกเขาจะต้องได้มีการโอล้มกันก่อนหมายความว่านัดหมายกันก่อนเนาะบางทีก็จะมีการไปลงให้ข้อมูลก่อนสร้างความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นเอาทีมงานนี่ลงไปเนาะหมายความว่าได้มีการเก็บกำรายชื่อละผู้ที่จะเข้านะมีจำนวนเท่าใดในบ้านนั้นมีจักคนที่จะเข้าและพวกเขาก็เอาทีมงานเคลื่อนที่นี่ลงไปขึ้นทะเบียนกับทีหมายว่าจ่ายเงินยูฮันออกบัตรให้ยูฮันเลยเนาะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปการจ่ายเงินกับแมนพวกเขาก็จะมี QR ให้แต่ละคนที่ว่าเข้ามาสมัครก็สามารถให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ได้ผ่านระบบ QR หรือว่าผ่านธนาคารพัฒนาลาวเนาะเพิ่นจะมีแอป LDB Trust เนาะ LDB อันนี้ก็เป็นคันว่าเฮ็ดบ่เป็นก็ให้ลูกหลานจ่ายให้คันว่าเขาเพิ่นเปิดบัญชีหรือว่าให้ไผก็ได้จ่ายให้เนาะเพียงแต่เอาเลขรหัสบัตรประกันสังคมเข้าไปแล้วก็กดสําระเนาะสําระจักเดือนโปรแกรมก็จะระบุเนาะชัดเจนอยู่ในแอปนั้นก็ง่ายเนาะเพียงแต่พิมพ์เลขรหัสเข้าไปแล้วก็จํานวนเงินที่จะจ่ายจักเดือนสินี่บางคนก็อยากจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนหรือว่าจะจ่ายเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปก็ได้เนาะหรือว่าเข้าไปปองบริการธนาคารพัฒนาลาวคันว่าอยู่ในเขตตัวเมืองนี่ก็จะมีความสะดวกอยู่เนาะคันว่าปองบริการธนาคารแต่คันว่าเขตนอกนี่ก็ยากยากอยู่ยังยุ่งยากอยู่นะก็อาศัยการสำหรับผ่านสแกนก็สิง่ายกว่าเนาะซึ่งแต่ละแขวงก็ได้มีการเปิดบัญชีห้องรับไว้นะเพื่อมีการสำหรับค่าประกันสังคมในแต่ละเดือนให้แก่สมาชิกเนาะทานเฮ็ดบ่เป็นให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ก็ได้แล้วก็พิมพ์รายละเอียดส่งให้เพิ่นเนาะจ่ายจักเดือนเพื่อทีมงานเฮาจะได้มีการไปลงบินนะลงบินในการสำหรับแล้วก็ถ่ายส่งบินให้เด้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าเพิ่นมาสมัครใจเนาะซึ่งในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็คือแม่นว่าเรื่องของความจำเป็นเนาะหลายคนว่าเป็นหยังจึงต้องเข้าประกันสังคม
ก็มีแต่คิดเบิ่งว่าถ้าเฮาเฮ็ดเวียกไปนะก็ณปัจจุบันนี่ก็มีบางคนที่ไปเฮ็ดเวียกกับนะบริษัทเองก็ดีเนาะซึ่งอาจจะบริษัทนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเนาะบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็บ่ได้มีการเอาพนักงานมาเข้าประกันสังคมเทื่อเนาะตัวนี้ก็อย่าลืมว่ามันบ่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายแล้วถ้าว่าบริษัทขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพนักงานมีพนักงานเริ่มรับเงินเดือนนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องเอาพนักงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อหยังเพื่อคุ้มครองดูแลผู้เกี่ยวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้องแต่บางคนก็ยังสวยโอกาสว่าซั่นซะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อทีมเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกดกาพอแล้วเพิ่นจะมีการตักเตือนเนาะเฮ็ดบทบันทึกไปสู่ขั้นตอนการปรับใหม่เนาะอันนี้แม่นฝากให้กับทุกคนเนาะได้เอาใจใส่ตื้มนะสำหรับภาคธุรกิจนั่นแหละเนาะวันนี้เมื่อเฮาเฮ็ดเวียกไปแล้วบ่มีระบบประกันสังคมบ่มีระบบประกันสังคมก็แน่นอนเนาะตอนนี้ท่านอาจจะหนุ่มน้อยหมายความว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่บ่ง่ายๆก็คือบ่ค่อยเห็นความสำคัญปานใดต่อกับการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะบ่ว่าซะว่าเรื่องของภาคว่าผู้ใช้แรงงานบ่อยากเข้าบ่ว่าถึงเอาเว้าเรื่องของผู้ออกแรงงานนี่นะนะถ้าว่าเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแม้แต่ว่าบริษัทเองก็ดีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีสมมุติว่ามีทางเลือกได้นะเนาะก็คิดว่าจำนวนบ่น้อยเนาะที่จะเลือกว่าบ่ค่อยบ่เข้าดอกประกันสังคมค่อยสิประหยัดเงินไว้เองจะเป็นค่อยก็สิไว้ใจเองเนาะนะเรื่องอันนี้เป็นนะเงินค่อยค่อยอยากรักษาไว้เองค่อยอยากคุ้มครองดูแลก็เป็นสิทธิของค่อยนะหลายบางคนก็สิคิดแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเนาะการที่ทานเฮ็ดเวียกไปในแต่ละมื้อแต่ละวันอายุของทานนี่ก็จะบ่ได้ซ้ําเก่าเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสันติภาพเองก็ดีเฮ็ดเวียกไปอายุก็บ่ได้เท่าเก่าเนาะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าเมื่ออายุเฮาหลายขึ้นเนาะมันก็จะมีในเรื่องของพยาธิทุกคนเมื่อยังหนุ่มอยู่ก็จะแข็งแรงภูมิต้านทานยังสูงอยู่บัดเฒ่าแก่มาเนาะจึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่เริ่มมีพยาธิแทรกซ้อนอันใดอันหนึ่งตัวอย่างว่าความดันเนาะตั้งทรงนี่นะเนาะหรือว่าแม้แต่เบาหวานนี่เห็นบ่มักไข้ลังตับอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาบ่เห็นดอกแต่ว่าเวลาที่อายุสูงมามันจะเริ่มเห็นผลจากการนี่ล่ะมันเป็นการสะสมในเวลาเฮาเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มว่าซั่นซะก็แน่นอนก็จะให้เวลาเฒ่าแก่มาก็การเจ็บการเป็นมันง่ายเนาะตื่นมาถ้าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมอย่าลืมว่าในตอนนั้นนะเมื่อถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมแน่นอนเฮาก็จะบ่ได้มีเงินบำนาญกินเวลาเฒ่าแก่และสำคัญเวลาเฒ่าแก่มาเนาะเฮาก็เฮ็ดเวียกคือเก่าบ่ได้ปกติสิไปรับจ้างทําหยังก็บ่ได้ละเนาะและก็แน่นอนบ่มีเงินบำนาญกินถ้าเจ็บถ้าเป็นเด้เฮาจะเอาเงินส่วนใดเนาะมาปิ้นมาพัวกันบางท่านว่าบ่เป็นหยังดอกเงินใครดีเนาะครอบครัวมีฐานะเอาก็โชคดีไปแต่บ่ได้หมายถึงว่าหมดทุกคนมีเงื่อนไขแบบนั้นเอิ้นว่าสังคมลาวกับชนชั้นกลางนี่ก็จะหลายนั่นแหละเนาะว่าง่ายๆหาเช้ากินค่ําเมื่อเฮาบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองนะเฒ่าแก่มาหาเงินบ่ได้ตื้อมีการเจ็บการเป็นออดๆแอดๆเห็นบ่นะแล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมาปิ้นมาปั่วตัวเองเห็นบ่แล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมาเอิ้นว่าซื้อข้าวซื้อน้ำกินสิขอลูกบ่แหมบางคนตั้งความหวังไว้เลี้ยงลูกใหญ่แล้วอันน่ะจะเพิ่งพาลูก
ลูกต้องเลี้ยงเฮาลูกต้องเลี้ยงเฮาอันนี้ก็เป็นความคิดของนะพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละเนาะเมื่อเฮาเลี้ยงเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเฮาแต่ท่านลองคิดโลกนี้มันบ่แน่นอนบางเทื่อเพิ่นสิสร้างครอบครัวเนาะเพิ่นก็ไปอยู่กับครอบครัวเพิ่นเฮาบ่มีเงินเดือนกินเฮาสิเฮ็ดเท่าใดบ่ต้องได้คิดเผื่อแบบนี้ได้บ่ได้หมายความว่ามีลูกหลายคนแล้วโอ๊ยคาดหวังต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งละเลี้ยงเฮาอย่าลืมว่าโลกนี้บ่มีหยังที่แน่นอนเนาะไม่มีจิตเพิ่นเองล้วนๆเป็นผู้ตัดสินใจเนาะบางคนนี่ลูกหลายคนนิ่งกันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีเห็นบ่อยู่ข่าวอยู่ Facebook สันติภาพก็มีโอกาสได้เห็นเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์บ่แม่นอยู่ลาวเนาะแต่เพิ่นลงข่าวครอบครัวก็มีลูกหลายคนแต่มันนิ่งกันพ่อแม่ก็เฒ่าแล้วทุกแต่ละคนก็บ่อยากมีภาระบ่อยากเลี้ยงแม่ว่าซั่นเอาแม่ไปปะอยู่แคมทางตอนกลางคืนเนาะได้ความเอิ้นว่าอัตกตัญญูเอาแม่ไปปะไว้อยู่แคมทางแล้วก็หนีปะแม่ไปมาแบบครอบครัวเลยพาเพิ่นมาแบบครอบครัวเพิ่นก็แก่สลาหลายเนาะแล้วก็มันไผก็นิ่งกันบ่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม่มาปะไว้อยู่ทางไว้งามาทิ่มเนาะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศแล้วก็หนีไปเนาะอันนี้เนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นข้อคิดอันนึงเนาะเฮ็ดให้เฮานี่เอิ้นว่าบ่ควรที่จะคาดหวังกับไผหลายจนเกินไปแม้แต่ว่าลูกของตัวเองเนาะอย่าคาดหวังหลายจนเกินไปว่าเวลาเฮาแก่เฮาเฒ่ามาเขาสิเลี้ยงเฮาเนาะสำคัญเฮามีหลักค้ำประกันหลักเอิ้นว่าสิ่งที่คุ้มครองเฮาไว้ดีที่สุดหมายความป้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะก็บ่เป็นหยังถ้าว่าเฮามีเงินบำนาญกินในแต่ละเดือนแล้วลูกหลานเพิ่นก็ยังฮักยังแพงกันยังเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ก็ดีเนาะก็มีเงินไปเที่ยวมีเงินให้ลูกให้หลานซื้อขนมแต่คันว่าเฮามีเงินแบบนั้นแต่เขาบ่เลี้ยงเฮาก็บ่ต้องไปตกใจเนาะอย่างน้อยเฮาก็มีเงินพอที่จะแบบใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเห็นบ่เบิ่งแยงตัวเองได้เอ้าเจ้าบ่เลี้ยงข่อยก็อย่าข่อยเลี้ยงเจ้าใหญ่ละลักษณะเอิ้นว่าชีวิตนี่มันบ่แน่นอนเนาะอ่ะกับเรื่องของเขาเฮาก็เบิ่งแย่งกันผัวเมียอย่างน้อยก็มีเงินบำนาญกินก็หยังไข่ได้แต่คันว่าเฮาบ่มีหยังเลยบ่มีเงินบำนาญเลยบ่มีอะไรรับเลยตื้มลูกหลานอัตกตัญญูบ่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะอันนี้เท่าแก่มาแทนที่จะเอิ้นว่าพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานนะสบายอกสบายใจก็เฮ็ดให้เอิ้นว่าชีวิตนี้เนาะเกิดความลำบากบัดเท่าแก่สลามาย้อนว่าเอิ้นว่าสภาพครอบครัวบ่มีความสามัคคีเนาะแล้วก็ตื่มเฮาก็บ่ได้คิดเห็นอนาคตของเฮาว่าโอ้เขาดีละอาจจะกินแรงแข็งใจฮะแล้วเนาะว่าโอ้คันว่าฮู้แนวนี้เนาะไปเข้าประกันสังคมมีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็บ่มีลูกมีหลานเลี้ยงเฮาก็มีเงินเลี้ยงดูตัวเองในแต่ละเดือนนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเนาะให้กับนะท่านผู้ฟังนะก็ความจริงแล้วพักพนักงานรัฐก่อนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจตัวนี้ก็เลือกบ่ได้อยู่แล้วเนาะก็เป็นภาคบังคับอยู่แล้วภาคปกติอยู่แล้วแต่สำหรับระบบสำหรับประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดอันนึงให้กับบรรดาท่านฝากไว้ถึงความสำคัญเวียกงานประกันสังคมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
จะมีผลบทสปอร์ตแต่ว่าระยะสั้นอันนี้สันนิภาพว่าถึงบำนาญเท่านั้นเนาะแต่อย่าลืมว่ากันเข้าประกันสังคมภาคสมัครใจนี้นอกจากบำนาญแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์อันอื่นบ่ว่าจะเป็นการปิ้นปัวสุขภาพเนาะก็คือเวลาเฮาบำนาญไปแล้วนึงการปิ้นปัวสุขภาพนึงยังสามารถใช้บัตรได้ปกติพร้อมด้วยครอบครัวเด้อย่างน้อยบ่อันน่ะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮากันยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติเนาะมีเงินบำนาญกินแต่ละเดือนบ่ได้จ่ายละเงินประกันสังคมเวลาบำนาญเนาะฮอดมื้อสุดท้ายนะว่าหมดเกิดมีการเสียชีวิตยังมีเงินนะเมียนคาบสงสการหรือว่าเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะแล้วก็คันว่าครบเงินไขเงินใหม่เงินลูกกำพร้าหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวประกันสังคมยังจะนำไปดูแลครอบครัวเพิ่มเติมอีกเนาะจ่ายเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะและก็อย่าลืมว่าสำหรับประชาชนทั่วไปบ่เฉพาะแต่ว่าเงินบำนาญเท่านั้นเนาะมีการคุ้มครองปีนปัวสุขภาพมีเงินออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้ารวมทั้งหมดแม่น7อุดหนุนด้วยกันเด้อสำหรับภาคสมัครใจอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นำมาโอมาลมให้บรรดาท่านได้รับฟังเกี่ยวข้องกับความสำคัญเวียกงานประกันสังคมว่าระบบประกันสังคมมีความสำคัญแนวใดต่อกับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนรวมไปถึงครอบครัวนะจะได้รับการคุ้มครองตามที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะก็แน่นอนครอบครัวนี่ก็จะได้เพียงแต่มีสิทธิ์ไปใส่บัตรปิดไปปิ้นปัวอยู่หมอหมายว่าท่านจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เลยเนาะอันนี้แม่นสันติภาพเป็นห่วงหลายในจุดนี้กรณีที่ความจริงแล้วมันบ่ได้มีหยังยากเลยในกรณีนี้ในการที่จะมาแจ้งบัตรนักศึกษาซื่อๆนี่นะเนาะบ่ได้มีหยังยากเลยเอกสารท่านก็มีอยู่แล้วเนาะลูกของท่านนี่ก็มีอยู่แล้วทุกคนที่ว่าเป็นนักศึกษาจะมีบัตรนักศึกษาอยู่แล้วเนาะทุกคนมีอยู่แล้วหรือใบยังจริงการศึกษาทุกโรงเรียนก็ถ้าว่าไปพัวพันเพิ่นก็จะมีให้อยู่แล้วเพียงแต่เอาเอกสารเก่ามายื่นประกันสังคมเท่านั้นเองเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดแล้วลูกของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มตามปกติเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้แมนอยากฝากส่วนหลายแล้วก็คือแมนบ่ฮู้ระเบียบอันที่1อันที่2ฮู้แล้วอาจจะถือเบาเอ้อมื้อนั้นมื้อนี้จึงอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจึงไปแจ้งก็ได้ก็คิดว่าสิบ่มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นแต่บังเอิญเนาะคันว่ามีการเจ็บการป่วยเกิดขึ้นของลูกของท่านเนาะอันนี้เนาะท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองคือสันนิภาพได้ว่าไปเลยคันว่าเจ็บหน่อยนี่ก็แนวนึงแมนอยู่ท่านอาจจะมีเงินเพราะว่ามูลค่ามันบ่หลายแต่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแขนขาหักผู้ใดเนาะหรือแม้แต่พญาติเองก็ดีเนาะผ่าตัดต้องได้ผ่าตัดจังซี่เนาะยุคนี้ก็ถือว่าค่าครองชีพกับแพงหรือแล้วเงินหามาได้ก็พอแต่ได้กุ้มแม่นบ่คันว่าสนสั้นกลางแม่นบ่พนักงานทั่วไปกินเงินเดือนสินะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วแหละหายากเนาะที่ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนเผื่อไว้ในการปิ้นปัวสุขภาพนี่นะเนาะก็ถือว่ายากหลายเพราะฉะนั้นมันก็จะแตะต้องสภาพเศรษฐกิจครอบครัวถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นเนาะความจริงแล้วอันนี้เป็นการป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังก็คือแมนให้มีสติเนาะสันทานได้ฟังสันติภาพในมื้อนี้แล้วให้ทานไปเบิ่งสมโนครัวคืนเนาะลูกของทานขณะอยู่ในวัยเกี่ยมเข้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือว่าเดี๋ยวนี้เรียนอยู่วิทยาลัยแล้วให้ทานไปเบิ่งสมโนครัวคืนว่าลูกของทานไก่อายุ18ปีแล้วอย่างถ้าอายุไก่18ปีแล้วให้ฮีบฮ้อนให้ลูกของท่านเนาะแนะนำให้ลูกของท่านเอาบัตรนักศึกษามาให้พ่อก็ได้พ่อมายื่นให้ก็ได้หรือใบยังจริงการศึกษา
เนาะให้พ่อให้ไผก็ได้มายืนให้ก็ได้เนาะเคียงคู่กับบัตรประกันสังคมสำเนามามายืนเพื่ออัปเดตข้อมูลแล้วลูกของทานก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติหมายความว่าสามารถไปใช้บัตรประกันสังคมได้ตามปกติคือเก่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นสิ่งอันว่าความปรารถนาดีเนาะจากทั้งรายการประกันสังคมของพวกเขาทางคณะนำเพิ่นก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะกับบรรดาทานครอบครัวของทานลูกของทานพร้อมเพื่ออยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์การคุ้มครองเต็มภายใต้ระบบประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินเฮาทอกทุกเดือนได้อย่าลืมว่าเงินเฮาทอกทุกเดือนแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบเฮาก็จะเสียสิทธิ์อยู่ดีเนาะเพื่อป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังนะเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาตามค่อยน้อยใจว่าเป็นอย่างตัวเองได้ทอกเงินแต่ละเดือนคือบ่ได้รับสิทธิ์เวลามีการเจ็บเป็นก็ย้อนว่าทุกอันมันมีระเบียบการคุ้มครองของมันเนาะเฮาต้องยอมรับเฮาต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะบ่เฉพาะแต่ว่าประกันสังคมดอกนะประกันภัยเพิ่นก็มีระเบียบของเพิ่นคือกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านได้รับรู้แล้วก็ขอให้ฮีบฮ้อนเนาะให้ลูกของท่านได้นำเอาเอกสารบัตรนักศึกษาหรือไปแจ้งจิตการศึกษาเพื่อมาแจ้งประกันสังคมเพื่อลูกของท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติเต็มนะภายใต้ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะก็ขอขอบใจในการที่รับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ติดตามรับฟังในมื้อต่อๆไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาในรายการไปก่อนสบายดี

0: าพระผงก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ปลาประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ปลาสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเต็มไปด้วยชีวนพันธุ์น้ำสัตว์ป่าร่วมช่วยกันรักษาธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อมสวัสดีท่านผู้ฟังจากแพงต้อนรับท่านกับสุรายการพบปะรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ FM 37 MHz พบรายการมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันศุกร์แล้ววันที่8พฤษภาคม2026แฮม7ค่ำเดือน6จุลศักราช2388พุทธศักราช2568เอาเวลาก็ไว้ไว้ปุ๊บปั๊บปุ๊บเดียวเนาะท้ายอาทิตย์แล้วแล้วก็ต้นเดือนพฤษภาคมท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนคือเก่าเนาะเห็นข่าวนี่และทานลงซื้อออนไลน์เบื้องจากภาพหลายคนก็ว่ามันภาพของแท้ว่าตู่แค่อยู่ทางภาคใต้หั่นน่ะเนาะเป็นห่วงได้หาอยู่หากินซั่นตู่แค่ย้ายใหญ่เบื้องจากภาพบางท่านก็ยังซอกหาข้อมูลอยู่ว่ามันเรื่องจริงบ่แต่ว่าเบื้องจากภาพนั้นก็จะคือว่าของแท้ท่านผู้ฟังเนาะพอเบิ่งหัวแล้วก็ห่างปลุบปลอปลุบปลออยู่ท่านผู้ฟังโอ้อันนี้ก็เป็นห่วงเด้หลายคนก็ว่ามันภาพของแท้เอ้าก็รอท่าเบิ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสิมีการชี้แจงขึ้นเอาได้ต่อกับสัตว์น้ำที่ระยะนี้คือว่าเนี่ยฝนตกเด้สัตว์มันออกซอกหาอยู่หากินเนาะอันนี้ก็ให้เฝ้าระวังน้ำกันและท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นห่วงหลายติดตามน้ำกันเนาะถ้าว่ามีความคืบหน้าข่าวๆจังใดก็ทั้งและการกระทรวงประสานหาทางภาคส่วนนี่แหละทั้งกระทรวงกสิกรรมชีวแวดล้อมทั้งกรมป่าไม้ได้ทั้งหน่วยงานเป็นพวกพันกันนี่นะหน่วยงานอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนี่นะเนาะว่าเป็นคืนแนวใดได้ข้อมูลแล้วจะมาแจ้งให้ทราบเตือนทุกท่านเด้อและก็มื้อนี้ก็สิว่าสุฟังตื่มหลังจากว่าเฮาได้เว้าไปเมื่อวานนี้เนาะว่ามีเหตุป่าตายหั่นอยู่สายน้ำเสโดนนะเขตเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจับประสักนั้นเนาะเมื่อนี้ก็เห็นข่าวเพิ่นได้มีการลงติดตามแล้วภายในกสิกรรมไปชิงแวดล้อมแขวงจับประสักและยาต่อไปจึงสิว่าสุฟังตื่มรายละเอียดว่าป่าตายเป็นคือเท่าใดก็คือว่าเลยเนาะประชาชนอาศัยแรงน้ำเลยในการแตงอยู่คั่วกินตัวอย่างว่าเนาะห่วยมาเห็นสภาพมีสารปนเปื้อนสารเคมีลงน้ำไว้บอกกับบอกกล้ากินเนาะบอกกล้าดื่มบอกกล้าใช้แล้วอันตรายเพิ่นก็สั่งห้ามมาแล้วบ่ให้กินเด้อป่าตายทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เหตุการณ์คือว่าแหละเราถามฟังตึมแล้วจะต่อไปสิว่าสุฟังเนาะข้อมูลข่าวสารจากทางรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมกันนั้นต่อท้ายก็จะให้ฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของสัมปทานกรที่ได้เข้าร่วมยกระดับความรู้สึกในการสร้างความเข้มแข็งเรียกงานโฆษณาปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเฮานี้ในขอบเขตป่าสงวนอุทยานแห่งชาติในแต่ละท้องถิ่นมาให้บริการได้รับฟังตื่มเนาะสำหรับความรู้สึกสัมปทานกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในแต่ละครั้งจะให้ท่านได้พักฟังเพลงก่อนและจึงกลับเข้าสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

อันนี้ท่านผู้ฟังรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงสาธารณรัฐลาวเป็นได้พันไปข้อมูลข่าวสารสาธารณรู้ได้จากรายการพวกเขาสปอตโฆษณาจากรายการให้วิทยการได้ฟังเป็นประจำเขาก็อย่าลืมระยะนี้ฝนกระตกได้นอกเข้าสู่หน้าฝนก็คือบริเวณแหล่งเอกสารบ้านซองใกล้ภูผาป่าไม้แม่น้ำลำซีก็อย่าลืมเด้อให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการมีสตินำกันเนาะปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติคือบ่ได้เว้าได้ว่าตลอดเงินสารบ้านสองใกล้ภูผาป่าไม้ย่านดินเตือนทับถมนี่น้ำปลาไหลชูแห้งแดก็ขอให้ทุกท่านได้พร้อมกันเป็นเจ้าการป้องกันเตือนหัวทีมีพี่น้องอยู่ทั้งภาคเหนือหรือว่าภาคกลางภาคใต้ก็ขอให้แจ้งกระต่อกันไปเนาะเป็นห่วงจะหน่อยมันเกิดมาแล้วบ่ทันนี่กันบ่ดีกว่าแก้บัตรเกิดเทมันสิแก้บ่ทันแท้ๆท่านผู้ฟังก็มาฟังตื่มข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์มีป่าตายอยู่ทางสายน้ำสีโดนฮั่นอยู่ทางเมืองสนาชมบูรณ์แขวงจำปาสักล่าสุดนี้ทั้งแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักรายงานสภาพป่าตายอยู่สายน้ำสีโดนเขต3บ้านสามบ้านเนาะเมืองสนาชมบูรณ์แขวงจำปาสักวัดในวันที่4พฤษภาคม2566ทั้งแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้รายงานการเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายอยู่สายน้ำสีโดนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามและก็บ้านคีรีเมืองสนาชมบูรณ์แขวงจำปาสักว่าภายหลังที่ได้รับแจ้งจากคณะพักองค์การปกครองขั้นท้องถิ่นว่ามีป่าตายอยู่สายน้ำเสดูนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามบ้านคีรีในวันที่2พฤษภาคม2566นี้ทั้งแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องขั้นแผนกและองค์การกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองสนาชมบูรณ์ร่วมกับองค์การปกครองบ้านนาดานนาขามและก็บ้านคีรีนะเขาห่วมได้ลงติดตามการกวดการสภาพการตายของตัวป่านั้นว่าป่าตายระยะ 2-3 พันพันมาเนี่ยเฮ็ดให้มีกลิ่นเหม็นและก็น้ำคุณแดงอิงตามคำให้การของคณะพักองค์การปกครองบ้านที่ได้ลงห่วมกับในการเก็บข้อมูลนี่ป่าเริ่มตายวันที่28มิถุนายน2026หาวันที่2พฤษภาคม2026โดยบ่ฮู้สาเหตุการตายของป่าที่ฟูอยู่ตามแคมแม่น้ำในเขตบริเวณ3บ้านในบริเวณ3บ้านก็คือมีบ้านใกล้เคียงหั่นแม่นมีโรงงานนะหรือว่าโรงงานเขตอุตสาหกรรมหรือกิจการต่างๆส่วนหลายและประชาชนในเขตนั้นแม่นเฮ็ดกสิกรรมปลูกข้าวแล้วก็ส่วนครัวขนาดน้อยท่านผู้ฟังในการลงติดตามกฎการเก็บกำข้อมูลอยู่ภาคสนามตัวจริงครั้งนี้ทางวิศวกรได้นำใช้เครื่องวัดแท้คุณภาพน้ำขั้นพื้นฐานเป็นต้นเป็นความเป็นกดด่างบ่คาสักน้ำไฟฟ้าของน้ำอุณหภูมิของน้ำแล้วก็ตะกอนแขนลอยทั้งหมดที่ละลายในน้ำผลการวิจัย3จุดบ้านนาดานนาขามและก็บ้านคีรีมีความเป็นกดด่างแดอุณหภูมิของน้ำแดอุณหภูมิของน้ำนี่31แล้วก็13องศา34ถึง99องศา33แล้วก็02องศาอันนี้สิเป็นค่าวัดแท้ของอุณหภูมิเนาะตามหลักการของการวัดแท้น้ําท่านผู้ฟังแล้วก็ตะกอนแขนลอยทั้งหมดที่ละลายในน้ํา57ลิตร55ลิตรแล้วก็57ลิตรอันนี้สิเป็นวิศวการของเบิ่นผ่านจากการสังเกตค่าวัดแท้ทั้ง3จุดเห็นว่าความเป็นกดด่างทั้ง3จุดแม่นขึ้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นด่างสูงหลายซึ่งค่าความเป็นน้ำปกติเป็นอยู่ระดับ5-9นะสาเหตุที่ค่าความเป็นด่างอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นว่ามีสารละลายด่างเข้มข้นเจือปนน้ำหรือว่าสารละลายนั้นมีส่วนผสมสารเคมีความเป็นด่างด่างสูงเช่นว่าโซเดียมไดออกไซด์หรือว่าโซดาไฟแคลเซียมไซออกไซด์ปูนขาวหรือว่าโซเดียมคาร์บอเนตจากกระบวนการทั้งเคมีทั้งอุตสาหกรรมจากน้ำเปื้อนที่บริพันธ์การบำบัดจากโรงงานหรือว่าการฟอกย่อมอุณหภูมิน้ำจุดบ้านนาขามบ้านคีรีแม่นเอาสูงเหมือนว่าแต่กระบอกสามารถที่จะป่าตายได้เพราะว่าน้ำลึกเป็นบริเวณกว้างค่าวัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นต้องใช้ในการละลายสารอินทรีย์ด้วยวิธีการทางเคมีเห็นว่าจุดบ้านนาดานและก็บ้านคีรีแม่นมีค่าต่ำกว่านะแล้วก็อยู่ในเงินไขปกติแต่จุดบ้านนาขามเห็นว่าสูงกว่าห้อยซาวมิลลิกรัมนะหรือว่าสูงประมาณ 32.6 มิลลิกรัมทับหนึ่งแต่ก็บ่สูงเกินไปยังเป็นค่าที่ห้องหับได้ทั้งแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานตื่มว่าภ
่านการกวดการตัวจริงเห็นว่าสภาพการนี้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนและสัตว์ปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองสนสมบูรณ์ก็ได้ออกแจ้งการนะลงวันที่4พฤษภาคม2016โดยแนะนำให้คณะพักนะหักฐานตาแสงในบ้านนะแจ้งต่อพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตบริเวณดังกล่าวนี้หยุดการนำใส่น้ำและก็บ่ให้เอาปลาที่ตายและก็สัตว์น้ำที่ตายนั้นมาบริโภคจนกว่าเหตุการณ์จะกลับคืนสู่สภาพปกติปัจจุบันแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังสืบต่อประสานสมทบกับกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นแห่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องขั้นแขวงขั้นเมืองเพื่อลงติดตามกฎกาและก็เก็บกำตัวอย่างน้ำปลาสัตว์น้ำส่งไปวิจัยยุทธศูนย์วิจัยของศูนย์กลางเพื่อยังยืนสาเหตุการตายของปลาให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์นี้ให้กลับคืนสภาพปกติตามฝั่งเอาอันนี้ก็เป็นข่าวจากศูนย์ท้องใจแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะมาให้สังคมพอได้ฟังเบื้องจากสื่อออนไลน์เพิ่นก็โอ้เห็นข่าวเป็นตาย่านเนาะเหตุการณ์ต่างๆเพิ่นก็สิมีการซอกหาสาเหตุมาแจ้งให้สังคมทราบตื่นอีกเอาใจท่านได้พักฟังเพลงแล้วจึงกลับกับช่วงรายการจึงมาฟังความรู้สึกการสัมภาษณ์จากสมณกรที่ได้เข้าร่วมฟูกหมสร้างความเข้มแข็งด้วยงานโฆษณา

0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ทำมาฟังรายการผู้พิพากษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวเวลากับไว้ไว้ปุ๊บปั๊บเดียวจากเวลามาไหลแล้วเนาะเอาขอบใจทางรายการผู้พิพากษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสารลาวจากคณะโฆษณาโฮมสุกังพักร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดรายการที่ขึ้นมากับเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารกฎหมายกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบียกงานของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้สังคมได้รับทราบจะให้ท่านได้พักฟังเสียงความรู้สึกสมณกรแล้วพวกเขาได้ลงไปสร้างความเข้มแข็งฝึกอบรมให้แก่พนักงานกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองแขวงและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและก็ขอบเขตอุทยานต่างๆได้เข้าร่วมด้วยกันโฆษณาโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเวียกงานนี่แหละผู้พิพากษาสภากรธรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมฟังเสียงสัมภาษณ
1: ์คือว่าข้าพเจ้าพรสัญญาสามมาจากเมืองหัวเมืองแข่งหัวพันคือว่าในการเพิ่มโฮมครั้งนี้รู้สึกว่าดีใจเนาะที่ว่าอันทางอันที่ว่ามีความรู้สึกดีใจได้เนาะที่กระทรวงอันกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะถือว่ามีทุนเฮออันแต่ละเมืองแต่ละแขงได้อันมีการเข้าฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันแล้วก็เฮ็ดเฮออันได้บทเรียนได้หลายอย่างเนาะก็มีความสำคัญได้นั่นแหละเนาะประชาชนเฮาก็อาศัยว่าอยู่นำป่าใหม่เป็นธรรมชาติเนาะเป็นการทำมาหากินแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่เนาะเพราะว่าเฮ็ดเฮอดินดำน้ำซุ่มเฮ็ดมีแรงหนามห้วยหนามเนาะจากภาคเชิงสังคมที่ว่าจากเฮยุดการทำลายป่าเนาะหรือว่าเป็นต้นเป็นการทางให้บ่หรือว่าอันทางให้เฮ็ดสวนยาเนาะเพราะว่าเฮาทำลายป่าไปแล้วมันจะเฮ็ดเฮห้วยน้ำหรือว่ามีการบุกแห้งเฮ็ดเฮประชาชนขาดน้ำกินนั้นปัญหาหนึ่งปัญหาที่สองก็เฮ็ดเฮว่าเวลาที่ฝนตกมาเนาะมันจะเฮ็ดเธอมีน้ำได้น้ำป่าได้หลากมาถือว่าคือวันห้าคู่มือนี่แหละเนาะว่าเฮ็ดเธอประชาชนหันได้รับผลกระทบหลายอย่างหรือว่าให้นาตาก้ามันก็บ่มีอันต้นไม้แล้วก็เฮ็ดเธอน้ำไหลลงมาท่วมบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าให้นาเฮ็ดเธอประชาชนหันบ่มีที่อยู่อาศัยบางบ้านนี่เนาะแล้วก็ให้นาก็ท่วมถือว่าบ่มีข้าวกินถือว่าปัจจุบันนี้มันมีลายคงท้องถิ่นลายแข้งลายเมืองเนาะจากเฮอประชาชนทั่วประเทศนี่แหละเนาะจากเฮอปกปักรักษาสัตว์ป่าแล้วก็ป่าไม้เพื่อว่าเฮอเป็นประเทศที่ว่าสีเขียวเนาะเฮ็ดเฮอมีการน่าโสมน่าอยู่เราเฮอเพื่อว่าเฮอมันหอนลายหน้าตัดไม้ลายเนาะคือว่าอยากให้ทุกคนหันปกปักรักษาป่าไม้เพื่อประเทศชาติ
0: ผ่านไปนั้นก็เป็นความรู้สึกจากสมณกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะและเป็นการโฆษณาเพื่อให้เขาถึงประชาชนให้ได้รู้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวนะโดยเฉพาะและเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติชีวานุพันธ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าเนาะการบุกลุกที่ดินป่าไม้นี่ผ่านมาคือฮู้แหละเนาะจับตาวซาวเอากับบ่ได้มันต้องอยู่ในระเบียบหลักการเนาะแม่นว่าเพื่อทำการผลิตก็ต้องได้มีการขอบเขตในการเสนอต่างๆก่อนสิขยายพื้นที่ทำการผลิตดังนั้นก็คือว่าการบุกลุกได้เนาะกฎหมายมันมีก็ต้องได้เอากฎหมายมาใช้ต้องเสนอไปตามระเบียบการท่านผู้ฟังเอาขอบใจมิรักการทุกท่านครับฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั่นลาวในมือวันศุกร์วันนี้เอาคอยไปคอยมาเด้อบางท่านมีเพียงจะเดินทางไปลินไปเที่ยวเด้ในมือพักผ่อน2-3มื้อข้างหน้าเนาะให้ค่อยไปค่อยมาสำคัญถ้ามีการดื่มสิ่งมึนเมาแห่งเทศกาลบุญก็หลายอย่าขับรถเด็ดขาดเด้อถ้าว่าเมาดื่มสิ่งมึนเมาแล้วให้พักผ่อนเพื่อความปลอดภัยบ่อยากให้กินแดงเสียใจตลอดชีวิตเวลาเบิดเบิดเวลาสมราภิมวงพร้อมด้วยในสังคมคุ้มเสียงและท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังและการพ่อออกอากาศทางระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์พร้อมทางออกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านสามารถติดตามมาฟังได้ที่เว็บไซต์ของเขาที่ www.lnr.org.la พบกันมื้อนี้แม่นมื้อวันศุกร์แฮม7ค่ำเดือน6ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569ตรงกับอเมริกาถือว่าเป็นมื้อวันที่8เนาะเป็นมื้อวันที่8เดือนพฤษภาคม2566และการพ่อได้รับเกียรติจากท่านดร.สอนไสยราชวงศ์ผู้อำนวยการโรงหมอมิตรภาพ150เตียงเพิ่นจะเว้าเกี่ยวกับผลสำเร็จการโครงการก้าวตามห้อยพระบรมมหาศาสดาผ่าตัดหัวเข่าและข้อสะโพกเสื่อมและพร้อมกันนั้นรับเกียรติจากนักข่าวจากหลวงบางอาภูเดชภูผาจะรายงานหุ่นเกี่ยวกับการมอบรางวัลนักเรียนเก่งระดับชาติพร้อมกับบรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ดวงบางปัจจุบันนี้เป็นขึ้นแนวใดเนาะแต่ว่าตอนนี้พวกเราจะไปสัมภาษณ์ท่านดร.สนใจราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพ150เตียงกันก่อนเพิ่นอยู่ในสายนะพวกเขาแล้ว
2: เจ้าสวัสดีท่านดร.สนใจราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพ150เตียง
3: เจ้าสวัสดี
2: ก้าวก่อนอื่นขอขอบใจท่านที่ได้สละเวลาร่วมรายการฮอบบ้านผ่านเมืองพวกเขาท่านเจ้าอาจากท่านว่าฮู้เกี่ยวกับผลสำเร็จโครงการก้าวตามห้อยพระบรมศาสดาผ่าตัดหัวเข่าแล้วก็โคสโปกเทียมแบบปัจจุบันนี้ถือว่าโครงการของเขาเป็นจังใดและกับผลสำเร็จเจ้า
3: ท่านเจ้าเพื่อสนใจราชวงศ์มีความเห็นต่อการจัดทำปฏิบัติโครงการ300พระศาสดาโดยสารหัวมือระหว่างองค์หมอพิจารณาและองค์พยาบาลอิริยาบถในโครงการดังกล่าวนี้พวกเขาก็ได้มีการร่วมมือกันแต่5เดือนที่ผ่านมาเนาะ
2: เจ้า
3: จากการเริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติพวกเขาก็ได้ประชุมกันเป็นระยะจนถึงวันที่4และวันพอดวันที่7พวกเขาก็ได้เริ่มจัดตั้งเรียกงานของโครงการเพราะนั้นแล้วในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของโครงการนั้นพวกเขาก็ได้พัฒนาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทั้งการนำทั้ง2ฝ่ายก็คือในนามรัฐบาลต่างหน้าก็แม่นทั้งการเอกอัครราชทูตและสายรัฐไทยประจำสปป.ลาวและก็ท่านเอกอัครราชทูตของลาวประจำราชอาณาจักรไทย
2: เจ้าน
3: อกจากนั้นก็มีท่านรองรัฐมนตรีและก็มีท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลและก็มีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์กิริติซึ่งเป็นประธานของมูลนิธิของโครงการดังกล่าวเพราะฉะนั้นแล้วการเรียกดังกล่าวก็เป็น

0: มีจิมเทศหมอพยาบาลบังแลสลบกายภาพบำบัดหมอผ่าตัดแต่ชิ้นวิเคราะห์ทั้งสี่อื่นที่ได้เรียกรวมกันทั้งสองภาคส่วนสองประเทศ
1: เจ้า
0: การเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเป็นพวกเขาสามารถปฏิบัติได้จำนวนกรณีการผ่าตัดนี้มี53กรณี
1: นะ
0: 53กรณีตั้งแต่ใน53กรณีนี้มีกรณีที่ว่ามีความยุ่งยากหรือว่ากรณีของพยาธิที่ซับซ้อนหลายก็ได้ส่งไปผ่าตัดอยู่เมืองไทยหันจีกรณี
1: เจ้า
0: ที่พวกเขาได้เห็นอยู่ในโรงพยาบาลมีสภาพนี้แม่น49กรณีใน49กรณีนี้แม่นเปลี่ยนคอของเขาและคอหัวกระดูกคบขาหรือว่าคอสะโพกนั้น
1: เจ้าร
0: วมทั้งหมดแม่น74คอบางคนก็แม่นหัวเข่า2เบื้องบางคนก็แม่นคอสะโพก2เบื้องแล้วเราจึงรวมเป็นจำนวน74คอที่ได้จัดตั้งปฏิบัติได้เหตุสำเร็จการถ้าทัดเปลี่ยนดังการนั้นแม่นคือว่าได้รับผลสำเร็จสมบูรณ์
1: เจ้า
0: และปลอดภัยทุกกรณีแต่ทุกคนก็สามารถเริ่มแอบย่างแล้วนะอันนี้ก็แม่นว่าผลดีที่การร่วมมือที่ได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากบริเชียค่าเกี่ยวกับเรื่องการนำไส้คอกระดูกหัวเข่าและคอหัวกระดูกข้อขาอันนี้มันโครงการเพิ่นได้นำมาช่วยเหลือ
1: เจ้า
0: แม่นโดยการรับสนับสนุนทุนฮ้อนจากพระอาจารย์หลวงพ่ออินถวายวัดตานาคำน้อยแล้วก็หลวงพ่อสุธรรมวัดตาบ้านตากได้ทำเจ้าคุณอันนี้ประมาณอันนี้ก็เป็นทีมประสงค์ของเพิ่นก็เป็นผู้สนองทางด้านงบประมาณ
1: เจ้า
0: เพิ่นมีนะการระดมทุนจากผู้พิจิตใจศรัทธาทั้งอยู่สปปลาวแดอยู่ทั้งเมืองราชรัฐไทยแดแล้วก็คงจะได้นำมาอับใส่ในโครงการดังกล่าวนี้โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่4ที่ได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการที่1ของมูลนิธิดังกล่าวนี้ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่ครั้งที่1ก็เป็นอยู่ประเทศเนปาล
1: เจ้า
0: ครั้งที่2ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภูฏานนะครั้งที่3ก็เป็นได้ปฏิบัติอยู่ศรีลังกาตั้งที่ที่ก็เป็นยุทธศพบลาวเขาดังนั้นเห็นว่าการทำมือดังกล่าวนี้โดยการดำเนินความสะดวกของกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขและบรรดาทีมงานแพทย์หมอทั้งสองภาคส่วนก็คือโรงพยาบาลศิริราชและคณะบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมกับโรงหมอมิตรภาพพวกเขานี้แม่นได้มีการประวัติทำมือช่วยเหลือนอกจากการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ทุกข์ยากผู้มีเงินไขไปใจคาหัวคอกระดูก
1: เจ้า
0: หัวเข่าและกระดูกสะโพกแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือทิศสอนให้บุตรเมียนเกี่ยวกับการบริการการผ่าตัดให้แก่แพทย์หมอลาวที่จะเป็นการต่อยอดในอนาคตตรงนี้โครงการดังกล่าวนี้พวกเขาก็ได้ยังจะได้สืบต่อนะ
1: เจ้าเจ้า
0: ให้การร่วมมือในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะจะเป็นการแลกเปลี่ยนบุตรเมียนต้องการตื่นอีกในอนาคตท่านข้าพเจ้ากับทางนายทางหลวงมิตรภาพแสดงความขอบพระคุณใจต่อทางทีมงานจากราชการไทยและก็ทีมงานจากโรงพยาบาลหลวงมิตรภาพนี้เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อผู้ทุกข์ยากจะมีความอาจสามารถใช้ใจให้ไทยกับเจ้าได้กลับคืนมาใช้ชีวิตอย่างได้กลับคืนมาเป็นปกติลดพ้นการเจ็บปวดและกลับคืนมีชีวิตใหม่ในการใช้ชีวิตสู่สังคมของเจ้าและการลดพ้นภาระของครอบครัวและก็สังคมนี่ก็เป็นผลดีของโครงการโครงการดังกล่าวนี่ก็เป็นโครงการที่เป็นมนุษยธรรมแหละ
1: เจ้า
0: เพื่อช่วยสังคมและมวลมนุษย์ด้วยกันเจ้า
1: เจ้าท่านแต่เราสามารถประเมินได้บ่โครงการนี้ในการใช้ใจนี่งบประมาณนี่หลายปานใดเนาะที่เพิ่นได้ช่วยเหลือพวกเฮานี่ท่าน
0: ก็ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นโครงการที่พวกเฮาจะต้องได้เอาเป็นแบบอย่างนั่นแหละ
1: เจ้า
0: ผู้ที่มีเงินไขผู้ที่มีจิตใจศรัทธาหรือว่ามีทุนทรัพย์ที่จะบริจาคช่วยเหลือสังคมอยู่ภายในสปปลาวของเฮานี้ในอนาคตเนาะพวกเราจะได้พร้อมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปอีกเจ้าขอบใจ
1: เจ้าท่านขึ้นได้53กรณีที่มารับการช่วยเหลือมาจากแขวงในแดนภาคส่วนในแดนเจ้า
0: 53กรณีนี้มันก็เก็บเป็นพวกเราได้เริ่มต้นคัดกรองมาจากทั่วประเทศแหละแต่มันมีหลายแขวงเนาะมีหลายแขวงอันนี้
1: เจ้า
0: พ่อก็เห็นได้มีมาจากชัยบุรีก็มีคำมวลภาคเหนือภาคใต้ขึ้นมาหมดเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าพ่อก็ได้พยายามคัดกรองเอาที่ผู้ที่มีเงื่อนไขหรือว่าการสามารถผ่าตัดได้อาวามิตรยุ่งยากพ่อก็มามือกับพระเจ้าให้ทรงไปผ่าตัดอยู่รัชกาลที่ไป
1: จ้าคือเพิ่นมาซวยเหลือพวกเขาทางด้านวิชาการถึงฮอนแต่บัดนี้ทั้งฝ่ายพวกเขาได้ทานได้มีการอำนวยความสะดวกได้เรียกงานใดได้ให้เพิ่นเจ้า
0: ชาวพวกเขานี่เป็นฝ่ายปกป้องการของหมอวิทยาทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารก็ได้ให้การร่วมมือในการก้าเกี่ยมความพร้อมและรับสนองทางด้านสถานที่และก็ยังมีผู้ใจบุญผู้ที่มีจิตใจศรัทธาอยู่นครหลวงในจันทร์นี้เพิ่นก็ได้ไปมอบเข้ากองมอบกี่ข้าวมอบน้ำดื่มอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งเนาะอันนี้เป็นพวกเขาก็เห็นว่าได้มีการประกอบส่วนทางภาครัฐของพวกเขาก็เป็นโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและห้องหมอมิตรภาพนี่ก็เป็นการเก็บกรมพร้อมทางด้านสถานที่และบรรดาอุปกรณ์ที่พวกเขามีให้มันเพียงพอและก็สมทันกับเวลาในการผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดใช้เวลา3วันนี่ที่เฉพาะกรณีนี่ก็ถือว่าเป็นเรียกนักสมควรโดยเฉพาะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนคอยคือบรรดาท่านจะพูดเลยเนาะเขาจะได้เอาคอเขาออกและเอาคอไม่ใส่เพื่อมาเป็นการใส่คอเทียมเนาะนี่ก็เป็นบางกรณีผ่าตัดทอด 3-4 ชั่วโมงมันก็เป็นเรื่องที่ว่าวิชาเฉพาะสมควรเจ้า
1: หลังจากที่ผ่าตัดแล้วท่านด็อกเตอร์ได้มีการโอล้มหรือว่าคำถามเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดนี่ก็จะรู้สึกแนวใดหลังจากที่ทำการสูเหลือข้างนี้เจ้า
0: ภายหลังผลสำเร็จของเรื่องงานดังกล่าวแล้วของโครงการดังกล่าวแล้ว
1: เจ้า
0: พวกเขาก็ได้เยี่ยมยามและติดตามคนเจ็บอย่างใกล้ชิด
1: เจ้า
0: แต่คาดว่าจะออกห้องหมอภายใน 2-3 วันก็มีนะบางคนก็สามารถยังติดต่อยังต้องได้ติดตามต่ออยู่ในห้องหมอมิตรภาพของพวกเขา
1: เจ้า
0: แต่ความรู้สึกของเราก็เป็นรู้สึกดีใจหลายและก็รู้สึกภาคภูมิใจต่อการให้การช่วยเหลือในครั้งนี้โดยเฉพาะก็เป็นการร่วมมือของโครงการส่งไฟระหว่างองค์หมอศิริราชและองค์หมอมิตรภาพของพวกเขา
1: เจ้าและในตอนนี้ทางองค์หมอพวกเขากับภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่มีแผนการที่จะไปผ่าตัดหรือไปช่วยเหลืออยู่ในท้องถิ่นได้บ่ท่านนอกจากโครงการนี้เจ้า
0: ปกติแล้วถ้าพวกเขาบ่มีการร่วมมือกับโครงการของต่างประเทศหรือผู้ที่มีจิตใจศรัทธาหรือมีมูลนิธิช่วยเหลือ
1: เจ้า
0: สังคมพวกเขาก็ได้ลงช่วยเหลือห้องหมอตั้งแข่งตามภารกิจตามการมอบหมายของกระทรวงสาธารณสุขอันที่หนึ่งอันที่สองก็เป็นตามการเสนอของท้องถิ่นเนาะที่มีเงินไข
1: เจ้า
0: พวกเขาก็ได้ลงช่วยนะแต่ว่าการที่สร้างมูลนิธินี้มันก็พวกเขาก็จะต้องได้เบิ่งอีกว่าจะเป็นแผนในอนาคตได้คืนเท่าใดเพราะว่าถ้าเรามีมูลนิธิเกิดขึ้นในห้องหมอคือเกิดกับประเทศอื่นประเทศใกล้เคียงนี่มันก็จะเป็นการมีงบประมาณเพื่อไปทดแทนหรือว่าไปใช้ใจแทนผู้ที่บ่มีเงินไขบ่มีความสามารถใจเจ้า
1: ฉะนั้นผู้ที่ว่าในโอกาสต่อไปถ้าว่าผู้ที่กระเจ้าต้องการอยากหับความเสียเหลืออยากได้หับความเสียเหลือจากโครงการนี้เจ้าเงื่อนไขที่คือเจ้าจะต้องหับนี่มีอันใดเพื่อจะให้เจ้าหับหู้ต่อไปว่าในการเสนอเงื่อนไขที่ต้องการเข้าหับการผ่าตัดกับโครงการนี้เจ้า
0: สำหรับโครงการถ้ามันเกิดขึ้นในขณะโครงการดังกล่าวนี้ถ้ากลับขึ้นมาในหอบไม้เนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขก็เป็นเป้าหมายจะลิงใส่หู้ที่ทุกยากขาดเขินแท้ๆและอันที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเขาต้องได้เบื้องตัวนั้นเพราะว่าเป็นโครงการของเพื่อมนุษยธรรมเนาะเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากผู้ขาดเขินผู้มีเงื่อนไขแท้ๆมีการคัดกรองก็ไม่เท่ากันคือสิได้เบิ่งตามตัวจริงเนาะ
1: เจ้า
0: เบิ่งตามตัวจริงบ่ว่ามีก็ต้องได้สมทบช่วยบางอันถ
1: ้
0: าบ่มีเนาะเพิ่นก็สิมีน่ะของโครงการช่วยจํานวนใดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นว่าทีนี้เขาก็ต้องได้เบิ่งถ้าผู้มีเงื่อนไขถ้าผู้มีเงื่อนไขแท้ๆก็จําเป็นได้เข้าในโครงการเขาก็จะบ่ได้เสียหยังเนาะ
1: เจ้า
0: บางอันก็ต้องได้ประกอบส่วนช่วยสังคม
1: เจ้าเพราะว่าบางเทื่อผู้ที่เพิ่นต้องการหับความเสื่อแต่ว่าเพิ่นนั้นขาดคืนทุกอย่างนี่พวกเขาจะมีการช่วยในเติมโดยเฉพาะแม่นว่าการเดินทางจากเมืองจากแขวงมันคนเมืองจันทร์นี่ตัวโครงการตัวนี้พวกเขาได้ช่วยจังได๋นี่ท่าน
0: ตัวนั้นก็อาจจะมีความยุ่งยากได้บางเทื่อเพราะว่างบประมาณของมูลนิธิหรือโครงการบางอันมันก็มีความจำกัดเนาะบางอันมันก็สิบ่สามารถช่วยได้ฉะนั้นแล้วพวกเขาจะต้องได้เบิ่งตื่มว่าการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากอนาถา
1: เจ้า
0: อยู่ในท้องถิ่นต่างแข่งนี้อำนาจการปกครองท้องถิ่นนี่จะต้องมีคนมีส่วนร่วม คือตัวอย่างบ้านบ่เมืองบ่แขวงบ่จะต้องซอกงบใดถอยกับเจ้า
1: เจ้า
0: เป็นเชื่อที่มามอบเป็นคําถามภาระของแพทย์หมอหรือห้องหมอนี่ก็อาจจะซอกหาแหล่งงบประมาณเฮาก็บ่ฮู้ว่าจะเอางบประมาณมาจากแหล่งใดสิจะเป็นการสนับสนุนอันนี้ก็เป็นคําตอบที่แม่นว่าด้วยระเบียบการเนาะ
1: เจ้าสนั่นหมายคือว่าทางห้องหมอหาสิเจียงเฮานี่ก็ที่ว่ามีการประกอบส่วนในบุคลากรเนาะท่านเนาะที่พัก
0: แม่
1: ท่
0: านก็มีแพทย์หมอมี
1: เจ้า
0: การบริการบ้านเฮาก็บ่สามารถเก็บคืนได้เนาะ
1: เจ้า
0: ทุกมื้อนี้คนทุกยากอนาถาที่ว่าได้เข้ามาเฮาก็ได้จดเป็นว่าการรายจ่ายที่บ่สามารถเก็บคืนได้ก็ตกเป็นภาระของนะรัฐบาลก็คือห้องหมอเฮาก็บ่สามารถเก็บเงินคืนได้อันนี้ก็เป็นนะปัญหาหนึ่งที่พวกเฮาจะต้องได้ซอกหาหรือว่าคนควบปรึกษาหรือนํากันว่าภาคส่วนใดจะมีแหล่งทุนมาทดแทนชดเชยสิ่งที่ห้องหมอบ่สามารถเก็บคืนได้เจ้า
1: ท่านนี้จะถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องยานี้ก็เป็นเรื่องยาฤดูฝนเนาะท่านอยากแนะนําหนังสือมาให้พ่อแม่ประชาชนในทั่วประเทศรักษาสุขภาพในการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลในท่าน
0: เจ้าขอขอบใจเรื่องยานี้ก็แม่นเรื่องยาที่จะเข้าฤดูฝนแดเนาะ
1: เจ้า
0: ป้องกันเป็นยาเกี่ยวกับโรคหายใจหรือว่ามลพิษอากาศนี่ก็อาจจะเป็นกระทบต่อสุขภาพเพราะนั้นแล้วขอให้ประชาชนนี้ตรงมันครับสาธุว่าตนเองบึงแยงตนเองเฮ็ดได้ควรดีขึ้นอันควรผิดบ่หรือว่าระบบใส่อากาศที่บ่สะอาดเนาะเฮ็ดให้เป็นไข้เป็นหวัดหรือว่าเป็นพยาธิเกี่ยวกับโรคหายใจได้เจ้า
1: เจ้าขอบใจหลายๆท่านดร.สอนแสนราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพห้อยห้อยหาสิเตียงโอกาสหน้าผมจะขอสัมภาษณ์ทางตึกท่านท่านขอบใจท่านเจ้าขอบใจหลายเจ้ากับในความกระจ่างแจ้งสมควรเนาะเกี่ยวกับเวียกงานหรือความสําเร็จของโครงการตามห้อยพระบรมมหาสดาผ่าตัดหัวเข่าแล้วก็ขอสปกเทียมก็คือเพิ่นเว้าไปว่าเป็นโครงการหนึ่งที่มีความสําคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ว่าทุกข์ยากขัดเขินแท้ๆเพิ่นก็มีการคัดกรองมีการคัดเลือกเป็นอย่างดีแล้วก็จะมีการส่งมาจากแขวงต่างๆแล้วก็มาร่วมกันเพื่อเป็นการช่วยเหลืออันนี้จะเป็นการช่วยเหลือที่ว่าล่าดูบ่ได้เสียค่าแล้วต่อไปเพิ่นก็มีโครงการนี้ตื่มแต่ต่อไปนี้ก็จะมีการคัดเลือกคัดกรองเลยส่วนที่ว่าพ่อแม่ประชาชนจะได้รับผิดชอบก็คือท้องถิ่นนั่นก็คือว่าส่วนท้องถิ่นก็จะอาจจะรับผิดชอบส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนกับโครงการนี้เนาะแล้วก็น้องเพิ่นก็เตือนเกี่ยวกับพยาธิตามฤดูกาลให้ทุกคนต้องมีสติระวังตัวในการกินดื่มการอยู่การกินต่างๆในพยาธิตามฤดูกาลผ่านมาเกิดพวกห้องน้ํากันเนาะอาจจะเป็นพยาธิไข้หวัดเพิ่นว่าเมื่อกี้แล้วพยาธิอื่นๆที่จะตามมาฉะนั้นทุกคนต้องมีสติในการดำรงชีวิตเป็นประจำวันของพวกเขาพ่อจะขอพักตื่มหน่อยนึงให้ท่านไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการก่อนจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสู่และอย่างต่อไปพ่อยังมีนักข่าวจากหลวงบางแล้วผู้เด็ดผู้ผ่าเป็นจัดรายงานเกี่ยวกับการมอบรางวัลดังเห็นเกียงระดับชาติอยู่ทางหลวงบางตอนนี้ให้ท่านไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้ผู้ทำรายการของพวกเขาก่อน
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงป
5: ่าไม้ได้ให้การกำเนิดเกิดมีทรายน้ำลำธารเพื่อล่อเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิต
6: แต่สายน้ำลำธารยังให้การกำเนิดเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหับไส้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
5: ป่าไม้ยังเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์และห่มเย็นเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ช่วยป้องกันการซอเจือนของนาดินและอื
6: ่นๆในฤดูแล้งป่าไม้ยังเฮ็ดหน้าที่ช่วยเก็บกักรักษาแหล่งน้ำไว้ตลอดปี
5: แม่นแล้วป่าไม้ช่วยให้พวกเขาต้านแล้งและต้านท่วมได้ดีที่สุดเป็นต้นแมนในฤดูฝนป่าไม้เฮ็ดหน้าที่ต้านทานพายุลมแดงและช่วยดูดซึมเอาปริมาณน้ำฝนไว้เพื่อบ่ให้ไหลลงสู่เขตพื้นที่ต่ำอย่างไวและเฮ็ดให้บรรดาสาขาแม่น้ำลำเซห้วยหองต่างๆสามารถระบายมวลน้ำอันมหาศาลได้ทันเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮ็ดให้ภัยน้ำท่วมลดลง
6: จงมาหวมแห้งหวมใจกันปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
1: ท่านผู้ชมเกียรติติดตามมาฟังรายการหอบบ้านพันเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังต่อไปจะไปสัมภาษณ์หรือว่าให้อภิเดชบุพภานาคาหลวงฮบางรายงานเกี่ยวกับการมอบรางวัลนักเขียนเก่งระดับชาติทางหลวงฮบางปัจจุบันนี้อภิเดชอยู่ในศาลนำพวกเขาแล้วสวัสดีอภิเดชบุพภานาคาหลวงฮบาง
7: เจ้าสวัสดี
1: เจ้าอยากให้ท่านรายงานให้ฮู้เกี่ยวกับการมอบรางวัลนักเขียนเก่งระดับชาติหลวงฮบางเป็นขึ้นเมื่อใดกันแด่
7: เจ้าจะเรียกว่าการมอบรางวัลให้เกียรตินักเขียนเก่งที่ต้องมอบการทดสอบคณิตศาสตร์อยู่นครร่องอยู่จัดที่จัดขึ้นอยู่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาฮะ
1: จัง
7: หวัดลุงบางก็พวกเขาก็ได้จัดขึ้นอยู่ในจังหวัดนี้ซึ่งลุงบางก็พวกเขาก็ที่ว่าได้ส่งนักเขียนเก่งเข้าร่วมทดสอบอยู่ทั้งหมดก็มีอยู่16คนอยู่ในนั้นก็ที่ว่าเป็น6คนทดสอบอยู่ในชั้นม.4 นักศึกษาม.7ก็ได้ว่าผ่านการสอบเส้นนักเรียนเก่งของลุงกบังของพวกเราก็ถือว่าญาติรางวัลอันดับที่3จำนวน2รางวัล
1: เจ้า
7: ซึ่งเป็นอันดับที่3วิชาภาษาลาวของชั้นม.7แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นม.4ก็ถือว่าพวกเราก็ได้ญาติได้2รางวัลสำหรับอันดับที่3ส่วนมารางวัลทุนเทรดก็คือว่ามีอยู่ทั้งหมด4รางวัลดังนั้นก็คือว่าเป็นรางวัลของชั้นม.4จำนวน2รางวัลและรางวัลของชั้นม.7จำนวน2รางวัลซึ่งอยู่ในระยะผ่านมาผ่านการกระเทียมและการเข้าร่วมการทดสอบระดับชาตินั้นก็คือว่าคณะผู้ปกครองแผนกศึกษาธิการกีฬาทั้งลูกกบังลูกหอบก็ได้มีการคัดเลือก
1: เจ้า
7: ทั้งเรียนเก่งนับตั้งแต่ขั้นเรียนขั้นโรงเรียนลำบาก5ขั้นกลุ่มขั้นเมืองนครลุงพบางแล้วก็รวมทั้งไปการสอบเส้นระดับขั้นแขวงก็คือว่าสามารถคัดเลือกเอานักเรียนเก่งถึงว่าปีนี้โดยเฉพาะแม่นักเรียนเก่งอยู่ในชั้นม.4ถือว่าผ่านการสอบเส้นอยู่ในขั้นเบื้องต้นก็คือว่าโบได้ผ่านกลิ่นมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการในบางออกฮะแต่ว่าคณะวิศวกรรมก็ได้มีการบำรุงให้นักเรียนเก่งสามารถเข้าร่วมสอบเส้นใดก็ที่ว่าได้มีการบำรุงแล้วก็ได้มีการสอบเส้นวัดคืนเกี่ยวกับการสอบเส้นของนักเรียนเก่งอันเพื่อให้นักเรียนเก่งทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมสอบเส้นตามระเบียบการและตามกฎอาที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กำหนดให้หน่อยก็ที่ว่าผ่านการกระเทียมก็ที่ว่านักเรียนจะได้มีผลออกเจอใช่คือท่านก็คือว่าทางน้องนักเรียนที่ว่าได้รางวัลก็มีทางอยู่ทางภายในเทศบาลนครลุงพบางแล้วก็มีทางอยู่ทางเมืองเนาะก็คือว่าข้าเจ้าได้มีความเจริญแต่คันที่ว่าแท้กับลุงพบางของพวกเราอยู่ในแต่ละปีก็คือว่าบรุษเนาะบรุษอันดับที่3สำหรับการเข้าร่วมทดสอบระดับชาติอยู่ในแต่ละปีที่ว่าลุงพบางของพวกเราอยู่ในระดับดีสำหรับนักเรียนเก่งที่ได้เข้าร่วมการทดสอบ ในอันดับที่สามก็คือว่าคนกับซอบเซ็งกับเป็นหน้าที่เพิ่งพอเจอเนาะคะแนนบ่ได้รุ่นหก
1: เจ้า
7: คะแนนซีเนียร์บ่รุ่นหกก็คือว่าเป็นผลงานดีอยู่แต่ว่าคะแนนยังบ่ทันเทียบบรรดานักเรียนเก่งอยู่ของแขวงอื่นเนาะ
1: เจ้าวันนี้หลังจากจังเฮียนกลับไปนี่ทางแผนกศึกษาธิการกีฬาลูกหับบางในเพื่อนในการต้อนรับนักเรียนนักศึกษาเพราะเป็นขึ้นในกระเลบบรรยากาศอยู่ทางคุณเจ้า
7: ก็คือว่าบรรยากาศโดยรวมอยู่ในเมื่อวานนี้จะเป็นไปด้วยความคึกคืนและก็ความภาคภูมิใจของบรรดาครูอาจารย์รวมทั้งคณะนำของแขวงของเมืองของนครและการรวมทั้งพ่อแม่นักเรียนและก็นักเรียนเองเราก็คือว่ามีความภาคภูมิใจซึ่งทางแผนกศึกษาธิการและกีฬาแป้งเองก็ได้มีการจัดพิธีต้อนรับซึ่งได้จัดขึ้นอยู่ทางสมุทรสอนไงของห้องประกาศแป้ง
1: เจ้าน
7: ะครับได้รับเกียรติการเข้าร่วมเป็นประธานและก็มอบรางวัลนักเรียนเก่งโดยจะท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการส่วนกลางทัพเลขาคณะบริหารงานทัพแป้งประธานสภาประสุทธิ์แป้งเองเนาะคือว่าเป็นได้มามอบรางวัลนักเรียนเก่งด้วยตนเองและก็อยู่ในอันจะถือว่ามีการนางเย็นวิไลดีละพันห้องประธานคณะกรรมการปกครองแป้งผู้ที่นำงานวัฒนธรรมสังคมแต่ที่ว่าเป็นได้ให้ผมสำคัญและก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมมอบรางวัลด้วยตนเองเห็นได้นักเรียนเองที่เข้าร่วมคือว่ามีความภาคภูมิใจและก็ผู้ที่จะเข้าร่วมกับซอบเซ็งอยู่ในปีต่อไปก็คือว่าอาจจะมีความตั้งใจร่ายขึ้นกว่าเก่า
1: เจ้าวันนี้พ่อจะเว้าเกี่ยวกับเรื่องงานการท่องเที่ยวเนื่องจากเรื่องงานสังสรรค์กับขอสมเสริญเนาะน้องนักเรียนจังหวัดหัวบางเก่งทุกคนจะว่าถึงเรื่องงานท่องเที่ยวหลายคนก็บอกว่าโอ้แล้วเนี่ยแล้วดูฝนนี่เป็นได้เนาะจังหวัดหัวบางนี่การท่องเที่ยวยังคึกคืนคือเก่าอยู่บ่อะผู้เดีย
7: วแต่ก็ที่ว่ายังคึกคืนปกติเนาะสำหรับหัวบางอยู่ในระยะการมาล่าเส้นอาจจะเว้าได้ว่าอาจจะเว้าอยู่ในระยะฤดูฝนนี้จะเป็นการท่องเที่ยวแบบโรซีซันเนาะคำที่ว่าไปเนาะ
1: เจ้า
7: แต่ว่าลูกมาบางพวกเราจะไม่มีโรซีซันเนาะ
1: เจ้า
7: แต่ว่าทางองค์การปกครองแค่เองได้มีการปรับเปลี่ยนและการดึงดูดถ้าแค่ทางภายในและทางประเทศเข้ามาเที่ยวลูกมาบางอยู่ในระยะฤดูฝนก็คือเป็นระยะปีนซีซันเนาะคือว่าเห็นให้นักท่องเที่ยวได้จะได้มีความประทับใจกับวิวทัศน์ธรรมชาติของลูกมาบางไม่ว่าจะเป็นภูผาป่าไม้ธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติเป็นหลักเนาะก็คือว่าเห็นให้นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งก็คือว่าอย่างถ้าผมเพิ่งเจอแล้วเข้ามาท่องเที่ยวมันก็บางล่าอยู่สังเกตเห็นได้จากการเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟเส้นทางผ่านทางเครื่องบินก็คือว่ายังมีความคึกคืนแล้วก็เห็นได้จากการบรรดารถบริการท่องเที่ยวอยู่ภายในแฝงก็คือว่ายังได้มีการให้การบริการเป็นปกติอยู่ครับ
1: เจ้าและคิดกิจกรรมในปัจจุบันนี้มีอย่างใดที่เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไปหลวงหัวบางได้หรือยังอันอัปเดต
7: ก็โดยรวมก็คือว่าหลวงหัวบางปัจจุบันกำลังมีการพัฒนาหลายอัน
1: เจ้า
7: หลายอันควบคู่กับการปกป้องรักษาคุณค่าทางด้านมรดกโลกหลวงหัวบางให้มีความยืนยงเยอะซึ่งปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการชมแหล่งท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ
1: เจ้า
7: พระราชกุศีซึ่งปัจจุบันนี้ร่างไถ่ร่างที่ได้พบกับอากาศของอุปเอาและก็มีการสภาพมองควันอยู่ในระยะผ่านมาก็คือว่าหมอปัจจุบันนี้ถ้าขึ้นกุศีเน
1: า
7: ะคือว่าจะได้เห็นทัศนียภาพตัวเมืองลูกกระบางนั้นมีความงดงามได้แล้วจากนั้นก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติที่อ้อมอบนครลูกกระบางนี่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกท่าหอยขัวแล้วก็สถานที่น้ำตกทัดคงทีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีให้ความสนใจหลายแล้วก็ได้พร้อมกับไปท่องเที่ยวเน
1: า
7: ะ
1: เจ้าวันนี้ตอบกับปัญหาเรื่องราคมราคาที่พักอาหารค่าโดยสารนี่เป็นได้ผ่านมานี่กะที่พวกเขาเคยติดตามทางสื่อแล้วนี่ก็นักท่องเที่ยวบางท่านก็บอกว่าบางเทื่อห้างอาหารกะจัดรัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวค่าโดยสารอาจจะแพงเกินกำหนดสิเดี๋ยวนี้เป็นแล้วได้เห็นปัญหานี่นะ
7: เ
1: จ้า
7: ก็ที่ว่าปัญหานี้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะบอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐของพวกเราเองและก็ภาคธุรกิจเองก็ได้มีการคุมเข้มและก็มีการกวดการเป็นปกติอยู่บรรดาสถานที่บริการบอกว่าจะเป็นเรือนพักทานอาหารโรงแรมเนาะก็ที่ว่าข้าเจ้าได้มีการกวดการเป็นปกติ
1: เจ้า ขอบจรลาอภิเดชผู้พานาคาหลวงบางที่ได้ให้ข้อมูลพวกเขา
7: ครับ
1: เจ้าโอกาสจะสัมภาษณ์ตื่มอีกครั้งเนาะขอบจรลาเด้อเจ้าเจ้าโชคดีแกเถิดเพิ่นเป็นนักข่าวที่มาได้ติดตามทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่หลวงบางรายงานให้พวกเขาได้รับทราบกันในทั่วประเทศมื้อนี้ก็เว้าถึงเรื่องการมอบรางวัลนักเรียนเก่งระดับชาติของนักเรียนหลวงบางแล้วก็เว้าถึงการท่องเที่ยวบรรยากาศระยะนี้พอหลายคนก็คิดว่าระยะฤดูฝนนี้การท่องเที่ยวได้เป็นขึ้นในหลวงบางเพิ่นว่ายังคือขึ้นคือเก่าเนาะเอาเวลาพอกับหมดลงพอดีขอบใจมีรายการทุกท่านติดตามรายการแต่ต้นฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ผ่านโยสิทธิ์พร้อมด้วยผู้ประสานงานบัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและนายสั่งควบคุมเสียงเกษนำรายเพชรลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมือต่อไปมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
8: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ่
9: พวกเขาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำนำอำนาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสำเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
8: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ 2-3 ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพร่พันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
10: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
8: ก็แมนประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
9: คันสั้นพวกเขาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเขาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
10: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
11: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นดอกซ่อนทําหน้าที่ดําเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้ก็ตามตารางของรายการเนาะอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพคําความสนทนาในรายการเมื่อสุดท้ายของอาทิตย์นี้มีหลายคู่คำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงความหมายสู่เพิ่นมีรายการรับฟังมีคำว่านิ่งและสงบแท้เหมาะและเหมาะสมเพียบพร้อมและพร้อมเพียงพึ่งพาและอาศัยห่างเหินและห่างไกลมีทั้งหมด5คู่คำเป็น10คำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสง

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันจันทร์ถึงวันศุกร์พวกเราพบกันมื้อนี้วันศุกร์เนาะวันที่8พฤษภาคมศักราช2026ตอนนี้ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วเพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นครูคำทำอิฐมีคำว่านิ่งและสงบอาจารย์ยังให้อาจารย์ช่วยเทียบความคือความต่างสู่มีรายการฟัง
1: สบายดีท่านผู้ฟังในมีรายการที่นับถือเลยฮักแพงมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยครูคำนิ่งและสงบคำว่านิ่งและสงบนี่แม่นคำศัพท์ที่ชื่อถึงการบ่เคลื่อนหนิงแต่ความแตกต่างกันทางด้านขอบเขตความหมายและความรู้สึกที่แฝงอยู่รายละเอียดมีคือแนวนี้นิ่งเป็นคำพิเศษหมายถึงบ่หนิงตีงหยุดอยู่กับทีหรือบ่มีการเคลื่อนไหวคำนี้เน้นนักที่อาการทางกายภาพอธิบายให้กว้างออกความหมายถึงการบุเคลื่อนไหวบดตีงยุบอยู่มักใส่กับสิ่งของหรือว่าห่างกายที่บ่เหน่งบ่ตีงดังตัวอย่างว่าในเวลานั่งสมาธิเฮาต้องพยายามรักษาห่างกายให้นิ่งที่สุดเพื่อให้จิตใจรวมศูนย์อีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อเห็นงูเราตกใจจนยืนนิ่งคือกับหินบ่กล้าหนิงตีงไปใส่อีกตัวอย่างหนึ่งหัวหน้าบอกให้เราเฮ็ดหยังเราก็บ่เฮ็ดนั่งนิ่งเสยอยู่เห็นมั้ยอันนี้มันคำว่านิ่งบ่หนิงบ่ตีงหลอกซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นบ่มันนี่มาเทียบแซ่บคำว่าสงบสงบนี่เป็นคำพิเศษจากเข้าคำแม่หมายถึงเงียบบ่วุ่นวายสภาพที่ปราศจากสิ่งรบกวนคำนี้นี่เน้นนักอยู่บอนว่าสภาวะทางจิตใจหรือสภาพแวดล้อมซึ่งบอกถึงการหยุดนิ่งบ่วุ่นวายบ่มีศึกสงครามหรือเสียงดังรบกวนดังตัวอย่างว่าหลังจากที่ได้พักผ่อนอยู่เขตชนบทค่อยก็รู้สึกว่าจิตใจสงบและผ่อนคลายหลายอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านแห่งนี้มีความสงบดีบ่มีขี้รักงัดแงะรบกวนประชาชนอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อเห็นตำรวจมาถึงเหตุการณ์ที่เคยวุ่นวายก็เริ่มสงบลงเห็นป่ะมันสงบเอานิ่งมามาแทนได้บ่ดอกซอน
0: เป็น
1: เหตุการณ์ที่เคยวุ่นวายก็เริ่มนิ่งลงได้บ
0: ่ก็บ่บ่นิยมใส่เนาะอาจารย์เนาะ
1: เนาะบ่ว่ามีแต่สงบลงนะบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของคำว่านิ่งและสงบซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้คือนี้ความหมายคือกันคือว่าทั้งสองคำสื่อถึงสภาพที่บ่มีการเคลื่อนไหวบ่มีสิ่งรบกวนหรือบ่มีความวุ่นวายเป็นสภาพที่อยู่เป็นปกติสุขเนาะปกติสุขบัดนี้ความแตกต่างกันนิ่งนี่มันเน้นนักไปห่างกายหรือว่าวัตถุหรือว่าอย่างหนึ่งเป็นทางกายภาพหมายถึงการบ่หนิงตีงบ่เคลื่อนย้ายยุบอยู่กับทีเช่นว่ายืนนิ่งแล้วก็มีคำคมเนาะน้ำนิ่งไหลเลิก
0: จัง
1: สินะเออเป็นมักว่าวันนี้สงบเนาะสงบนี่มันเน้นนักที่จิตใจหรือสภาพแวดล้อมอันนี้เป็นทางความรู้สึกและสถานการณ์ซึ่งหมายถึงความเงียบปราศจากเสียงดังหรือความวุ่นวายเช่นว่า ใจสงบบ้านเมืองสงบเขาจะใช้แนวนี้เนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่มีสองคำนี้อยู่ในประโยคเดียวกันในขณะที่นั่งสมาธิอยู่กลางป่าที่สงบเงียบเราพยายามหักษาทางกายให้หยุดนิ่งเพื่อให้จิตใจรวมศูนย์ได้ดีขึ้นคือกันบ่สงบกับนิ่งดอกซ้อน
0: มันก็มีบนห่วมกันอยู่อาจารย์จับได้ว่ามันก็บ่สามารถใช้แทนกันเนาะ
1: แม่น
0: สิว่าแทนกันได้ทุกกรณีบ่ก็เป็นไปบ่ได้อาจารย
1: ์ยืนนิ่งอยู่กับยืนสงบอยู่
0: ได้อาจารย
1: ์
0: ได้กรณีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: ใช้แทนกันได
1: ้ยืนสงบอยู่ยืนนิ่งอยู่วันนี้นิ่งเสยกับสงบเสย
0: บ่ได้อาจารย์
1: สงบนิ่งนี่ได้เด้เน
0: า
1: ะ
0: แม่น
1: แต่ว่ามันซ้อนไปกันสงบนิ่งดังนั้น2คำนี้ดังนั้นเวลาเฮาใช้นะมันก็ต้องได้เบิ่งบริบทของมันว่าเฮาสิใช้คำใดเนาะแต่ว่ามันจะใช้ได้ถูกแบบอัตโนมัติในดอกซ้อน
0: เจ้า
1: แม่นบ่บางเทื่อบางคนน่ะนะคือว่าการเรียนกับบทสูงมันเชื่อมบริเวณในยกรจริงๆนะแค่ว่าเพิ่นก็ว่าถูกเด้
0: เจ้าเพราะว่าอันน่ะเฮาก็เคยใช้มาแต่ใดนะอาจารย์เนาะคนลาวโดยกําเนิดนี่คิดว่าใช้ถูกกรณี
1: เจ้า
0: น้ํานิ่งสิว่าน้ําสงบมันก็บ่ได้เวียกงานป้องกันความสงบเวียกงานป้องกันนิ่งก็บ่ได้เด้อาจารย์มันแทนกันบ่ได
1: ้มันก็มีความหมายเฉพาะของใครของมันเวลาใช้ก็คือว่ากรณีใครกรณีมันเนาะ
0: เจ้า
1: คือว่าบ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีว่าซั่นซะ
0: เจ้าน
1: ี้ก็มีหน่อยที่สุด
0: คิดว่าคือสิได้เนาะอาจารย์เนาะกรณีใส่เฉพาะมีรายการบ่สามารถแทนกันได้บัดนี้แทนเหมาะกับเหมาะสมเด้อาจารย์มีเหมาะทั้งสอง
1: คำว่าแทนเหมาะและเหมาะสมนี้เป็นคำศัพท์ที่สื่อถึงความพอดีและความถูกต้องตามกาลเทศะแต่มีจุดเน้นหนักในการนำใส่ที่แตกต่างกันดังนี้แทนเหมาะนี้เป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าแทนแทบในที่นี้หมายถึงติดหรือว่าใกล้ชิดเหมาะก็หมายถึงพอดีหรือว่าถูกต้องเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นแทบเหมาะก็หมายถึงเข้ากันได้อย่างสนิทแน่นหรือสอดคล้องกับสภาพตัวจริงอย่างใกล้ชิดคำนี้นี่มันเน้นนะที่ความสอดคล้องกับสภาพตัวจริงมักใช้ในการวางแผนนโยบายหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่ต้องให้เข้ากับสถานการณ์ตัวจริงอยู่หน้าเวียดดังตัวอย่างว่าการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจต้องให้แทบเหมาะกับคายแห้งตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นเห็นไหมทุกท่านอันนี้เป็นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจคือต้องให้แทบเหมาะกับคายแห้งตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นอีกตัวอย่างหนึ่งวิธีการสอนของครูต้องแทบเหมาะกับระดับความรับรู้ของนักเรียนในแต่ละสั้นเห็นไหมถ้าว่าครูสอนระดับประถมแล้วเอาวิธีการสอนระดับมัธยมมาใส่นี่แทบเหมาะบ่ดอกสอน
0: บ่แทบเหมาะแน่นอนอาจารย
1: ์บ่แม่นบ่แทบเหมาะเห็นไหมอีกตัวอย่างพวกเขาต้องซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้แทบเหมาะกับสภาพการเงินที่พวกเขามีอยู่หรือว่าแทบเหมาะกับบทประมาณที่เขามีเห็นไหมอันนี้เป็นคำว่าแทบเหมาะและตัวอย่างยามและตัวอย่างยานหยกมาแล้ววันนี้มาเทียบใส่คำว่าเหมาะสมเหมาะสมนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาขอโทษคำวิเศษเนาะคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าเหมาะหมายถึงพอดีหรือว่าถูกต้องสม หมายถึงคู่ควรพอดีเข้ากันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเหมาะสมก็หมายถึงพอดีเข้ากันหรือความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและสังคมคำนี้เน้นนักอยู่ที่ความถูกต้องตามกละเทศะและมาตรฐานมักใช้กับการคัดเลือกคนการแต่งกายกิริยามารยาทหรือการวางตัวในสังคมดังตัวอย่างว่าคณะจัดตั้งกำลังคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานใหม่นี่มันคัดเลือกบุคลากรเนาะตัวอย่างที่สองการเป็นร่วมงานบุญประเพณีพวกเขาควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และวัฒนธรรมอันนี้เราถึงการแต่งกายก็ต้องให้เหมาะสมกับสถานที่และการใส่ถ้อยคำที่เหมาะสมกับผู้อาวุโสแม่นแสดงถึงมารยาทอันดีงามเห็นป่ะเวลาเขาใส่ถ้อยคำที่เหมาะสมเวลาเว้ากับผู้ใหญ่เว้ากับผู้อาวุโสก็ต้องเว้าให้มันใส่คำศัพท์ที่เหมาะสมจึงจะสามารถแสดงว่าเขามีมารยาทอันดีงามเนาะอันนั้นแมนยามและตัวอย่างของคำว่าเหมาะสมดอกซ่อนฟังอาจารย์อธิบายแล้วเห็นว่าคือกันบ่แผ่นเหมาะกับเหมาะสม
0: ก็ใกล้เคียงได้อาจารย์ก็ห่วมกัน
1: ไหมใกล้เคียงใกล้เคียงวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างกันของแท้เหมาะและเหมาะสมซึ่งสามารถสรุปไปย่อได้ดังนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำนี้สื่อถึงความพอดีความถูกต้องความสอดคล้องที่บ่ขัดกันในบริบทนั้นๆมันมีความหมายที่ต่างกันแท้เหมาะนี่มันเน้นที่ความสอดคล้องกับสภาพตัวจริงหรือนาเวียเนาะมักใช้ในการวางแผนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาเป็นนโยบายที่แท้เหมาะกับท้องถิ่นวิธีการที่แท้เหมาะกับสภาพการมักใส่ในนี้มันนี่เหมาะสมนี่มันเน้นนักทีความถูกต้องตามกาลเทศะและมาตรฐานสังคมมักใส่กับการแต่งกายมารยาทหรือการคัดเลือกคนเช่นว่าแต่งกายเหมาะสมเห็นบ่บุคคลเหมาะสมกับตำแหน่งบัณฑิตอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มี2คำนี้อยู่ในประโยคเดียวกันการเลือกใส่เครื่องจักรที่เหมาะสมกับขนาดของโรงงานจะช่วยให้กระบวนการผลิตมีความแท้เหมาะกับต้นทุนและกำลังการผลิตที่พวกเขามีอยู่เนาะนี่แมนความคือหรือความต่างของแท้เหมาะและเหมาะสมบางเทื่อเวลาเขาว่าว่าเวลาเขาไปวัดไปว่าก็ต้องแต่งกายที่แท้เหมาะกับสถานที่ได้บอกลูกซ้อน
0: ก็เข้าใจแต่คิดว่าจะใส่เหมาะสมนี
1: ่เหมาะสมจะเหมาะกว่า
0: แม
1: ่ให้ว่าเวลาอันวิธีการที่แท้เหมาะกับสภาพการครับพี่ว่าวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพการได้บอกลูกซ้อน
0: ก็บนนิยมมาแหละฟังแล้วก็คัดหูเรื่องความเข้าใจก็เข้าใจ
1: เข้าใจหมายก็ว่าความหมายมันก็ใกล้ๆกันแหละแต่ว่ามันมีอันต่างกันหน่อยนึงหมายก็ว่าแท้เหมาะจะเน้นใส่ความสอดคล้องกับสภาพตัวจริงหรือว่าหน้าเวียกส่วนหลายบอกกับเกี่ยวกับเรื่องหน้าเวียกนะดอกซอน
0: เจ้า
1: ส่วนเหมาะสมจะเน้นใส่ความถูกต้องตามกาลเทศะตัวอย่างเขาบอกกับผู้ใหญ
0: ่
1: บอกกับผู้อาวุโสบอกกับผู้น้อยอีกสินะก็ต้องใส่คำเหมาะสมบอกให้เหมาะสม
0: จ้ะแม่น
1: หรือว่ามาตรฐานทั้งสังคมอยู่ที่เวลาคัดเลือกคนเช่นเดียวกันหมายความว่าเอาคนนั้นมันจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้บอถึงนั้นจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้บอลักษณะแบบนั้น
0: จ้ะแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันที่สุดนะอาจารย์ความหมายเพียงแต่ว่าก
1: รณี
0: นี้การ
1: ใส่แต่ว่าใส่หลงแต่ว่าผู้ฟังยังเข้าใจ
0: แม่นเพราะว่ามันความหมายนี้ถือว่าห่วมกันก็ว่าได้แต่ว่าเพียงแต่กรณีการใส่หั้นในเมื่อมี2คำดีเนาะอาจารย์เนาะมันก็เป็น2คำ ฮาก็ต้องได้มีกรณีที่สอดคล้องให้แต่ละคำหันใช่บ่ซั่นมันก็สิเป็นอันเดียวกันก็บ่จําเป็นอีกคํานึงก็บ่จําเป็นเลยจังซี่หั่นน่ะเน
1: า
0: ะอาจารย
1: ์
0: เออแม่นความหมายอยากเว้าแม่นเท่านั้นแหละซั่นก็บ่ต้องมี2ก็มีอันเดียวแล้วก็แล้วหั่นน่ะนั่นมันยังเฮียงห้องให้มีกรณีใช้เฉพาะของแท้เหมาะและเหมาะสมนี่แทนกันบ่ได้บ่คือกัน

0: ้อมนี่คือคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเพียบเพียบในที่นี้หมายถึงเต็มหลายจนเกือบล้นพร้อมหมายถึงครบถ้วนบ่ขาดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเพียบพร้อมก็หมายถึงครบถ้วนบริบูรณ์ในทุกด้านบ่มีบ่อนตำหนิคำนี้นี่มันเน้นนะในคุณสมบัติหรือสิ่งของซึ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบที่มีทุกอย่างครบถ้วนตามที่ควรจะมีมักใช้ย่องยอบุคคลหรือพรรณนาสถานที่ดังตัวอย่างว่าลาวเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติเทียบพร้อมทั้งความผู้ความสามารถและคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติที่มาหมายความมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความผู้ความสามารถและคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติอีกตัวอย่างหนึ่งกรุงแฮมแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งเหมาะสมกับการพักผ่อนที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งเขาเจ้าได้การเตรียมทุกอย่างไว้อย่างเพียบพร้อมก่อนจะเริ่มเปิดพิธีการนี่มันคำว่าเพียบพร้อมเนาะพยายามเล็ดตัวอย่างวันนี้มาสมเทียบใส่พร้อมเพียงพร้อมเพียงนี่เป็นคำกริยาประเภทเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าพร้อมพร้อมนี่หมายถึงครบถ้วนบ่ขาดเพียงเพียงหมายถึงเท่ากันเสมอกันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นพร้อมเพียงก็หมายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างเป็นระเบียบหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำนี้เน้นนักอยู่ที่พฤติกรรมหรือความสมัครใจซึ่งบอกถึงการเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระเบียบโดยบ่มีความแตกแยกดังตัวอย่างว่าประชาชนภายในบ้านได้พร้อมเพียงกันออกเพียงงานรวมเพื่อเก็บความสะอาดเส้นทางอีกตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาเดินสวนสนามอย่างพร้อมเพียงตามจังหวะเสียงกองอีกตัวอย่างหนึ่งทุกภาคส่วนได้พร้อมเพียงกันจัดตั้งปฏิบัติตามมติตกลงของกองประชุมผ่านการอธิบายเป็นยกตัวอย่างคำว่าเพียบพร้อมหรือพร้อมเพียงสองคำนี้คล้ายคือหรือว่าคือกันบอดกับซ้อน
1: คล้ายคือซื่อๆอาจารย์คือแท้กับบอกคือคล้ายคือกัน
0: พร้อมกันเนาะคล้ายคือวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของเพียบพร้อมและพร้อมเพียงเริ่มสามารถสรุปโดยย่อได้คืออย่างนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำเป็นคำซ้อนที่สื่อถึงสภาวะของความครบถ้วนความบกพร่องและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการจัดตั้งหรือว่าการกระทำมาวันนี้ความหมายต่างกันเพียบพร้อมนี่นะอยู่คุณสมบัติหรือสิ่งของหมายถึงความสมบูรณ์แบบที่มีทุกอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานเช่นว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อมเห็นป่ะหรือว่าเตรียมเครื่องของไว้อย่างเพียบพร้อมมันนี่พร้อมเพียงดิพร้อมเพียงมันเน้นนักอยู่พฤติกรรมหรือว่าความสมัครใจหมายถึงการเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันในเวลาเดียวกันอย่างเสมอภาคเซนว่าพร้อมเพียงกันออกงานส่งเสียงห้องทำผมยางพร้อมเพียงกันนะอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้เพื่อเฮ็ดให้โครงการพัฒนาบ้านมีความเกียบพร้อมในทุกด้านชาวบ้านทุกคนจึงได้พร้อมเพียงกันประกอบส่วนทั้งแห้งกายและแห้งใจยางบูฮู้อิปู้เหนื่อยยิ่งบอกดอกซ้อน
1: ครับ
0: ว่าง่ายๆ

0: ็หมายถึงครบถ้วนบริบูรณ
1: ์ครบถ้วนบริบูรณ์
0: ส่วนความเพียรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกินป่ะหรือว่าว่าง่ายๆก็เป็นพร้อมกันเลยพร้อมๆกันเนาะนั่นเป็นคำเพียบพร้อมหรือพร้อมเพียงความคือหรือความตาม
1: แทนกันบ่ได้เด้อมีอะไรกันมีกรณีใส่เฉพาะเนาะ
0: เทียบกันความหมายต่างกันเลยใส่แทนกันบ่ได
1: ้ความหมายก็ไปคนละทางเทียบพร้อมเหมือนเบ้าเรื่องครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แบบมาซี่ซะอาจารย์
0: แม่นสมบูรณ์แบบก็ได้
1: ชีวิตของเรานะจังแม่นเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างโอ้แปลว่าบ่อึดบ่อยากอย่างแล้วนี่นะเนาะอาจารย์เนาะสิว่าชีวิตของเราจังแม่นพร้อมเพียงนี่ก็บ่ครอบครัวของเราพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันเฮ็ดหยังก็พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันนี่มันจะคุณละความหมายเนาะบ่สามารถใส่แทนกันได้ถึงว่าจะมีพร้อมคือกันเปลี่ยนบนอยู่หน้าหลังต่างได้นี่นามีรายการเอ้ยครูคำต้องไปอีกแม่นพึ่งพาและอาศัยก็คือว่าเห็นใส่น้ำกันอยู่เด้อาจารย์
0: เจ้าส่วนหลายก็มักใส่เพราะว่าสองคำนี้ก็ความหมายก็ใกล้เคียงบางอยู่ในวัจนานุกรมกับบางเทื่อว่าพึ่งพาเวลาในนิยามกับว่าอาศัยที่หมอดับสอน
1: แม่นแท้แม่นแท้
0: มันอาจารย์จะไม่เป็นแง่คำว่าพึ่งพาและอาศัยนี่เป็นคำศัพท์ที่สื่อถึงการขอความช่วยเหลือหรือการยึดเหนี่ยวเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ตั้งแต่มีความแตกต่างกันทางด้านระดับความเข้มข้นและบริบทของการนำใส่คืออย่างนี้พึ่งพาเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าพึ่งพึ่งก็หมายถึงอาศัยเห็นหมดกับซ้อนพึ่งนี่ก็เหมือนอาศัยอยู่น้ำปิงเอื้อยไซเนาะเข้าไปหาเพื่อที่ช่วยพาหมายถึงน้ำหรือว่าประคับประคองเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นพึ่งพาก็หมายถึงเข้าหาเพื่อขอความช่วยเหลือในยามจำเป็นคำนี้เน้นนักคือการขอความช่วยเหลือหรือการอุปถัมภ์มักใส่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่ฝ่ายหนึ่งต้องการบอลยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจกำลังหรือชื่นฮอนดังตัวอย่างว่าในยามเฒ่าแก่ชราพ่อแม่ยอมหวังจะได้พึ่งพาลูกเต้าให้ช่วยเบิ่งแยงเลี้ยงดูนี่มาอันนี้พ่อแม่เพิ่นก็หวังในนั้นแล้วอยากให้แต่ว่าเฒ่าแก่มาแล้วก็อยากให้ลูกเต้าหั่นแหละเบิ่งแยงเลี้ยงดูอีกตัวอย่างนึงประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศเนาะยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและชุนฮอนจากต่างประเทศอีกตัวอย่างนึงในยามวิกฤตเขาควรพึ่งพาความรู้ความสามารถของตนเองให้หลายที่สุดเห็นป่ะบ่แม่นสิไปพึ่งพาผู้อื่นเด้ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแท้
0: พึ่งพาตัวเองแล้วแม่นดีที่สุดอันนี้แม่นความหมายของคําว่าพึ่งพาในตัวอย่างอย่างยกมาวันนี้คําว่าอาศัยนี่เป็นคํากริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าอาศัยเนาะแล้วแปลงเสียงมาเป็นอาศัยหมายถึงอยู่พักยึดเหนี่ยวใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยในการคงอยู่หรือการยึดเอาเป็นบอนพักพิงหรือว่าพึ่งพาก็ได้บอนพึ่งพาเห็นป่ะเวลาอาศัยก็ต้องเวลาอธิบายก็เอาคำว่าพึ่งพามาอธิบายคำนี้นี่มันเน้นนะคือการพึ่งพาหรือการใส่เป็นปัจจัยมักใส่กับการอยู่อาศัยหรือว่าบ้านอยู่หรือการที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้ย้อนมีอีกสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยช่วยดังตัวอย่างเราได้มาขออาศัยอยู่เงินของญาติพี่น้องสัวขาวในระหว่างที่มาเรียนอยู่นครหลวงอีกตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่มีชีวิตต่างๆต้องอาศัยออกซิเจนและน้ำเพื่อการคุ้มตัวและเติบใหญ่ถ ถ้าบ่มีออกซิเจนเลือดน้ำเป็นได้สิ่งที่มีชีวิตมันต่าง
1: บ่สามารถบ่สามารถมีชีวิตได้แม่น
0: แม่นทุกมื้อนี้เฮาก็ต้องได้กินน้ำอย่างน้อยก็ต้อง3 8จอกนี่ดมซ้อน
1: แม่นแล้วอาจารย
0: ์8จอกยังสิให้2ลิตรเน
1: า
0: ะเจ้ากินน้ำแล้วออกซีนี่คือว่าอยู่ใส่ต้องก็ต้องการ
1: ถูกต้อง
0: หันใจเข้าหันใจออกอยู่หั่นละเห็นบ่อันนี้หมายว่าเขาต้องได้อาศัยออกซิเจนและน้ำเพื่อความคงตัวและเติบใหญ่อีกตัวอย่างหนึ่งย้อนอาศัยความพยายามและความอดทนแล้วจึงสามารถประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานเห็นบ่ที่มีมียามและตัวอย่างของคำว่าพึ่งพาและอาศัยบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของพึ่งพาและอาศัยซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้คือนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำคือถึงความการขอความช่วยเหลือการเหนี่ยวหรือการใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปที่ตั้งเพื่อให้ตนเองสามารถคงตัวหรือดำเนินกิจการกิจกรรมใดหนึ่งไปได้มันมีความแตกต่างเพิ่งพานี่มันแน่นนักอยู่บอนว่าการขอความอุปถัมภ์หรือความช่วยเหลือเนาะมักใส่ในด้านจิตใจเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นว่าเพิ่งพาพ่อแม่เพิ่งพาความอู้ดูสิส่วนอาศัยมันแน่นนักแปลกบทดอกซ้อน
1: จ
0: นมอฮอดอาศัยนี่มันเน้นนักการเพิ่งพาหรือการใส่เป็นปัจจัยมักใส่กับบอลอยู่อาศัยหรือเงื่อนไขทางธรรมชาติเช่นอาศัยอยู่เงื่อนหมู่ต้นไม้อาศัยแสงแดด
1: เ
0: ห็นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าป่าอาศัยน้ำ
0: ป่าต้องอาศัยน้ำเด้มันบ่มีน้ำเลย
1: ป่าก็ต้องตาย
0: มันสองคำนี้มันบางเทื่อก็ใส่ตัวอย่างว่าเวลาพ่อแม่เฒ่าแก่แล้วเพิ่นก็อยากพึ่งพาลูกเต้าเนาะให้เบิ่งแยงนะ
1: เจ้า
0: หรือว่าอาศัยให้ลูกเต้าเบิ่งแยงได้บ
1: ่ก็ได้เด้อาจารย์ก็เข้าใจ
0: ได
1: ้
0: ใช
1: ่หรือว่าพึ่งพาอาศัยแห้งคักอีกหั่นน่ะอาจารย
0: ์เห็นบ่วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มี2คําเนาะที่มันแยกออกจากกันในการดําเนินธุรกิจใหม่เราต้องได้ขออาศัยพึ่งพีสางเครื่องของญาติพี่น้องสัวขาวและยังต้องพึ่งพาประสบการณ์จากผู้อาวุโสเพื่อให้กิจการดําเนินไปอย่างคล่องตัวเห็นป่ะบางครั้งหรือว่าหลายๆเชื่อบางเชื่อเขากำมักว่าวปิดตุ๊กตุ๋ยได้ดอกซ้อนสองคำนี้กำมักซ้อนไปกันเป็นพึ่งพาอาศัยเช่นว่ามนุษย์เขาต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตดังนั้นพวกเขาจึงต้องช่วยกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงเห็นป่ะ
1: เจ้า
0: ดังนั้นบางเทื่อเขาก็ใช้สองคำนี้เนาะเพราะว่าสองคำนี้ความหมายมันใกล้เคียงกันอยู่ดี
1: แมน
0: เนาะ
1: ใกล้กันหลายจนถึงนำมาซ่อนใส่กันตลอดนะเนาะอาจารย์แล้วนะเสียงสละกับพัดสัมผัสกันอีกได้อาจารย์
0: แมน
1: พึ่งพาอาศัยดิ
0: เจ้าแล้วเป็นตรงตัวดิ
1: แมน
0: คิดว่าเป็นคำตรงตัว
1: แต่ถ้าว่าใจให้ลึกลงไปก็หากพอเห็นความต่างเนาะอาจารย์เนาะคือเพิ่งพานี่เฮาจะเน้นใส่เรื่องของจิตใจเป็นสำคัญหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจส่วนอาศัยนี่จะเน้นใส่อันเน้นใส่อันบนอยู่อาศัยสิซะอาจารย์เนาะเงื่อนไขที่อำนวยความสะดวกทางด้านธรรมชาติบ่ซึ่งว่าเป็นอันนะหนึ่งในปัจจัยในการดำรงชีวิตเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะพึ่งพาอาศัยที่พึ่งพาอาศัยนี่นะ
0: บางคนก็ว่าทุกมื้อนี่ใครอาศัยแต่เงินเดือน
1: แม่น
0: บ่มีรายรับทั้งเดือนอาศัยแต่เงินเดือนนี่แล้ว
1: ซื
0: ้อกินนะ
1: เฮาก็พัดบ่เว้าได้กรณีนี้นะแต่เงินเดือน
0: เงินเดือนเฮาเว
1: ้
0: า
1: บ่อาจารย์บ่ใช่แท้กรณีนี้บ่ใช่
0: มีคนต่างอยู่คนนั้น
1: เห็นบ่แม่นๆๆ หรือว่าในกรณีที่เน้นเรื่องจิตใจโดยเฉพาะเว้าเรื่องพ่อแม่คิดกลางโตฮอตองใส่กับลูกนี่นะอาจารย์ก็ว่าโอ้ก็อาศัยพึ่งพาเขาแหละยามเฒ่ายามแก่มาจังซี่น่ะมันเว้าเรื่องจิตใจนี่เว้าจะเน้นใส่คํานี้หลายเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าบาดอันน่ะเว้าทั่วๆไปก็โอ้อาศัยเขาแหละแต่ว่าบาดไส้มาตัวจริงก็ว่ายังแม่นพึ่งพานี่ยังแม่นเรื่องของจิตใจมันเป็นสำคัญอยู่เนาะคันซ้อนใส่กันแล้วความหมายนี่เต็ม10โลดอาจารย์นักแน่นโลดเนาะพึ่งพาอาศัยเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ว
0: อาศัยซึ่งกันและกัน
1: แม่นใช่ใช่ใช่หลายแต่ว่าแจ้งแท้เวลาที่อาจารย์ยกเมื่อกี้ว่าโอ้เขาอาศัยแต่เงินเดือนอาศัยแต่กินน้ำผัวบ่ได้เฮ็ดหยังเว้าแนวนี้เด้เนาะอาจารย์เนาะบ่เว้าเพิ่งพานั้นครูคำสุดท้ายห่างเหินกับห่างไกลบัดนี้นะอาจารย
0: ์ห่างเหินกับห่างไกลมีคำว่าห่างคือกันเนาะคำว่าห่างเหินและห่างไกลมันคำซ้อนในภาษาลาวที่สื่อถึงระยะห่างแต่มีความแตกต่างกันในด้านความรู้สึกและมิติของการนำใส่ทางด้านจิตใจและสถานที่รายละเอียดมีคืออย่างนี้ห่างเหินนี่เป็นคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าห่างห่างนี่หมายถึงไกลกันบ่ติดกันบ่ชี้เห็นปะส่วนคำว่าเหินหมายถึงแยกตัวออกบ่สนิทสนมขึ้นไปบ่อนสูงเลยเหินเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นห่างเหินก็หมายถึงบ่สนิทสนมคือเก่าขาดการติดต่อพัวพันคำนี้นี่มันเน้นนักที่ความรู้สึกและความสัมพันธ์ซึ่งบอกถึงการขาดการไปมาหาสู่ความบ่สนิทสนมหรือความรู้สึกที่เปลี่ยนไปถึงว่าจะอยู่ใกล้กันก็ตามนี่ดอกซ้อน
1: อ
0: ยู่ใกล้กันแต่ว่าห่างเหินห่างเหินกันเพราะว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างตั้งแต่ลาวง่ายที่เฮ็ดเกียรติอยู่บนใหม่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มห่างเหินกันไปเทื่อละหน่อยเห็นไหมตอนอยู่น้ำกันก็คือว่าก็ใกล้ชิดติดแค่ไปนั่นไปนี่น้ำกันแต่ว่าหลังจากผู้หนึ่งไปเก็บเรียกอยู่ต่างแขวงเนาะก็คือว่าห่างไปค่อยห่างเหินเนี่ย
1: เจ้าแม่แม่
0: ก็ค
1: ือ
0: ว่าแซดน้ำกันทุกมือทุกมือต่อมาก็ค่อยห่างออกห่างออก
1: ด้วยหน้าที่เวียกงานด้วยหลายอันแน่เนาะอาจารย์เนาะก็ห่างออกห่างออกได้แบบนี้น่ะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาบุควรปล่อยให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาเหตุให้ความเป็นหมู่เพื่อนต้องห่างเหินกันเห็นบอกบางเทื่อเขากับสนิทสนมกันสนิทนะแต่ว่าบางเทื่อความคิดเห็น
1: ต่างกัน
0: มีบางแตกต่างกันนะบางเทื่อก็เหตุให้ความสนิทสนมค่อยๆห่างเหินกันไปเห็นบอก
1: เพราะว่าถ้าบ่ห่างเหินนี่อาจจะผิดกันได้อาจารย์
0: แน่
1: ดีแล้วที่เลือกใช้วิธีห่างเหินอันนี้ก็ดีแล้วนึงยังจะรักษามิตรภาพได้เนาะนี่ก็อันนึงเจ้า
0: อีกตัวอย่างนึงย้อนเรียกงานที่หักตัวแล้วจริงรู้สึกห่างเหินกับครอบครัวเพราะบ่มีเวลาได้โอ้ล้มกันเห็นบ
1: ่โอ้อันนี้ก็บ่พักเด
0: ้อบ่ได้โอ้ล้มกันนี่แต่ละมื้อแต่ละวันเดือนนึงล้มกันเทื่อนึงมันห่างเหินเด็ก
1: ห่างเหินแม่นห่างเหินแล้วก็จะเสียความเป็นครอบครัวได้ที่น
0: อกแม่นโดนไปบอกคืออันนั้นมีอย่างสุภาษิตเป็นว่าอันนี้พี่น้อง3ปี
1: แก้วบ่พัดแก้วบ่พัด3ปีเป็นแพ้เป็นแฮ
0: ่
1: พี่น้องบ่แว3ปีเป็นอื่นเ
0: ด้อแม่นเป็นผู้อื่นเด้พี่น้องก็ได้คือว่าห่างเหินไปอันนี้แม่นความหมายและตัวอย่างของคำว่าห่างเหินบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าห่างไกลห่างไกลนี่เป็นคำซ้อนประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าห่างห่างนี่ก็หมายถึงไกลกันบ่ติดบ่ทีไกล ก็หมายถึงบ่ใกล้บ่อยู่ห่างกันเพิ่นก็ซอกหาคําที่ว่าที่มันยามกันยากนี่ดอกซอน
1: เจ้าแม่น
0: ยามคําว่าไกลนี่นะก็เอาคําว่าใกล้แล้วบ่ใกล
1: ้เออแม่น
0: บ่ใกล้จําเป็นมันมีคําที่ว่าเอิ้นว่าคําพ้องความหมายเนาะไกลกับห่างกันเห็นบ่แล้วเพิ่นจึงมาเว้าว่าไกลนี่แม่นอยู่ห่างกันนี่นะ
1: เจ้า
0: บัดนี้ทั้งห่างและไกลมาผสมเข้ากันเนาะเป็นห่างไกลก็หมายถึงไกลหลายไกลออกไปบ่คํานี้มันเน้นนักอยู่ระยะทางและสถานที่ซึ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ไกลออกไปจากตัวเฮาหรืออยู่คนละบอนอยู่คนละทิศละทางดังตัวอย่างว่าถึงว่าพวกเฮาอยู่ห่างไกลกันคนละทวีปแต่ก็ยังติดต่อกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่เสมอหมายก็ว่าแซ่บกันทาง Messenger บ
1: ่
0: ทาง WhatsApp บ่จังซี่เห็นบ่สมัยนี้สะดวกสบายบ่จําเป็นใช้โทรศัพท์แม่นบ่ดอกซอน
1: เจ้า
0: เมื่อ20 30ปีก่อนนี่ถ้าว่าจะติดต่อหาหมู่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างทวีปจังซี่เสียเงินหลายบ
1: ่โอ้หลาย
0: โทรศัพท์โอ้โทรศัพท์ทางไกลเสียเงินหลายเด้แต่ว่าเดี๋ยวนี้สบายทั้งติดต่อหากันได้สบายเห็นหน้ากันพร้อมมันบ่
1: แม่นทั้งอันน่ะเห็นหน้าสะดวกสบายคือว่าอยู่ใกล้กันได้อาจารย์เอ้ยคือว่าบ่ไกลกันได
0: ้ถึงว่าจะห่างไกลคนละทวีปหรือคนละประเทศจริงๆแต่ว่าก็มีการติดต่อพัวพันกันทางสื่อออนไลน์ก็คือว่ากระซ้ํากันอยู่ใกล้กันนั่นแหละ
1: แม่นฮ้อนยามกินข้าวก็โทร
0: บ่แม่นอีกตัวอย่างนึงบ้านที่เราอยู่อาศัยนั่นห่างไกลจากตัวเมืองหลายกว่า50กิโลเมตรอีกตัวอย่างนึงขอให้เจ้าปลอดภัยและห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บทั้งปวงอันนี้แหละแม่นคําอวยพรมันบ่ดับซ้อน
1: เจ้าแม่น
0: มันบ่ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงตัวภัยบ่อยู่ใกล้เด้อันโรคภัยไข้เจ็บนี่นะ
1: โอ้แม่นแท้ล่ะบ่อาจารย์บ่อยากให้มามอง
0: ห่างไกลได้แต่ได้เห็นอีกเรื่องพญา
1: แม่น
0: พญาอีกวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือในต่างของห่างเหินและห่างไกลซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำนี่ซื่อถึงสภาวะที่มีระยะห่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งบ่มีความใกล้ชิดหรือบ่อยู่ติดกันคือเก่าเห็นบ่มันมีความแตกต่างห่างเหินเน้นนักอยู่บนความรู้สึกและความสัมพันธ์หมายถึงการขาดการไปมาหาสู่ความบ่สนิทสนมหรือจิตใจที่เปลี่ยนไปเช่นมู่เพื่อนห่างเหินกันความสัมพันธ์ที่ห่างเหินมันนี่คำว่าห่างไกลมันนิ่นนักที่ระยะห่างและสถานที่หมายถึงพื้นที่ทางกายภาพที่อยู่ไกลกันหรืออยู่คนละบอนเช่นบ้านอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ห่างไกลกันคนละฟากฟ้าเห็นบ่
1: เจ้า
0: อันนั้นเป็นความคือหรือความต่างของห่างเหินและห่างไกลวันนี้ตัวอย่างประโยคที่มี2คํานี้ถึงว่าพวกเราจะต้องไปเฮ็ดเวียกอยู่สถานที่ที่ห่างไกลกันแต่ก็บ่ควรปล่อยให้ความหักและความผูกพันของพวกเขาต้องห่างเหินกันไปจริงบ่ดอกซอนอันนี้ตัวอย่างประโยคที่มีคําทั้ง2เนาะถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้ง2บ่ควรห่างเหินจากกันจริงบ่ดอกซอน
1: เจ้า
0: หรือว่ายังไงเล็กระยะทางเลยมันห่างไกล
1: กันความรู้สึก
0: ระยะใจ
1: ระยะใจ
0: เลยมันห่างเหินเห็นบ่ ไรเงี้ยทางเป็นทางไก่ไรเงี้ยใหญ่ละห้างอันนี้แสดงว่าทั้งไปไกลแล้วก็คือว่าความสัมพันธ์คือตัดขาดเด็กซ้อนเป็นบอกถ้าว่าอย่างนี้ถ้าไปบอกว่าไรเงี้ยทางไก่ไรเงี้ยใหญ่ห้างเหนือนี่นะ
1: แม่นความห่างไก่นี่จะเฮ็ดให้เฮาห่างเหินกันอาจารย์ถ้าหากว่าบ่มีการติดต่อพัวพันกันน่ะระยะทางที่ห่างไกลแต่กงกันข้ามระยะทางที่ห่างไกลแต่ว่าเฮานี่น่ะติดต่อพัวพันกันตลอดก็จะเฮ็ดให้พวกเฮาบ่ห่างเหินกันเนาะ
0: ยัง
1: พัวพันกันอยู่ยังอันมีหยังก็ยังส่งข่าวหากันอยู่
0: คืออันปัจจุบันนี่คือว่าเป็นยุคดิจิตอลเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: ในยุคดิจิตอลมีการที่เฮาอยู่ห่างไกลกันแต่บ่ได้ห่างเหินกันแต่อย่างใดเด
1: ้อ
0: เพราะเฮามีสื่อออนไลน์นี่นะ
1: แม่น
0: สามารถส่งข่าวหากันโทรหากันทาง Messenger ทาง WhatsApp หร
1: ือ
0: ว่าทางอื่นเพียงบ่ได้เสียเงินเสียแต่ค่าอินเทอร์เน็ตเท
1: ่
0: าน
1: ั้
0: น
1: แม่นยังเห็นการเคลื่อนไหวของกันและกันได้นะอาจารย
0: ์
1: ในเมื่อว่าเฮาฮู้เฮาเห็นการเคลื่อนไหวของกันและกันมันก็จะเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่ฮู้สึกว่าบ่ห่างเหินกันเมื่อใดที่ต้องการพบปะก็มีแต่นัดโทรจังซี่ก็จะบ่ห่างเหินกันเพราะบ่คือเมื่อก่อนอาจารย์เอ้ยคันว่าระยะทางห่างไกลแล้วอู้ยส่งจดหมายก็ส่งโต3โตบางเทื่อไปฮอดผู้รับจะว่าขาดละครึ่งนึงบ่ได้เนื้อในใจความทางห่างไก่ห่างเหินแต่ว่าปัจจุบันนี้คืออาจารย์ว่าแหละห่างไก่อยู่แต่เฮาบ่ได้ห่างเหินกัน
0: เจ้าม
1: ันบ่แม่นคำเดียวกันแทนกันบ่ได้มีหลายกันคือเว้าหั่นแหละใส่ในกรณีต่างกันมีจุดเน้นที่ต่างกันอันร่วมกันก็แม่นเว้าเรื่องอันความไกลอันนึงละไกลระยะทางอันนึงละไกลระยะใจคืออาจารย์ว่านั่นแหละเนาะบ่สามารถแทนกันได้
0: บางเทื่ออยู่ใกล้กันอยู่แต่ถ้าห่างเหินกันเนี่ยทุกตอน
1: ก็แม่นละบ่แม่นเฮ็ดคือเป็นผู้อื่นนี่บางเทื่อเนาะอันนี้ก็บ่
0: ค่ะหลังเดียวบางเทื่อห่างเหินกันแบบนี
1: ้แม่นเฮ็ดห่างเหินบางเทื่อนี่เฮาใช้แต่อันน่ะสื่อสังคมออนไลน์หลายโทรศัพท์หลายก็เฮ็ดให้สมาชิกในครอบครัวนี่นะมีลักษณะห่างเหินกันอาจารย์กินข้าวก็เปิดหน่วยไผ่หน่วยมันนี่นะบ่โอ้บ่ล้มกัน
0: บ่ล้มกัน
1: บัดอันนะออกจากพักเข้าแล้วก็เข้าห้องไผห้องมันบัดนี้มีแนวอยากเว้าอยากล้มแซดมาอาจารย์โอ้อันนี้ก็แม่นเอิ้นมันเป็นการห่างเหินใดคนในเฮือนไทเฮือนเดียวกันนี่แหละพ่อแม่ลูกผัวเมียนี่นะเพราะว่าเฮามาวุ่นวายกับอันน่ะโทรศัพท์นี่หลายมันเป็นตู่ที่มาแบ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ใช้หลายก็บ่ดีอันนี้ก็ได้ให้คุณก็ให้โทษนําถ้าใช้บ่ถูกนั่นก็เฮ็ดให้เสียความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวคิดว่าคือสิได้เลยอาจารย์เนาะห่างเหินและห่างไกลคำศัพท์ก็พอดีหมดอาทิตย์หน้าคุณแหละพวกเราจึงสืบต่อสนทนาแมนๆขอบใจอาจารย์หลายๆเด้อโชคดีอาจารย์
0: เจ้าโชคดี
1: เจ้าอีกครั้งนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพสังเกตเห็นว่าคำศัพท์มื้อนี้มีรายการเอ่ยติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะทั้ง5คู่คำก็คือ10คำศัพท์ที่อาจารย์ได้อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังก็คำว่าครูทำอิดแมนนิ่งกับสงบแท้เหมาะกับเหมาะสมเพียบพร้อมและพร้อมเพียงเพิ่งพาและอาศัยห่างเหินและห่างไกลคิดว่ามีรายการก็จะได้ความฮู้บ่หลายก็น้อยจากการติดตามรับฟังการสนทนาในรายการมื้อนี้เนาะถ้าหากว่าคำศัพท์ใดที่มีรายการเห็นว่ายังเป็นปัญหาในการใช้เนาะโดยเฉพาะแม่นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้กันในทางวิชาการภาษาศาสตร์เอิ้นว่าคำรวมความหมายหรือว่าคำพ้องความหมายนี่นะมีรายการมันก็ยากใดที่จะใจแยกความหมายได้อย่างละเอียดกบฏิเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ศึกษาลงลึกในเนี่ยนะวิชาการภาษาศาสตร์คันสั้นถ้าหากว่ามันยังมีความคล่องใจในการนำใช้ดอกซ้อนยินดีเป็นสื่อกลางให้มีรายการทุกท่านที่จะส่งคำศัพท์เหล่านั้นถึงอาจารย์แสงฟ้าเพื่อให้อาจารย์ได้อธิบายและชี้แจงทุกพวกเราฟังในนะรายการออกอากาศตามตารางเนาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการนอกจากว่าเพิ่นมีเวียกหรือว่าค้าประชุมแท้ๆมีความจำเป็นก็บ่สามารถเข้าร่วมรายการแต่ว่า ก็จะนำเอาคำศัพท์นั้นยกยอดไปเป็นมือต่อๆไปที่อาจารย์เข้าห่วมสนทนาในรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่มีรายการสามารถส่งข้อความให้ดอกซ้อนได้ทางบอทแอป02059864685เว้าคืนอีกเทื่อหนึ่ง02059864685วันนี้เวลายังเหลือหน่อยนึงให้มีรายการได้ฟังเพลง1เพลงอัดท้ายรายการจบหรือบ่จบสุดแล้วแต่เวลาเนาะมีรายการก็คิดว่าจะจบได้แต่ว่าตัวจริงนี่บางเทื่อเพลงยาวก็อาจจะบ่จบแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนําเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาในมื้อนี้ถือโอกาสนี้อวยพรเพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปและพวกเฮากลับมาพบกันอีกใหม่ในอาทิตย์หน้ามื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการพ่อพูด
3: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้
3: เจ้ามาพบกันแล้วในท้ายๆอาทิตย์แบบนี้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 นหาเวลา 19:00 น
4: ทางขึ้น FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแล้วพวกเราก็กดแบ่งปันไปยังเพจของรายการฮอบฮู้
3: เจ้าส่วนหนึ่งส่วนที่ดีเลยเนาะส่วนที่ดีเลยก็คือท่านสามารถมาเบิ่งคืนหลังได้กับรายการฮอบฮู้เนาะ
4: เจ้า
3: ซึ่งรายการของเฮานี่หลังจากออกอากาศไปแล้วท่านก็สามารถขึ้นเบิ่งมาเบิ่งขึ้นหลังได้แต่ว่าในภาพของการไล่สดเนาะภาพของการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook นี่จะอยู่เพียงแต่1เดือนเท่านั้นเนาะแล้วภาพวิดีโอตัวนั้นก็จะถูกลืมไปฉะนั้นท่านสามารถกลับคืนมาเบิ่งอยู่ในเพจของพวกเราเพราะว่าจะเอาลงอีกครั้งนึง
4: เจ้าฝากติดตามรายการกับพวกเราไว้เด้อเนาะอาทิตย์นึงอาจจะได้ยินเสียงโคซุกนี่6มื้อต่ออาทิตย์แล้วเนาะจาก3มื้อเป็น6มื้อแต่ว่าใครแดสลับกันมีภาคก่อนเที่ยงกับภาคก่อนอาหารค่ำ
3: เจ้าแต่ว่าจะพบกันในภาคใดก็แล้วแต่ฮับฮองได้ว่าค
4: ุ
3: ณภาพย
4: ัง
3: คงอัดแน่นเนาะข้อมูลข่าวสารนี่มันจะมาฮอดมาถึงอีหลีท่านผู้ฟังยิ่งเป็นในระยะรายการใหม่ของพวกเราเนาะรายการออกข้อสื่อสารน่ะไอ้บอยซีสื่อสารน่ะตัวนั้นเองจะเป็นมหาภาคเลยจะเป็นใหญ่จะเป็นภาพรวมเลยฉะนั้น ทานบ่ควรพลาดแน่นอนกับทุกข้อมูลข่าวสารกับรายการใหม่ของพวกเฮาอขอ MOIC สื่อสาร
4: เจ้าแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาอยู่นํากันถึงว่ามีรายการสิหลงซื้อรายการก็ให้อภัยได้แต่ว่าให้ชื่อโคศกไว
3: ้แต่ว่ารับประกันได้ว่าโคศกทั้ง2พร้อมกับทั้ง2รายการนี่ยังเป็นข้อมูล
4: ที่เกี่ยวข้องกัน
3: ที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่ปิ่นอ้อมเป็นข้อมูลหลักของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเซ็นเคย
4: แม่นแล้ว30นาทีต้นในรายการฮอบฮุ้งของพวกเฮาได้รับการสนับสนุนจากทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: เจ้าเอาพบกันในระยะต้นๆนี้จะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนแล้วจักหน่อยเฮามาฟังข้อมูลดีๆอันนี้รับประกันได้ว่าดีอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจนับตั้งแต่ MSME SME หรือว่าจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งระยะที่ผ่านมาหนึ่งในเงื่อนไขของบรรดาผู้ประกอบการที่บอกว่าโอ้ยบ่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ก็คือหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ว่าอันนี้มันล่าสุดเลยเป็นข้อมูลที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยพอจากนี้ไปถ้าว่าบรรดาผู้ประกอบการเนาะผู้ประกอบการภาคส่วนใดหากว่าติดขัดอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้เอาอันนี้จะเป็นอีก1ช่องทางเพราะว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เพิ่นมีแล้วเด้อเนาะสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ
4: เจ้าเอิ้นว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งจะเป็นเอิ้นว่าขัวต่อให้กับบรรดาภาคธุรกิจที่บ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บ่เพียงพ
3: อ
4: เพิ่นจะเข้ามาซวยในจุดนี้ฉะนั้นจักหน่อยว่าตอนนี้เลยดีบอมีข้อมูลใหม่ๆหรือเอาเป็นจักหน่อยฟังเพลงก่อน
3: ฟังเพลงก่อนซะเนาะเพราะว่าโอ้ย
4: เข้ามาแล้วข่าวรถบ่เนาะ
3: แต่เพิ่นสิว่าโอ้ยมื้อนี้ก็หมดมื้อแล้วนี่ตั้งแต่เช้ามานี่แหละแม่นอัดแน่นเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่ว่าตอนนี้หลังจากพักเวียกแล้วกำลังเดินทางกลับบ้านกลับซองหรือว่าบางคนก็ยังพักอยู่ห้องการไ
4: หน
3: พักอย่างพักนึงแล้วแม่นว่าพักเมื่อยก่อนอันที่2แม่นพักให้รถเซาติดก่อน
4: ให้ย้อยให้รถมุดก่อน
3: ให้รถเริ่มเบาบางแล้วเขาจะค่อยเดินทางว่าซั่นแต่ผู้บางคนก็ว่าโอ้ยยังรอท่าอยู่ห้องการย้อนอย่างย้อนว่ารอท่าให้ลูกเฮียนยังเพิ่มก่อนว่าลูกเลิกแล้วก็ค่อยไปหับกับปิดอีกส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้รถล้างพาหนะตามท้องถนนนี่ก็เริ่มเบาบางเพิ่นว่าซั่นนี่
4: เจ้า
3: ว่าว่ากันเป็นข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนเน
4: า
3: ะ
4: หวังว่าการขับขี่ของทานตลอดปลอดภัยค่อยไปค่อยมาเด้อให้เกียรติซึ่งกันและกันมงฮิบด่วนนี้เจ้าก็อยากไปค่อยก็อยากกลับเนาะจึงเฮ็ดให้รถเอิ้นว่าหลายๆเส้นทางการสัญจรค่อนข้างว่าหนาแน่นและก็ติดขัดแดฟังเพลงสบายๆเนาะค่ะว่าทานกำลังหมุนขึ้นมา 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ทางรถก็แม่นฟังมวนๆฟังเพลินๆน้ำกันไปเป็นเสียงเพลงมวนๆให้ก่อน1เสียงเพลงเนาะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของมีรายการพร้อมกับการรับสายทางหลังไมค์0305787052

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นแขนงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
0: ผ่านไป1เสียงเพลงมาว่าก็จะถือใจบีทักแฟนเพลงรายการเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าสบายดีแฟนรายการทาง Facebook เพิ่นบอกว่าฟังรายการสาวโคสุกมวลหลายขอบใจหลายๆเด้อก็หวังว่าจะอยู่นำพวกเฮาไปโดนๆแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับรายการของพวกเฮาไปเรื่อยๆเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเอาขอบใจไอ้บ่าวลองเพลเด้อบางกี้นี่เพิ่นก็โทรทักทายเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์ที่ห้องส่งเน
2: า
0: ะเพิ่นว่าอยากขอฟังเพลงมาสั้นฮักเจ้าสาวบ้านนาแม่นบ่เนาะจากศิลปินอาคม
2: เจ้าอาคมสมหวัง
0: อาคมสมหวังแล้วพุ่นว่าคันมาบ่มีเพลงนี้แท้ๆก็เพิ่นก็ว่าขอเลือกเป็นเพลงสำฮ้องไว้เลยแม่นว่ามักแล้วบ่ได้ศูนย์ว่าซั่น
2: เจ้าทีมงานเฮา
0: เด็กๆลองซอบเบิ่งดูเนาะว่ามีบ่2เพลงนี
2: ้ไอ้ป่าวร้องเพลเพิ่นว่าก็มอบให้กับหลายเสียงหลายสายบ่ว่าจะเป็นแม่วันเมืองเฟืองแล้วก็มีแม่มณีลาแล้วก็มีผู้สาวสาวอย่างเนาะเพิ่นจดมาเมื่อกี้อันเพิ่นบอกมาเมื่อกี้นี้มีผู้สาวพิเศษอาจจะเป็นทีมงานนักฟังรายการนี่แหละคนจะแบบว่าเอิ้นว่าหักเพลงกันเกิดมิตรภาพดีๆย้อนว่าฟังรายการได
0: ้เ
2: นาะสมมุติว่าแม่วันนี่โทรมาแล้วผู้บ่าวลองเพลฟังอยู่โทรส่งให้แม่วันกลายเป็นว่าความหักความเพลงผ่านนะรายการว่าซะเน
0: า
2: ะ
0: รายการเฮาเป็นขัวโตให้เนาะเป็นขัวโตอย่างเป็นขัวโตส่งความเบิกบานม่วนซื่นเป็นขัวโตในการส่งข้อมูลข่าวสารให้ไปฮอดไปถึงทั่วทุกทานทุกบอนเลย
2: เจ้าก็หวังว่าจะได้ส่งความสุขนี้ให้กับท่านผู้ฟังตื่มอีกเดี๋ยวทีมงานเฮากำลังซอกให้แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตว่าวาข้อมูลสู่กันฟัง
0: โดยนี่ไว้ก่อนในเมื่อกี้นี้เนาะหลังจากที่เฮาได้พาดหัวข้อไปก่อนแล้วเนาะเกี่ยวกับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ตอนนี้เนาะให้ความสนใจอยู่เพราะว่าผ่านมาน่ะบรรดาผู้ประกอบการนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางหนึ่งในเงื่อนไขที่เฮ็ดให้ติดขัดในการเข้าถึงบ่วงเงินนำไปต่อยอดธุรกิจนี่เนาะก็แม่นว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอเน
2: า
0: ะหรือว่าบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนาะเซ็นว่าผู้ที่ตั้งเป็นกลุ่มเนาะเป็นสหกรณ์ถ้าว่าต้องการบ้วงเงินไปต่อยอดธุรกิจนี่แน่นอนหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็ยังมีอยู่บนว่าต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแน่นอนคันว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วคันเป็นของรวมไผก็บ่อยากเอาของตัวเองไปอันน่ะไปค้ำแน่เนาะฉะนั้นเอาเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ในเมื่อมันเป็นผลประโยชน์รวมแต่ว่าเฮาบ่มีหลักทรัพย์ที่เป็นของรวมไปค้ำประกันนี่จะเฮ็ดเอาได๋ฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกหนึ่งในเงื่อนไขที่จะตอบโจทย์ในจุดนี้เนาะอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเนาะอันนี้แม่นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวก็คือทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสุขยูจอนกให้เข้าถึงแหล่งทุนนะโดยในเมื่อวันที่8พฤษภาคม2016นี้ทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดผู้เดียวหรือว่าบคส.บคส.ก็คือบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะตัวย่อเพิ่นเด้ได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานของการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของ จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นจัดขึ้นนี่แม่นจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเมืองจันทน์นี่แหละเนาะโดยแม่นท่านนางมณีวรวงไสหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้เพิ่นทางเป็นกรรมการสภาบริหารของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อได้เข้าร่วมเนาะแล้วก็เป็นพิธีเป็นประธานในพิธีนี้เนาะโดยมีผู้เข้าร่วมที่มาจากบรรดาผู้ต่างนาเช่นมาจากทางกระทรวงการเงินจากธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าธนาคารคู่ร่วมมือพร้อมด้วยผู้บริหารจาก5สมาคมธุรกิจหลักเนาะในนี้ก็ประกอบมีสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบกิจการจนกสมาคมนักธุรกิจแม่ยิงสมาคมธุรกิจกสิกรรมสมาคมท่องเที่ยวลาวและสมาคมหัตถกรรมลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่ว
2: ม
0: จุดประสงค์ของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ถูกสร้างตั้งขึ้นมานี่ก็เพื่อเป็นเครื่องมือนโยบายที่สำคัญของทางรัฐบาลในการพันขยายวาระแห่งชาติเพื่อแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและแผนพัฒนาจนกนับตั้งแต่2021ถึง2025โดยซึ่งจัดโดยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวนี้จะมาซึ่งชื่อเพิ่นชื่อเต็มๆก็คือบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดผู้เดียวหรือว่าบคส.เน
2: า
0: ะภายใต้ทุนการสนับสนุนจากทางโครงการ MSMEในนี้โดยมีจุดประสงค์โดยมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือดังนี้1แม่นแก้ไขปัญหาหลักทรัพย์ค้ำประกันจะช่วยให้จนกนี่มีคุณภาพหมายว่าจนกที่มีคุณภาพนี่แม่นแต่ว่าบ่สามารถเข้าถึงได้เนาะถือว่าเอิ้นว่าขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยบ่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารได้เนาะอันนี้เป็นการตอบโจทย์ได้เนาะแล้วข้อที่2ก็คือแบ่งปันความเสี่ยงสนองการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่สถาบันการเงินคู่ร่วมมือโดยอิงใส่มาตรฐานสากลและข้อเงื่อนไขที่3ก็คือส่งเสริมการเงินแบบทั่วถึงเพื่อเป็นแฮงสุกยู่ให้กับจนกนี่ขยายตัวอย่างเข้มแข็งและภายในกองประชุมในเทื่อนี้นะผู้เข้าร่วมก็ได้มีการรับฟังการนำเสนอจากทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็เป็นรูปแบบและก็ผลิตภัณฑ์ของการค้ำประกันสินเชื่อซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ในสปป.ลาวการวิเคราะห์อุปสรรคและสาเหตุที่จนกมักถูกปฏิเสธสินเชื่อจากทางสถาบันการเงินการแนะนำคุณลักษณะที่ดีของวิสาหกิจที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความพร้อมในการขอสินเชื่อส่วนว่าในตอนท้ายของกองประชุมในครั้งนี้ท่านประธานกองประชุมเองเพิ่นก็ได้สุกยุ่งให้ทั้งผู้ประกอบการนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นจังกงไปกงมาเพื่อให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อได้นำไปปรับปรุงกลไกของการบริการให้มีความคล่องตัวและก็สามารถตอบโจทย์ถึงความต้องการของจนกได้อย่างแท้จริงในใส่เหตุให้เวียกงานของการค้ำประกันสินเชื่อนี้เป็นข้อกุญแจที่สำคัญในการปลดล็อกปัญหาทางด้านทุนฮ้อนของธุรกิจลาวในโตหน้า
2: เจ้าขอบใจข้อมูลดีๆจากข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce
0: เจ้าอ้าวอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์หรือว่าตอบข้อข้องใจของทั้งอนาผู้อนันได้เนาะของทั้งอนาผู้ประกอบการได้เนาะที่ว่าโอ้บ่สามารถเข้าถึงบ่เงินนี่ได้ย้อนว่ามันขาดอนาหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่อีหยังต่างๆนี่เนาะฉะนั้นตัวนี้จะสวยได้เน
2: า
0: ะ
2: เจ้าก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่พวกเราอยากจะเว้าว่าสุกมีรายการฟังเพื่อให้หลายๆท่านที่ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโดยเฉพาะก็คือข้อมูลของทางโทสวเนาะในการเกี่ยวข้องเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนแน่นอนและปัจจุบันนี้ทุกๆธุรกิจเริ่มแต่จุดละวิสาหกิจนี่บางเทื่อจะไปโตได้ก็ต้องมีทุนมีทุนส่วนตัวหรือว่ามีทุนจากแหล่งทุนสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารธุรกิจเพื่อจะเอามาหมุนไส้ประเภทธุรกิจแต่ละแขนงการก็สิมีความจำเป็นในการใช้ทุนแตกต่าง
0: แน่ล่ะ
2: เอาพวกเฮากับเว้าว่าข้อมูลเพื่อว่าจะให้ท่านนั้นกะเกี่ยมความพร้อมมีครบเมื่อละเงินไขทุกอย่างละเหลือแต่หลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นใดก็ลองขอคำแนะนำจากทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเบิงซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นจะมีคู่ร่วมมืออยู่6ธนาคารที่เป็นธนาคารคู่ร่วมมือเพิ่นบ่ว่าจะเป็นธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจำกัดมีธนาคารอันน่ะ การค้าต่างประเทศลาวมหาชนแล้วก็จะมีธนาคารแคนาเดียมีธนาคารอีกหลายๆธนาคารเลยซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับทุกท่านสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารนี้จากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้หรือจะเข้าไปเว็บไซต์ของกระทรวงและเข้าไปบริษัทค้ำประกันก็ได้เพราะว่าทุกอย่างที่เฮาเล่ามานี่ก็ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลหรือว่าท่านจะโทรไปสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์021414064กับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
2: อาจจะบอกว่าโอ้ได้ยินผ่านรายการฮอบฮู้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้โบเฮากำลังเก็บความพร้อมแล้วเฮายังขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอสิเนาะอาจจะพิจารณาไปเรื่องของการประกอบเอกสารหรือว่าแบบฟอร์มต่างๆก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่พวกเรามาแบ่งปันหรือว่าเอาลุมสู่มีรายการฟัง
0: เจ้าเอากับบทเพลงที่แฟนรายการเฮาขอมาเนาะกับบทเพลงจากทางไอ้บ่าวลองแพ้ที่เพิ่นขอมาในบทเพลงสาวบรรณา
2: บรรณาแม่นบ่สาวบรรณาเอ้าตอนนี้พร้อมแล้วไปฟังมวนๆน้ำกันเนาะมอบให้พิเศษกับผู้ขอมาบ่าวลองแพ้ที่อยากฟังเพลงนี้ร่วมกับหมดทุกคนพิเศษกันแม่นเมวันเมมานิลาเนาะแล้วก็แฟนรายการทุกท่านท่านที่กำลังให้เกียรติที่ตามรับชมผ่านทาง Facebook เด้ท่านอื่นๆจำนวน 5,000 กว่าคนนี่รับชมอยู่ใส่ในคอมเมนต์ให้กูสุขทั้งสองฮู้แน่และสิได้อ่านแห่งใจออกอากาศไปน้ำกันเลย

0: ริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทื้นของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: ตอนหาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตื่มอีกพวกเรายังอยู่น้ำกัน30นาทีต้นของรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
3: เจ้าสำหรับมื้อนี้ก็บอกว่าโอ้ยขอขอบใจเด้อขอขอบใจกับทั้งเบื้องของนายสร้างเทคนิคเพิ่นสวยแก้ไขพวกเขาได้แล้วเนาะเอก็เย็นดีมื้อนี้นะแล้วก็ทายโทรศัพท์
2: ได้สดก็ได
3: ้Facebook ก็ได้ปกติเลยมื้อนี้อุ้ยสุดดีใจเลยโคศกเพราะว่าอย่างแฟนรายการเฮาเข้ามามื้อนี้จะเห็นทั้งโคศกอยู่ทั้งหน้าจอของทาง Facebook นําและก็ได้ยินเสียงผ่านคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz
2: ทักทายสบายดีเด้อแฟนรายการใช้ชื่อว่าสอนเพชรเพิ่นว่าหับสมอยู่ทางประเทศอันนะสเปนเนาะ
3: oh.
2: อ๋อทักทายสบายดีเด้ออยู่ทางพุ่นเป็นจังไดอากาศดีบ่อากาศเย็นดีบ่ขอยืนยามทำข่าวเนาะพี่น้องคนลาวบ่จะอยู่ลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศถ้าหากผ่านเข้ามาฮอดรายการกับพวกเราแล้วก็ฝากไว้เด้อเวลาทางประเทศลาวก็แม่น6โมงแรงหา7โมงแรงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย
3: ์เจ้าอ้าว
2: แล้วก็อีกหนึ่งแห่งใจเด้อพ่นงาเพิ่นหับฟังหับสมอยู่ทางสารวันแดนใต้เพิ่นว่าขอรับฟังรายการอยู่เด้อสาวโคซุกขอบใจเด้อเนาะทั้งสารวันเป็นเจ้าใดฟ้อนลำวงสารวันแล้วบ่ทางบุญ
3: โคซุกอนุรักษ์อยากฟ้อนลำวงสารวันนําอยู
2: ่ลำมีอำนาจเพิ่นว่า
3: สร้างได
2: ้สร้างให้เห็นอย่าง
3: เ
2: ดีย
3: วต้องสร้างได้เพิ่นว่าเนาะเอ้าเพิ่นบอกให้เกี้ยวก็ให้เกี้ยวได้เนาะเพิ่นบอกให้บ่ายแก้มก็ได้บ่ายเนาะ
2: ยิ้มใส่กันก็ต้องยิ้มใส่กันเอาก็เป็นความมนต์ซื่นของเอิ้นว่าวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของเรา
3: เป็นเอกลักษณ์อีกอันนึงได้เนาะเวลาที่มาในจังหวะนี่ลำนี่แหละแม่นว่าโอ้ยคันฟ้อนลำวงก็ม่วนซื่นเลยเด้
2: เจ้าเอาก็ฝากความหักความแพงความมวลซื่นไว้กับมีรายการทันผู้ฟังทุกท่านถ้าว่าอยากประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงใดก็สามารถพิมพ์มาได้ทาง Facebook คอมเมนต์เลยหรือจะโทรมาทางหลังไมค์เพิ่มเติมอีกก็ได้0305787052สำหรับ30นาทีต้นของพวกเฮาหมดเวลาแล้วขอบใจทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เป็นผู้สนับสนุนแต่เวลาทางรายการห้องหูยังบ่หมดยังอีก30นาทีหลังเนาะพวกเราก็ยังมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาเว้ามาลมสู่กับมีรายการฟังโดยเฉพาะในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนี้ก็มีหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นงานวางแสดงสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอดอปเนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานการค้าที่เป็นการเอื้อนว่ากระตุกซุกโยผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตบ่ว่าจะเป็นผลิตสินค้าหรือว่าการบริการมาเต้าโฮมกันเพื่อกระตุ้นเอิ้นว่าเศรษฐกิจของลาวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ลาวนี่เกิดขึ้นหลายเด้อพ่นงาทั้งสินค้าอุตสาหกรรมปรุงแต่งแต่รูปสินค้ากสิกรรมเวียกบริการรวมไปถึงอื่นๆที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถกรรมก็เกิดขึ้นหลายบ่เฉพาะแต่ว่าไส้สอยสำหรับนามวิถีชีวิตของคนลาวปรับไส้เพื่อเข้ากับคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ลาวหรือว่าเพื่อจะนำส่งออกต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นหัวคิดประดิษฐ์สร้างเนาะเพื่อให้ในเกิดมีประเภทสินค้าธุรกิจหลากขึ้น
3: ม
2: ัน
3: ม
2: ี
3: ความหลากหลายเนาะสำคัญและแม่นว่าโอ้ถ้าว่าตลาดมีความต้องการแบบนี้เฮาก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดในเมื่อว่าตลาดต้องการแบบนี้เฮาก็ต้องผลิตแบบนี้แม่นว่าตัวอย่างเนาะสิว่าโอ้ยตลาดมีความต้องการอีกแบบนึงแต่ว่าเฮาเน้นใส่การผลิตอีกแบบนึงอันนี้มันก็บ่ตอบโต

0: ยอดเลยเนาะแต่สิว่าโอ้ยผลิตหลายเพราะบ่มีผู้ซื้อเอาในเมื่อตลาดบ่ต้องการเด้เนาะเอาอันนี้เฮาต้องได้คือเว้าล่ะว่าต้องได้ปรับแท้ๆนะว่ายุคปัจจุบันนี้บ่เฉพาะตั้งแต่ข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายเนาะคันถ้าเว้าเรื่องว่าสินค้าต่างๆก็มีความหลากหลายมันก็มีการประยุกต์กันหลายอันหลายอย่างเข้ากันเนาะบ่ว่าจะเป็นถ้าเว้าถึงว่าเรื่องของประเภทอาหารการกินประเภทนี้วัฒนธรรมนี่มันก็มีความแตกต่างแต่ว่าในหั่นมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าเลือกอาหารนอกจากจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์แบบผสมมีนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาแบบรสชาติของเพิ่นมาผสมประสานกับรสชาติของเฮาอาหารตัวใดที่ใกล้เคียงออกมาแล้วมันก็จะออกมาเป็นอีกแบบใหม่อีก
1: เป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหาร
0: แม่น
1: ที่แบบว่าคนต่างประเทศมาอยู่ลาวละคือจังยังอยู่บ้านเพิ่นหรือว่าอันน่ะบางเทื่อกับแปลงรูปอาหารลาวให้ถูกปากรสชาติของคนต่างประเทศพ
0: ี่
1: น้องมันก็เป็นการเอิ้นว่าปรับเปลี่ยนเฮ็ดแนวใดให้อันน่ะตลาดต้องการหลายขึ้นว่าจังซั่นเน
0: า
1: ะ
0: เอาอย่าลืมล่ะนอกจากเว้าถึงว่าเรื่องการส่งเสริมการผลิตแล้วก็ต้องมาส่งเสริมเรื่องของการสมไส้น้ําใด
1: แม่นแล้ว
0: ถ้าว่ามีผู้ผลิตก็ต้องมีผู้สมไส้ยิ่งผู้สมไส้หลายก็จะมีผู้ผลิตหลายแล้วจะสร้างความเข้มแข็งได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเอาเป็นว่าพวกเราจะฟังเพลงก่อนเนาะแล้วจึงจะมาพบกันใน30นาทีหลังเพราะว่าตามแห่งใจที่ขอกันเข้ามาเสียงเพลงนี่ล้ำสารวันเอากันสั้นสิไปมวนน้ำกันก่อนกับสารวันกันก่อนแล้วเฮามาพบกันใน30นาทีหลังกับระยะฮอบฮูฮอบทิศพร้อมกับข่าวดีๆ

0: สำหรับลูกค้าธนาคารฮวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารฮวมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะหอบหู้หอบถิด
2: ไหลยะ
3: ครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ไหลยะที่2ของรายการ
2: ไหลยะหอบหู้หอบถิดกับเป็นไหลยะที่2ของรายการหรือว่า30นาทีหลังของรายการฮอบฮู้ที่พวกเราอยู่กับธนาคารหวมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB
3: เจ้าเมื่อกี้นี่อนุรักษ์บอกว่าโอ้อยากขอฟังเพลงซ่อมใจที่คิวรถเมย์เพิ่นว่าซั่นเด้ สงสัยไปบ่ทันรถเมย์นี่นะแต่ว่ารถเมย์ BRT ยังให้บริการอยู่เด้อ
2: เจ้า
3: ระยะนี้ยังขี่ฟรีอยู่เน
2: า
3: ะ
2: แม่นแล้วเพิ่นก็ขยายไปจนฮอดหน้าอันเอิ้นว่าเจ้าฟังงมผู้ใดใด
3: เออทางเบอร์นี้ฮอดเจ้าฟังงม
2: เจ้า
3: ไปบ่แม่นไปฮอดสนามบินบ
2: ่ฮอดแล้วว่าแสดงว่าเป็นล่าสุดแล้วส่งไอ้น้องเขาต้องได้อัปเดตข้อมูลตึกอีก
3: แต่ที่แน่ๆไปฮอดทางอนไปฮอดตลาดทางอนสบายเลย
2: แต่ก่อนฮอดแต่หน้ามหาลัยแห่งชาติเนาะเดี๋ยวนี้ถือว่าเพิ่มไปอีกก็ถือว่าเป็นการสร้างความสะดวกสบายหรือว่าเอื้ออำนวยให้กับผู้สมใช้ประชาชนทั่วไปที่จะนำใช้เส้นทางนี้จากเส้นทางทางอนมาฮอดตลาดเซานี่มันว่าสบายเลย
3: สบาย
2: แอร์เย็นเย็นหลายคนบอกว่า
3: แม่นแอร์เย็นอนุรักษ์ได้ไปนั่งหรือบอกทดลองนั่งหรือบอก
2: ยังบ่ทันได้ทดลองยังเถื่อนยังบ่ทันมีโอกาส
3: ถ้าแบบนี้นะห้องว่าเป็นห้องประตูขบวนล่ะ
2: ต้องขบวน
3: ต้องได้ไปลองได้
2: ซ้ำใจที่คิวรถเมย์ยัง
3: แม่นบ่ซ้ำใจที่ไปบนทานจักเพื่อนเนาะเอาสั้นเมื่อนานเดี๋ยวจับมือกันแล้วต้องไปเนาะ
2: ต้องไป
3: ทางโฆษณาพงาไปลองแล้วเด้อแอร์เย็นสบายเนาะแล้วอันน่ะเวลาเดินทางก็สะดวกสบายเน
2: า
3: ะเพิ่นก็จะมีสถานีมีบอนโจดเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดไปบางคนก็ถือโอกาสนี้ว่าอ้าวเพิ่นยังให้ขี่ฟรีอยู่ฉะนั้นเฮาก็อาฮิไปขี่ก่อนเพิ่นว่าได้ขี่ย้อนหยังย้อนว่าอยากทดลองหลายคนก็อยากทดลองเริ่มขึ้นรถเมล์แต่เบื้องของประตูไซขี่รถเมล์ไปกินเฟอร์อยู่วิวม
2: อ
3: แล้วหลังจากนั้นขี่รถเมล์นี่ BRT นี่จากวิวมอมาสู่ประตูไซเ
2: พ
3: ิ่นว่านั่นหลายคนก็ทดลองเมื่อใด
2: ลุดพรอันน่ะควบแอร์อัดถึงท้องถนนแล้วก็ยังประหยัดเงินในกระเป๋าเฮาค่าน้ำมันรถได
3: ้สำคัญเลยเป็นสะอาดสะดวกเย็น
2: แอร์เย็น
3: แอร์เย็นเลย
2: แล้วก็เห็นคนเอิ้นว่าหลายเราได้พนักงานเดี๋ยวนี้เห็นมีหลายคนที่ไปเฮ็ดเอิ้นว่ารีวิวเนาะเดี๋ยวนี้เต็มละได้มันก็ขึ้นบทานิบนังบ่พอกันมีบางเที่ยวบางเที่ยว
3: เจ้าส่วนนึงก็สะดวกให้กับบรรดาน
2: ักศึกษาเจ้า
3: ผู้ที่มีลูกหลานอันนี้ทางเบื้องของอนาพ่อแม่นักเรียนเพิ่นมีเฮือนอยู่โหแถวอนาทางอน
2: เจ้า
3: ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็สบายเลยได้แต่เก่านี่ต้องได้ส่งลูกมาโรงเรียนลาวีดป
2: ั
3: จจุบันนี้แม่นลูกก็ขึ้นรถเมย์อยู่พุ่นมาเลย
2: เจ้า
3: ว่ารถเมย์จะมาผ่านโรงเรียนลาวีดอยู่แล้ว
2: แล้วก็มาผ่านโรงเรียนอุดมยิ่งจันทร์อีก
3: เจ้าแล้วนั่นก็ลูกก็ลงนี่เฮาก็สบายเพิ่นว่าเนาะ1แม่นพ่อแม่ก็สบายแล้วส่งมาก็บ่ได้เป็นห่วงเป็นใยลูกแล้ว
2: เจ้า
3: ฮอดมงพอมันจะไวเด้ทุกๆ15นาทีจะมาล่ะ10นาที
2: เจ้า
3: 15นาที
2: ก็ถือว่าลดภาระพ่อแม่ที่ต้องตื่นแต่เช้ามาส่งลูกอยู่ในเมืองตื่มอีกเน
3: า
2: ะ
3: เอ้าว่ากันย้อนอย่างย้อนจะใครหลายๆคนนี่หันมาใส่รถสาธารณะให้หลายยิ่งขึ้นถ้าว่าคันเว้าถึงว่ารถเมย์ BRT อันนี้แหละมันเป็นรถที่นำใส่ไฟฟ้าส่วนนึงแหละมันว่าห้องว่าเป็นพลังงานทางเลือกแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดลดพรมลพิษทางอากาศได
2: ้ลองขี่เบิ้งรวมทั้งโฆษกเองกำลัง จัดสรรเวลามามื้อใดทันที่จะไปขี่แล้วจึงจะได้เปิดประสบการณ์ตัวเองว่าได้ขี่แล้วรู้สึกแนวใด
3: แล้วเส้นสิบห้าไปทางงอนพุ่นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: เอาไปสุดเอาไปสุดปลายทาง
2: ไปปลายทางขึ้นระวางทางไปลงปลายทาง
3: เนาะ
2: จะเอานี่พวกเราก็ฝากไว้สำหรับการเดินทางหรือว่าการคมนาคมเรื่องทางบกเนาะโดยเฉพาะเส้นในตัวเมืองนี่มันสามารถนำใส่รถเบียร์ที่ได
3: ้โอ้อ้าวคันว่าฮอดว่าขนส่งทางบกวันนี้คือฮอดขนส่งทางอากาศบางสายการบินนี่ก็บอกเราได้ว่าออกมาประกาศแล้วว่าจะมีการเพิ่ม
2: เที่ยวบิน
3: ค่าโดยสารเพิ่มมูลค่าขึ้นตื่มอีกเนื่องจากว่าน้ำมันยนต์
2: ราคาน้ำมันยน
3: ต์ราคาน้ำมันยนต์ขึ้นดังนั้นมันก็ส่งผลกระทบโอ้ยก็เห็นให้มันเป็นอะไรบางคนก็บอกโอ้ยทางเลือกทางเลือกที่เขามีหน่อยนี่ราคายังสิขึ้นตื่นอีกบ่บ้าง
2: มันกระทบหมดเนาะก็เห็นหลายๆคนอยู่ที่วางแผนการท่องเที่ยวไปที่ซื้อปี้ยนต์ไว้แต่ดุลแล้วนี่ก็ไปเที่ยวได้เพิ่นว่าแต่ว่าคันระยะนี้บางคนว่าสู้บ่ไหวราคาปี้ยนต์พักก่อนเพิ่นว่า
3: พักกันก่อนจักหน่อยว่าซั่นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าเอานี่ก็กระตุ้นให้มีการเที่ยวลาวเนาะลาวเที่ยวลาวก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวมีการพัฒนาขึ้น
3: แม่นระยะที่2ของรายการนี้เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางเบื้องของธนาคารร่วมพัฒนามหาชนหรือว่า GDB แอปสีฟ้าที่หลายๆคนคุ้นเคยกับ GDB Yes
2: เจ้าสมใจได้สะดวกสบายผ่านการสำละเทิงมือถือด้วยแอปเพิ่นก็คือ JDB Yes บ่ว่าจะเป็นสำละค่าน้ำค่าไฟค่าบริการอื่นๆรวมไปถึงการเอิ้นว่าสแกนจ่ายที่สะดวกสบาย
3: อยู่ต่างประเทศได้เนาะประเทศที่เพิ่นเป็นคู่ร่วมมือกันนี่แหละเนาะสำหรับบรรดาประเทศใกล้เคียงพวกเขานี่มันสามารถไปจ่ายได้เลยสบายเลยเป็นตอนนี้เนาะล่าสุดบางธนาคารก็ตัวบ่แน่ใจว่าเบื้องของธนาคารอันน่ะGDB นี่เพื่อนๆอัปเดตฮอดใส่แล้วเน
2: า
3: ะแต่เบื้องของบางธนาคารนี่เพื่อนว่าไปจ่ายอยู่จีนได้สบายเลยในน
2: ี้
3: นะขอเพียงแต่มีเงินในบัญชีถ้าก็โซกบอกว่าไปจ่ายบ่ได
2: ้ย้อนบ่มีเงินในบัญชี
3: บ่เงินบ่พ
2: ออันนี้เนาะแหละต้องมีการร่วมมือกันในอนาคตเพื่อเห็นในการเสื่อมยงเสื่อมจอดก็ว่าแม่เนาะเพ
3: ื่อสะดวกสบายปลอดภัยต
2: ั
3: วนี้เลยสำคัญแท้ๆ
2: บ่จำเป็นต้องแลกเงินสกุลเงินนั่นนี่ให้ยุ่งยากเพราะว่าเฮาบางเทื่อประเทศที่ใส่เด่นที่จดกันแล้วนี่ก็พยายามเสื่อมกันหลายๆอย่างโดยเฉพาะก็คือการสำละสั่งสินค้านั่นเองเอาก็ยังมีหลายข้อมูลที่อยากเว้าอยากรวมสู่กับมิลิการฟังแต่ว่าเวลาของพวกเรามาฮอดตอนท้ายแล้วเป็นงาน
3: โอ้เพิ่นโคศกล้มกันแล้วก็เพิ่นลืมเบิ่งโมงสมพอทางเบื้องของฝ่ายเทคนิคเพิ่นยิกคิวซะอยู่ใกล้สิฮอดโมงลาแล้วเอาก่อนจากกันในมื้อนี้ขอขอบใจกับมินทักแฟนเพจรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเราแต่ต้นจนจบหรือว่าท่านใดที่มาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกัน
2: เจ้ามื้ออื่นพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่เวลา 18:00-19:00 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz มื้อนี้ขอบใจทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วมพัฒนามหาชนพิเศษก็แม่นขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังรับชมคอมเมนต์มาแล้วก็โทรมาทางหลังไมค์พร้อม
3: เจ้าเอาก่อนจากกันมื้อนี้ฝากตื่มอีกสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะที่ทางรายการพวกเราได้มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะเกี่ยวกับตัวเลขตัวผาหรือว่าความเสี่ยงหรือว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดสำหรับพยาธิ HIVเอสในลาวเนาะว่าปัจจุบันนี้มันมีขึ้นเท่าใดเนาะสภาพการที่มันเกิดขึ้นหรือว่าวิธีการป้องกันที่ดีควรเห็นเท่าใดนั้นท่านสามารถกลับมาฮับซมฮับฟังรายการพวกเขาคืนหลังได้ก
2: ับ
3: ทางเพจของทางรายการพวกเขาน
2: ั่นก็คือรายการฮอบฮู้ตอนนี้เวลาหมดเวลาจากกันไปพร้อมกับเสียงเพลงซ้ำใจที่คิวรถเมย์นะแล้วพวกเขาก็จะกลับเข้ามาพบกันในมื้ออื่นพุ่นเด้อสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นสุขกายและสุขใจสบายดี
3: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงแก่นนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนและกองประชุมที่เกี่ยวข้องนับแต่เกิดพายุหมากเห็บตกหุนแฮงในเดือนมีนาผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮดไฮรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงเวียงจันทน์1เอาใจใส่สนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงแขวงเซกกงนครดานังของเวียดนามหารือการจัดสรรจราจรและการเข้าออกผ่านด่านสากลดากตะออกนำยางกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ได้รับฮ้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เศร้าค่ำประสคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนIMF เตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประสบกับความผันแปรที่ร้ายแรงกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมมีความคืบหน้าโดยเฉพาะปี2016เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการกาเกียมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2016นอกนั้นก็ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับคู่ร่วมภายนอกในนี้ลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาก็ได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะความคืบหน้าการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2016หา2030กองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมของบรรดาแขนงการภายใต้เสาค้ำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นแมนการร่วมมือในเวียกงานการต้านอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจะตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอื่นๆกองประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งได้เริ่มจะตั้งปฏิบัตินับแต่ต้นปี2016กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38รับทราบการกระเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนแผนการเคลื่อนไหวหัวข้อปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนินกองประชุมและบัญชีเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดพร้อมนั้นกองประชุมยังได้รับฮ้องและรับทราบบทรายงานต่างๆเป็นต้นบทรายงานของเลขาธิการใหญ่อาเซียนเกี่ยวกับเรื่องงานอาเซียนบทรายงานกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่17บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมครั้งที่35และบรรดาบทรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48สำหรับกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าและมาตรการรีบด่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอนท้ายกองประชุมได้เห็นดีต่อเนื้อในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณาหับห้องในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: คณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคสถานทูตกูบาประจำลาวร่วมกับคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคห้องว่าการศูนย์กลางภาคอัตรากถาวันสร้างตั้งภาคคอมมิวนิสต์กูบาวันที่16เมษายนปี2561 หาวันที่16เมษายนปี2026ครบรอบ65ปีจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคหลัก6นครเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฐานคำพันเพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคมีเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาพร้อมด้วยแขกรับเชิญทั้งสองฝ่ายลาวกูบาเข้าร่วมท่านนางแอนนาเอสเธอร์เวียนวันเดสเอกอัครทูตภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำลาวได้ปาฐกถาว่าน
2: อสออนราพาร์ติซิปาร์เอ็นเอสตาเคริดาทีเอร์รา
0: ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมและขึ้นกล่าววดปราศัยในพิธีปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาครบรอบ65ปีในครั้งนี้ซึ่งในวันที่16เมษายนปี2561แม่นวันประวัติศาสตร์ที่ลักษณะอันแท้จริงของสังคมนิยมแห่งการปฏิวัติกูบาที่ได้ถูกประกาศสร้างตั้งขึ้นในขณะที่ประเสริญกับการหุกหานจากภายนอกและยะต่อมาการต่อสู้ที่หาดทรายปายาจีฮอนก็ได้รับไสยสนะอันยิ่งใหญ่ที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันเป็นจุดกำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาพรรคคอมมิวนิสต์กูบาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นของชาติกูบาสนสั้นกรรมกรและนักปฏิบัติโดยได้รับการพิสูจน์อย่างจะแจ้งผ่านความกล้าหาญและการเสียสละอันสูงส่งของสนสั้นกรรมกรและสาวกสิกรผู้ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและอุดมการณ์สังคมนิยมข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกซึ้งซึมสมเสยและยกย่องอย่างสูงต่อบทบาทอันโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาตลอดหลายกว่า6ทศวรรษผ่านมาภายใต้สภาพการที่เต็มไปด้วยความท้าทายการหุกหานมาตรการลงโทษมาตรการบังคับนโยบายกดดันสูงสุดพร้อมทางการปิดล้อมที่เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นในปี2006นี้โดยเฉพาะการปิดล้อมทางด้านการสนองน้ำมันเสื้อไฟอันได้นำไปสู่วิกฤตการขาดแคลนทางด้านพลังงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์กูบายังสืบต่อมีบทบาทเป็นกำลังนำพาลักของสังคมกูบาโดยได้รับการสนับสนุนอันแข็งแรงจากรัฐบาลและประชาชนได้ซีนำนำพาขบวนการก่อสร้างสังคมนิยมของการปฏิบัติกูบาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เคียงข้างกับพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวสำหรับการสนับสนุนอย่างนักแน่นในการเสริมขยายสายพันธุ์ที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ยาวนานระหว่างสองพรรคอันเป็นแกนกลางของความสัมพันธ์ทั้งการเมืองและการร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศของพวกเขา
1: ระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวถือเอาเนื้อในจิตใจของสี่ห่วมระหว่างแนวรัฐสังสาร 3,169 และองค์การจัดตั้งมหาศูนย์ของพรรคเป็นเข็มทิศยังทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสั่งและหับห่วมกันแนเซนให้องค์การจัดตั้งมหาศูนย์คันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนและรัฐสังสาร ทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่นครหลวงจันทร์ทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวยังให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นเป็นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเสื่อมมันของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
3: ด้านขบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นขบวนการยังสุขภาพขบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นพื้นแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดที่แท้กับหักฐานเพื่อศึกษาภูมิกรรมกรวัยหนุ่มเยาวชนและไม่ยิ่งให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปรากฏการณ์ย่อท้อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันสร้างห้องการประสานงานสากลการจัดตั้งมหาศูนย์ยูเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่ประดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานความสำคัญดังกล่าวว่าเฉพาะศูนย์กลางสาวนุ่มกระทรวงปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติศูนย์4กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของสาวนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างไว้ครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิกฤตงานทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เคลื่อนย้ายการแต่งดอกก่อนใบอันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแข็งในการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม่
1: ท่านทองลีศรีสุริตยังได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในตนาให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกติดพันกับศีลนัย4ขัดหมายขบวนการหักชาติพัฒนาและหันลงสู่หักทานต้องหันการสนองให้งานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้นเข้าโรงงานแต่ต้องเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยใหม่ยุ่งแห่งการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแรงงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสี่ห่วม
0: สถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระเดงแห่งชาติลาวได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันกระเดงและสิกวงเดือนแดงสากลครบรอบ163ปีภายใต้คำขวัญห่วมแห่งห่วมใจเพื่อนมนุษยธรรมในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กมีทานคำละวันจันทละวันประธานองค์การกระเดงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวโคงและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมท่านคำจันทร์คำมณีวงศ์ห้องหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติให้ฮู้ว่าการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการเลือดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาประกอบส่วนบริจาคเลือดบ่ต่ำกว่า200กว่าคนซึ่งเลือดที่ได้จะนำไปแก้ไขให้คนเจ็บที่ขาดเลือดต้องการเลือดคนเจ็บนอนปินปัวที่ต้องการเลือดมาจากหลายสาเหตุเช่นการผ่าตัดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นพยาธิขาดเลือดสำเหื่อและมะเหงท่านคำจันทร์คำมณีวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าเลือดทุกทงมีคุณค่าต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เลือดที่ได้มาแล้วต้องได้เอาไปกวดวิจัยวิเคราะห์พยาธิน้ำทรงทางเลือดนอกจากนี้คนเจ็บที่มาใช้บริการขาดเลือดนั่นเป็นคนเจ็บอนาถาบ่มีเงินไขในการจ่ายเวลามาใช้บริการพวกเขามีนโยบายโดยบ่เสียค่าฉะนั้นอยากให้สังคมเข้าใจว่าทุกอย่างแม้นมีการลงทุนแต่เงินที่มาลงทุนใส่เวียกงานเลือดนี้แม้นส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลส่วนหนึ่งแม้นมาจากการช่วยเหลือขององค์การสากลต่างๆและองค์การกระเดงเพื่อนมิตรสนั่นเพื่อเห็นให้เวียกงานดำเนินเป็นปกติจึงมีการเก็บเงินถงละ 70,000 กีบเพื่อมาเป็นกองทุนหมุนเวียน
1: นับแต่เกิดพายุหมอกเห็บตกหุนแหงในเดือนมีนาผ่านมาอยู่เขตเมืองสีโคตบองและเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ที่ส่งผลกระทบเห็นให้บ้านเฮือนไหนาหัวส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทน์1ให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แม้นมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในเขตดังกล่าวมีเสถียรภาพดี สามารถสนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้อย่างทั่วถึงพร้อมนั้นยังมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนซึ่งมาฮอดปัจจุบันประชาชนอยู่เขตดังกล่าวสามารถสมใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้ว
4: ผ่านมาหมายความว่านับจากเมื่อมีผลกระทบว่าเราได้ร่วมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเบียดในเมื่อที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จนะว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกป้อนเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกป้อนแล้วเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียดนามนะครับเราได้ช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินและก็
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ให้สัมภาษณ์ถึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม่นได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว
0: ้กองประชุมพบปะเพิกสหรือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนำย่างในระยะที่นครดานังจะตั้งปฏิบัติการลงทุนโครงการก่อสร้างยกระดับเส้นทางแห่งชาติ 14D ระหว่างคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกกงของลาวและคณะเฮ็ดเวียกนครดานังของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเสกกงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านคำฮู้ออนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสกกงท่านเทียวเวียดยุ่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจจูไลและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่งฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมส่งฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาณิชยคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนานย่างและได้ลงนามบทบันทึกเฮ็ดเวียกระหว่างคณะเฮ็ดเวียกนครดานังเวียดนามและคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกงซึ่งเนื้อในบทบันทึกได้ระบุว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดเวียกในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาลือและเอกภาพบรรดาทิศทางที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการคมนาคมพาหนะการเก็บภาษีสินค้าการเข้าออกสำหรับพลเมืองและพาหนะผ่านด่านสากลนำย่างดากตะออกในระยะพันนครดานังจัดตั้งการลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ 14D แต่เส้นทางโฮจิมิงเบนยังหาดอันสากลนำย่างแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องถึงเวียกงานลงทุนยกสูงเปิดกว้างทางแห่งชาติ14Dและเสนอฝ่ายแขวงเสกงค้นคว้าเสนอลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ16Bแต่ด่านดากตะออกหาเทศบาลแขวงเสกงการคุ้มครองโครงการจราจรจะบ่รบกวนคนส่งสินค้าผ่านด่านในตลอดระยะการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เวียกงานก่อสร้างต้องเฮ็ดทางเว้นให้รถไปได้เบื้องเดียวเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเวียกงานการจัดสรรและคุ้มครองพาหนะต้องให้เหมาะสมกับรูปการการจะตั้งปฏิบัติดำเนินการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้และตามสภาพการตัวจริงอยู่ไซเดนบนพื้นฐานความเคารพเสมอภาพและสามัคคีมิตรภาพส่งไฟได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพบรรดาเนื้อในคือแขวงเสกองเห็นดีประสานสมทบอย่างแน่นแฟ้นกับนครดานังในเวียกงานการจะตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเพื่อเป็นระเบียบการคมนาคมผ่านด่านสากลดากตะออกนามย่างเพื่อสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกให้เกการก่อสร้างและยกระดับทางแห่งซา 14D จากด่านไซเดนนำย่างไปหาทั้งหลวงโฮจิมิงเบนยังในระยะปี 2026-2027 เพื่อประกันการเคลื่อนย้ายสินค้านำเข้าส่งออกค้นเข้าออกเมืองผ่านด่านไซเดนได้เป็นปกติพร้อมนี้ส่งไฟได้เห็นดีเป็นเอกภาพมอบให้คณะคุ้มครองด่านสากลนำย่างเป็นผู้นำพาพร้อมกับค่ายสายเดนด่านกองภาษีด่านสายเดนสากลนำย่างและองค์การอื่นๆในเขตด่านสากลนำย่างเพื่อประสานงานกับคณะคุ้มครองด่านสากลดักตะโอกโดยประสานงานกับตำรวจสายเดนภาษีด่านสากลดักตะโอกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ด่านสากลดักตะโอกเพื่อตกลง การจัดสรรการคมนาคมซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพแบ่งผู้รับผิดชอบประสานงานและแก้ไขสนองข้อมูลต่างๆอย่างละเอียด
1: เมื่อบดลมณีองค์การปกครองเมืองจอมเพชรได้จัดกองประชุมโทษถอนบุญเฮียนการดำเนินบันปอนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุทธิ5โดยการเป็นประธานของท่านนางแก้วลามณีจิตกรรมการพรรคแขวงลิขาพรรคเมืองมีการนำของเมืองคณะกรรมการเลือกตั้งและคณะผู้ชอบหน่วยปอนบัตรเลือกตั้ง79หน่วยภายในเมืองเขาห่วม
5: ในกองประชุมได้รับฟังการผ่านบทสรุปผลสำเร็จป้องกันดำเนินการเลือกตั้งซึ่งทั่วเมืองมีหน่วยปอนบัตรทั้งหมด79หน่วยผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 25,303 คนหญิง 18,667 คนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งตัวจริง 24,859 คนหญิง 17,736 คนการดำเนินการเลือกตั้งในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2563สามารถรับประกันให้ผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรออกมาใช้สิทธิ์100ส่วน100รับประกันบ่ฮักมีบัตรตายส่วนห้อยสภาพการโดยรวมภายในเมืองก็คือแต่ละหน่วยปอนบัตรเลือกตั้งมีความสงบปลอดภัยห้อยส่วนห้อยและสามารถรายงานผลงานการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องบ่งไว้และชัดเจนห้อยส่วนห้อยโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบคำเห็นปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงจากพื้นฐานยกข้างเห็นปัญหาที่พบพอและวิธีการแก้ไขเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพระบางรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง15หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง14หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศท่านโดมินิกซาเวียนอิมเพอรียลโคซุกอาเซียนได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลกองประชุมสุดยอดอาเซียนในวันพุธผ่านมานิวาผู้นำอาเซียนได้พิจารณาและรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เสาค้ำปัสคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูของฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคมนี้ได้แก่เอกสารเซบูว่าด้วยการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนเพื่อเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนข้อตกลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือทางทะเลเพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางทะเลในระดับภาคพื้นผ่านโครงการริเริ่มต่างๆเช่น การสุกยุ่งกล่องประชุมหน่วยยามฝั่งอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นทางการของอาเซียนขอเสนอการจัดตั้งศูนย์ทางทะเลอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตการในตะวันออกกลางโดยมุ่งเน้นการตอบสนองร่วมกันของอาเซียนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและส่งเสริมการประสานงานระดับภาคพื้นในการร่วมมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
0: ตามข่าวต่างประเทศทานางคริสตาลินาจอร์จีวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินสากลหรือ IMF เตือนว่าเศรษฐกิจของโลกอาจประสบกับความผันแปรที่ให้แห้งกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อจนฮอดปีหน้าโดยราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ$120หรือประมาณ2,800,000กีบต่อ1ฟุยและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นและบ่สามารถควบคุมได้เมื่อเดือนเมษายนมา IMF ได้เผยแพร่ข้อมูลการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ทั่วโลกในปี2026หาปี2027ใน3รูปแบบเช่นการคาดคะเนอ้างอิงจากรูปแบบจำลองแบบธรรมดาและแบบหุ่นแฮงสำหรับรูปแบบจำลองที่

0: อยู่อาศัยที่จะยื่นขอสัญชาตินิวซีแลนด์ต้องผ่านการทดสอบสัญชาติต้องตอบคำถามในรูปแบบปรนัยภายใต้นโยบายใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน6เดือนท้ายปี2027โดยผู้สมัครจะต้องเข้าสอบเสียงด้วยตนเองและคะแนนต้องให้ได้75ส่วนร้อยของข้อสอบเสียงทั้งหมดทานบูสแบนวิลเดนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของนิวซีแลนด์กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะสวยเน้นหนักคุณค่าและความหมายของการเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์และผู้ที่ได้รับสัญชาติควรเข้าใจว่าชาวนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและหลักการที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันปัจจุบันผู้ยื่นขอสัญชาตินิวซีแลนด์มีเพียงลงนามรับรองว่าเข้าใจสิทธิหน้าที่และหลักการพื้นฐานของประเทศและผ่านเงื่อนไขด้านบนอยู่อาศัยการประพฤติและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 5:30 น. 30

0: ทำดียากยิ่งเทเนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบได้ทำดีคือเฮาสร้างอาการเฮือนปุ๊กก่อทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่พอมือเมื่อมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังทักเพลงทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายแสงแห่งชาติ AM คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์
1: เวลา 10:00 น. 10:30 น.
0: ดำเนินรายการมื้อนี้ก็แม่นเวียงทองพระก่อนคำก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวทางด้านกสิกรรมหัตถกรรมรวมถึงวัฒนธรรม
1: ต่อไปจะให้ท่านมาฟังผลิตภัณฑ์ไหมคำสีมือของคนลาวผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคำของลาวเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่สำคัญหลายและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ฮิตของประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่ยุคก่อนมาฮอดปัจจุบันนอกนี้ยังเป็นผ้าไหมที่สวยงามและตำด้วยสีมือของคนลาวอย่างแท้จริงผลิตภัณฑ์ไหมคำสีมือของคนลาวก็สามารถเปิดเป็นห้านผีเฮ็ดให้สามารถสืบสานผ้าไหมรักษาอุดมการหัวคิดประดิษฐ์สร้างและงานสีมืออันปานนี้ที่สวยงามของแม่ยิงลาวที่มีมาแต่ดนนานให้คงอยู่กับสังคมลาวตลอดไปหัตถกรรมผ้าไหมคำสีมือของคนลาวแม้นเน้นคุณภาพความละเอียดความสวยงามย้อนแนวนี้จึงเฮ็ดให้คนลาวเพิ่มความใส่ใจและเพิ่มจำนวนการผลิตให้ได้หลายขึ้นกว่าเก่าพ่อผ้าไหมคำของลาวเป็นสีมือของคนลาวล้วนๆแต่เป็นผลดีให้แก่ประเทศเฮาที่สามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นของลาวเฮาความโดดเด่นของผ้าไหมคำอยู่บนลวดลายการออกแบบผ้าไหมคำส่วนหลายจะเป็นไหมคำเท่การย้อมสีของผ้าก็เป็นสีคำเท่ความละเอียดของผ้าไหมถึงแม้นว่าผ้าไหมจะมีความยุ่งยากในการย้อมสีผ้าหรือการแกะขวดลวดลายการออกลายหัวคิดประดิษฐ์สร้างของผ้าไหมคำก็ตามแต่คนลาวก็ยังถือเป็นหัตถกรรมหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคนลาวควรรักษาและมีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคำสีมือของคนลาวเป็นเทคนิคของคนลาวในการออกแบบลวดลายสามารถเฮ็ดให้พื้นผ้าสม่ำเสมอมีความละเอียดอ่อนงามดีเป็นที่ดึงดูดหลากหลายสายตาได้สีของผ้าไหมคำแม้นจะแตกต่างจากผ้าไหมอื่นอยู่บนว่าไหมคำเป็นผ้า

ทีต้องใส่ใจหลายเป็นพิเศษในการตำเพราะเวลาเหตุผิดพลาดมันจะมีความยุ่งยากในการตำต่อไปเรื่องการย้อมสีก็เช่นเดียวกันจำต้องมีการย้อมและจัดให้เป็นละเอียดเพื่อสะดวกในเวลาการตำจะบ่มีความยุ่งยากในการใส่สีการออกแบบผ้าไหมคำแม่นต้องได้มีความสามารถจินตนาการออกแบบใหม่อยู่ตลอดถึงแม้นว่าผ้าไหมคำของเราจะมีความยุ่งยากก็ตามแต่คนเราเฮาก็มีความเอาใจใส่และสืบทอดกันต่อไปอย่างบ่หยุดยั้งผ้าไหมคำของคนเราเป็นที่นิยมหลายเพราะมันเป็นผ้าไหมคำที่มีราคาแพงหลายและเป็นผ้าไหมที่ค่ายคือผ้าไหมที่นุ่งในสมัยก่อนที่คนสมัยก่อนนิยมนุ่งหลายเพราะคนที่มีฐานะจึงสามารถนุ่งได้ก่อนจะเป็นผ้าไหมคำได้ก็ต้องมีการเลือกวัตถุดิบหลายเพื่อให้ถูกต้องและเข้าใจกับผ้าได้อันนั้นก็แมนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสีมือของคนลาว

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแค่ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติมูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
3: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
4: เอามาความแหงความใจกัน
5: ปกปักรักษา
6: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
7: ไปให้ลูกหลานได้หา
8: คนมาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
3: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอะไรท่านผู้ฟังต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
2: เที่ยวซุ้มมหานาทีสี่พันดอนดินเด่นสวยงามภาคใต้หากบรรดาท่านมีโอกาสได้ไปแขวงจำปาสักบัววาจะไปเวียกงานทางราชการไปท่องเที่ยวเป็นคณะหรือแบบครอบครัวก็คงจะบ่พลาดที่จะไปเที่ยวซุ้มน้ำตกตาดโคนประเวงเที่ยวซุ้มเขตมหานาทีสี่พันดอนที่เป็นเกาะดอนน้อยใหญ่บนดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสัมผัสกับวิถีชีวิตของประชาชนชาวภาคใต้เขตมหานาทีสี่พันดอนเป็นเรื่องราวขานตำนานพื้นบ้านพื้นเมืองลาวซึ่งนับแต่โดนพักกรรมเมืองจำปาสักจนไปฮอดดอนซุ่มล้วนแต่มีตำนานพื้นเมืองลาวเล่ากันมาหลายเซนคนเป็นต้นเรื่องโดนนางลุงและโดนนางลอยเรื่องส่งบ่าวสาวลงเรือลงคนพะเพิงในจำนวนก็โดนที่กล่าวว่าเป็นสี่พันโดนนั่นนับทั้งโดนน้อยและใหญ่เซนโดนที่มีคุ้นอาศัยอยู่ที่ใส่เลี้ยงสัตว์ปลูกฝังและโดนที่ฟูหรือพ่นน้ำแต่ยามแล้งตามการสำรวจจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดนที่มีประชาชนอาศัยตั้งบ้านเฮือนอยู่มีทั้งหมด364โดนซึ่งโดนที่ใหญ่กว่าหมู่ก็แม่นโดนคงมี20กว่าบ้านถัดมาก็มีโดนเบ่งหรือว่าโดนซุ่มโดนลบปาดีโดนสร้างภัยโดนพีมานโดนเขมาโดนฮีโดนไซดอนสันดอนแดงดอนลงดอนคอนดอนเดชและดอนอื่นๆที่ตั้งโกกายกันไปถึงหน้าน้ำโขงตอนใต้ซึ่งมีความกว้างประมาณ15กิโลเมตรในบรรดาบ้านที่อยู่ถึงดอนก็ยังมีวัดวาอาหามเกือบทุกบ้านส่วนแบบแผนดำรงชีวิตของประชาชนเขตนี้ก็บ่แตกต่างอย่างกับประชาชนในท้องถิ่นอื่นอาชีพต้นโตก็แมนการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สิ่งที่แตกต่างก็แมนการเดินทางไปมาของชาวบ้านก็คือใช้เรือเป็นพาหนะต้นโตในการลำเลี้ยงขนส่งหรือติดต่อพัวพันกับคนอยู่ฝั่งหรือระวางดอนด้วยกันส่วนฮีตคงประเพณีนั้นแมนบ่มีการแตกต่างกันประการใดคือเคารพฮีต12คง14น้ำกันหรืออาจจะมีการแตกต่างบางเล็กน้อยโดยเฉพาะการทำมาหากินเลี้ยงชีพเซนเขาเจ้าสู่สนกับการพัฒนาสู่กับการโศกหาหำเหียนสู่ความบ่ยุติธรรมในสังคมสู่ชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติกดดันเป็นต้นสายน้ำไหลลึกสายฝนลินและความยุ่งยากลำบากในกลางดอนแต่พวกเขาเจ้าก็เป็นคนจริงจังจริงใจหักแพงซื่อสัตย์ต่อพี่น้องหมู่เพื่อนและยังปรากฏให้เห็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือความมักมวนมักกลิ่นกีฬาดังนั้นบรรพบุรุษจึงได้ประดิษฐ์สร้างขับลำสี่พันดอนลำสมไว้เป็นพื้นฐานศิลปะท้องถิ่นส่วนกีฬาก็มีส่งเรือเกือบทุกบ้านหรือทุกดอนมีเรือส่วงเป็นของตนเองและพร้อมสู่สนให้มีหงเฮียนครบทุกบ้านทุกดอนเช่นเดียวกันย่างใดก็ตามมาฮอดปัจจุบันภายใต้แสงสว่างการนำพาของพรรครัฐบาลบรรดาเกาะดอนต่างๆเขตมหานาทีสี่พันดอนพวมได้รับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหังมีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนับมือดีขึ้นตามลำดับ ชาวบ้านสามารถส่งสินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่นของตนออกไปขายอยู่ในตัวเมืองในบางดอนมีไฟฟ้าไส้ถาวรมีสุขศาลาบางดอนยังพัฒนาให้เป็นเขตท่องเที่ยวที่มีแขกคนไปเยี่ยมยามบ่ได้ขาดดังนั้นดินแดนแห่งนี้จึงเป็นดินแดนที่กำลังมีการพัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามจังหวะการขยายตัวของประเทศชาติอันนั้นก็แมนเที่ยวสมมหานาทีสี่พัดดอนดินแดนสวยงามภาคใต้

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำประปามีค่าทุกอย่างเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวต่อไปจะให้ท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำจะเป็นคำศัพท์ใดไปฟังจากดวันวงปฐม

ท่านผู้ฟังดีเคารพสับแล้วก็หมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าประดับประดับคำกริยามีเข้ามาจากภาษาปาลีแปลว่าแต่งจัดให้งามเอย่องส่วนหลายมักพบเห็นใส่กับประดาจึงได้ประดับประดาหมายถึงเอจัดให้งดงามส่วนหลายมันใส่กับสถานที่เมืองตัวอย่างเพิ่นประดับประดาดอกไฟสลับสีตามแคมทางเพื่อต้อนรับวันศาสตร์ที่2ธันวาภัตตาคารกำลังประดับประดาห้องจัดงานกินดองนอกจากนี้ยังพบเห็นไส้ในวรรณคดีเก่าของลาวอีกตัวอย่างประดับยันย่องฮีหำเฮียงเงาแหนมเห็นอุทยานประดับจอดเกยเฮียงฮั่นนางกระสิ่งประดับแกว่งแผ่นเฟื่อยฟ้อนประดับโซฟาหมกมาดดาวคำประดับเครื่องห้อยตะเกิงเก้ากอมผิวนี่เมนคัดมาจากเรื่องสั่งสินไซ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าก็ต้องขอขอบใจกับมิลการทุกๆท่านที่ตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวตั้งแต่ต้นมาถึงท้ายรายการสนั่นก่อนจากกันมื้อนี้พวกเราก็ขอย้ำเติมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเพิ่นว่ามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าห่างกายบ่แข็งแรงสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องได้มันออกกำลังกายกินอาหารให้ครบหมู่ครบหมวดจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: กำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่61ออกข้างวันที่8เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เสด็จหับเกียรติเข้าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเขาห่วมก็ยังในคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเขาห่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกวดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของส่วนอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดชั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บ่อน้องฮับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่ตะละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานสลากพัฒนา 5/45แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบานนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคชิงรางวัลแมนซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกีบรางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 100,000 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกีบการเบิกจ่ายรางวัลสลากพัฒนา 5/45 1เกมเสี่ยงแม่นใจรางวัลเดียวเท่านั้นบ่จ่ายซ้ำซ้อนผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจของรัฐเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมสู่รูปบนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านโครงการคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใส่ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตต่อประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนจะได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเพจกระทรวงการเงิน และท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนจะยังลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมี2ทางการจำหน่ายเป็นต้นแมนการซื้อผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันถึงโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บ่อน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาพร้อมๆของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวนี้จกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มก็ได้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเซงไฮในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดันนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตกลงหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มังกรขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตกหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2แต่ดำเนินกิจการหัวพัฒนาเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของผู้ที่มาเซ็นโชคสีรางวัลเป็นประชาอาชีพเสริมสร้างวัฒนธรรมและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสารและคำของงบประมาณของรัฐซึ่งจะเทียบกับเงินส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท้องตลาดขึ้นกับสรุปการเงินธนาคารยังคู่กับการประกอบส่วนเสริมและสังคมและด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดสถานะต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ถือคันขึ้นไปครับเอาหน่วยบ้านจีตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบ้านเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบ้านเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบาทเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุหน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เกียรติออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวแม่นนำไส้หน่วยบาทั้งหมด60หน่วยบาทและจะเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาแม่ล้มศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรับวิสาหกิจหน่วยพัฒนาซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบาทหมายเลขเซียนประจำหลักขั้งที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยูนิตุ้มหมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นขั้งที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขมกโตเพียงข้างเดียวแมนจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อีบอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเซียมประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุลเป็นขั้นที่4เงื่อนไขในการออกรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยหลืบขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกรับเอาเงินรางวัลได้ขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อีบอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเซียมประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่ได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการได้รางวัลทางเจ็ดภาคส่วนขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้ยีบอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบและต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการเสียงหน่วยบาลหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการและหน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันด้านนอกขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านรับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่61ออกข้างวันที่8เดือนพฤษภาคมปี2016รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหกสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเลขหาตัวได้แก่หมายเลขสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเลขสองตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดผลการออกเลขรางวัลหวยเลขครบตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำนาทีเพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเฮียนเซินการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา5/45แม่นเลือกซื้อหาหมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นได้5รางวัลรางวัลที่1ต้องถูก5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข37หมายเลข37รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5ล้านกี่หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32รางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่กับแมงไหนก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 200,000 กี่หน่วยที่3ได้แก่หมายเลข26หมายเลข26รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้อง

0: การออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้ประธานทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่61ออกข้างวันที่8เดือนพฤษภาคมปี2016รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข627877 627877เลข5ตัวได้แก่หมายเลข27877 27877เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7877 7877เลข3ตัวได้แก่หมายเลข877 877เลข2ตัวได้แก่หมายเลข77 77และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข37หมายเลข32หมายเลข26หมายเลข44หมายเลข40ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำบรรดาทานผู้ที่มักเสี่ยงโชคสี่รางวัลที่ได้การประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขอให้พรให้บรรดาทานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอนําเอาเพลงที่ทิศพันธ์กับสาวนาสุนบทหรือว่าพี่น้องสาวกสิกรนี้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังคนลาวฮู้ดีว่าประเทศลาวของพวกเขานั้นยังเป็นประเทศที่อาศัยและก็ยึดมั่นการผลิตกสิกรรมเป็นต้นต่อการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ของคนลาวเฮานั้นแม่นเริ่มจากครอบครัวแล้วก็มีมาโดนนานแล้วแหละสัตว์จำนวนหนึ่งแม่นเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารจำนวนหนึ่งเลี้ยงเพื่อใช้เวียกใช้งานจำนวนหนึ่งเลี้ยงให้ความรักเหมือนกับว่าพวกเขานั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะควายแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนลาวกับควายนั้นแม่นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งผูกพันกันมาหลายเซนคนแล้วก็มีความหมายหลายกว่าการเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงธรรมดาซื่อ
1: เริ่มต้นรายการสำหรับมื้อนี้เมื่อรายการจะเว้าเพลงที่เกี่ยวกับควาย

ก็แน่นอนว่าต้องติดพันกับสาวนาซึ่งเวลานี้ลูกหลานลาวหลายคนหู้แต่ข้าวสารที่อยู่ในกระถุงในเฮือนครัวและบางคนก็แยกข้าวเจ้าข้าวเหนียวบ่ได้ด้วยเหตุนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงขอนำเอาเพลงชีวิตสาวนามาเปิดให้ท่านได้ฟังเป็นผลงานการขับห้องของวันไซสมสุขเป็นผลงานการแต่งของอาจารย์สบัวพันธ์ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมาดุลกว่า20ปีแล้ว

0: ท่านขลบเมื่อกี้ทางไรจานได้เกินไว้ว่าจะนำเอาเพลงดังที่เกี่ยวพันระวังคนกับควายนั่นมาเสนอให้ทานฟังเพราะควายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนลาวย้อนว่าควายนั่นมีบทบาทที่สำคัญที่สุดในอดีตควบคู่กับชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติควายเป็นกำลังสำคัญในการเฮ็ดนาตั้งแปกการไถนาคาดนาเพื่อกะเกียมดินก้อนปักดำควายสวยพรแห่งงานของคนได้อย่างมหาศาลคำว่าควายกับนาจึงมักจะไปคู่กันเสมอก่อนนี้การพัฒนาด้านเทคนิคกสิกรรมบ่คือทุกมือนี้ในเขตชนบทควายถูกใช้เพื่อลากแก่ล่อแก่เกวียนขนส่งผลผลิตกสิกรรมแก่หลัวลากฟื้นหรือเครื่องใช้ต่างๆถึงแม้นว่าในยุคปัจจุบันบทบาทนี้ได้ลดลงอย่างหลวงหลายเนื่องจากการเข้ามาของเครื่องจักรการเกษตรที่เอิ้นกันว่าควายเหล็กหรือรถไถนาถึงอย่างใดก็ตามในหลายเขตที่ห่างไกลซอกลีกหรือทุกข์ยากควายก็ยังคงเป็นแรงงานสำคัญอยู
1: ่ท่านที่ฮักแผนควายบ่แม่นเพียงแต่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานเท่านั้นแต่มันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของครอบครัวคนลาวในชนบทถือว่าการมีควายหลายตัวเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความหั่งมีและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเดี๋ยวนี้ควายก็เปรียบเป็นเหมือนธนาคารเคลื่อนที่ยามใดที่ครอบครัวต้องการมีเงินก้อนใหญ่ใช้สำหรับการสร้างเฮือนการจัดงานสังสรรค์เช่นว่าการจัดงานดองหรือว่าผูกคอตอแขนส่งลูกไปเฮียนหรือแม้แต่เวลาที่ขัดสนจนตาเจเวลาที่สุขภาพบ่ดีเข้าของหมอจังซี่ก็ถือว่าควายนั้นได้กลายเป็นเงินสดเพื่อทดแทนสิ่งที่พวกเขาต้องการมันเปรียบเหมือนเงินฝากของครอบครัวในแง่ของวัฒนธรรมและความเชื่อและการสังคมควายเป็นสัญลักษณ์ของความดุมันความอดทนและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินรูปภาพของควายที่มีอยู่ในท้องนาสีเขียวเป็นภาพที่คนลาวของพวกเขาติดใจแล้วก็คงจะยากที่จะลืมจากบรรสมองของคนลาวในบางท้องถิ่นก่อนจะเริ่มฤดูการเฮ็ดนาก็จะมีการพิธีบอกกล่าวพี่ให้พี่นาและในหันก็มีการบอกกล่าวควายที่จะนำมาใช้แรงงานเพื่อขอให้ช่วยในการเฮ็ดนาปลูกข้าวให้ได้รับผลดีและหลังจากที่เฮ็ดไถไถนาเรียบร้อยแล้วเจ้าของควายก็จะทำพิธีบาดสีก่อนที่จะปล่อยควายถอดเขาเข้าสู่ป่าเพื่อให้ควายนั้นได้ไปซอกอยู่หากินโดยอิสระแต่เดี๋ยวนี้มันก็คงจะยากแล้วล่ะว่าเพราะว่าไปใช้ก็มีแต่หัวแหละป่าสำหรับให้งัวให้ควายสำหรับการไปซอกอยู่หากินอยู่ถึงภูถึงโคกนั่นก็ซอกยากแล้วและที่สำคัญปัจจุบันนี่โจรผู้ให้ไอ้ขโมยนี่มันกระหลายแต่ถึงเนื้อใดก็ตามควายก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวแต่ว่าน่าเสียดายมาฮอดปัจจุบันนี้คนลาวจำนวนหนึ่งก็ได้เหินห่างจากควายและจำนวนควายของลาวนั้นก็ได้ลดลงอย่างหลวงหลายภายหลังที่ชาวนาจำนวนหลายได้หันไปใช้รถไถนาแทนการใช้แรงงานควายดังนั้นจึงเฮ็ดให้หลายคนเห็นคุณค่าของควายน้อยลงดังเพลงต่อไปนี้ที่ทางรายการของพวกเรานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพลงนี้ประพันธ์โดยอาจารย์ตะเวียงบุตรนาโคและก็มอบให้กิตาเพชรนุห่วงเป็นคนห้อง แล้วก็เป็นคนมิตรที่ห้องเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ดังก้องกังวานอยู่ทางฝั่งลาวและนำของฝั่งนั่นก็คือพี่น้องไทยนั่นแหละเพลงนี้ถ้าว่าบวกลบคูณหารแล้วมันก็ดังมาประมาณ30ปีแล้วแล้วก็เมื่อ 4-5 ปีก่อนก็มีหนุ่มๆสาวๆคนลาวก็พวกเขานี่แหละเช่นว่าสิริพรชิประเสริฐจังสี่หรือว่าเมย์อยู่หนาจังสี่ก็ได้นำเอาเพลงนี้มาห้องซึ่งทั้งสองคนนี้ได้ห้องคู่ในเพลงเดียวกันกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาควาย

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

่านที่ฮักเพลงน้ำตาไขว้เป็นเพลงหนึ่งที่ส่องแสงให้พวกเขาเห็นได้ถึงวิวัฒนาการของการผลิตกสิกรรมที่หันเอากลจักมาเปลี่ยนแทนการใส่เฮงงานไขว้จึงเฮ็ดให้หลายคนเห็นไขว้กลายเป็นสินค้าเป็นเพียงอาหารแต่ลืมคิดถึงค่าด้านคุณธรรมที่ติดพันกับคนลาวมาซ่านานไขว้ในด้านความผูกพันทางจิตใจสาวนายังคิดว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวย้อนสาวนาหลายคนเลี้ยงควายมาตั้งแต่มือมันเกิดเบิ่งแยงเอาใจใส่คือกับสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวมีการตั้งชื่อให้ควายและมีความหักความผูกพันนอกนี้ควายยังเป็นเพื่อนลิ้นของเด็กน้อยเมื่อเขาเห็นภาพเด็กน้อยสนบทขี่หลังควายพาควายไปกินหญ้าหรืออาบน้ำให้ควายในลำห้วยเป็นภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นและ

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงในเมื่อเว้าเรื่องควายแล้วก็สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ของคนเรากับควายนั้นแม่นความสัมพันธ์ที่ครบวงจรเพราะว่าควายเป็นทางผู้ช่วยเป็นทางทรัพย์สินเป็นสัญลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมเป็นเพื่อนและเป็นแรงอาหารถึงแม้ว่ายุคสมัยใหม่บทบาทของควายในการเฮ็ดนาจะลดลงแต่คุณค่าและความหมายของควายในจิตใจและจิตวิญญาณของคนลาวนั้นยังคงอยู่เสมอมาเพราะว่าควายมันเป็นตัวแทนของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เรียบง่ายและความผูกพันกับธรรมชาติที่คนลาวทุกคนภาคภูมิใจหวังว่าท่านที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้คงจะบอเมนคนที่มีคนอื่นเคยบอกให้ว่าสีซอให้ควายฟังและท่านก็คงจะบอเป็นคนที่กล้าแสดงออกแบบคำว่าสอนควายไถนา
1: ความสำนึกของคนลาวกับควายในวัฒนธรรมลาวแม่นมีความลึกซึ้งและเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพราะควายแม่นสัตว์ที่เสือฟังบ่มีความคิดสร้างสรรค์แต่มีความอดทนสูงควายแม่นสัตว์ที่แสดงความเข้มแข็งความอดทนและความสัมพันธ์กับชีวิตชาวนามันบ่เพียงแต่เป็นสัตว์เฮือนเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของลาวมาฟังอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับควายเพลงนี้บ่ฮู้ว่าไผแต่งแต่คิดว่ามีคนฮ้องมาแล้วกว่า30ปีและมีหลายคนขับฮ้องในเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนควายแพทเพชรดาวรขับฮ้อง

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงแก่นนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนและกองประชุมที่เกี่ยวข้องแขวงเซกกองนครดานังของเวียดนามหารือการจัดสรรจราจรและการเข้าออกผ่านด่านสากลดากตะออกนำยางกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ได้รับฮ้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เศร้าค่ำประสคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนIMF เตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประสบกับความผันแปรที่ร้ายแรงกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมมีความคืบหน้าโดยเฉพาะปี2016เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการกาเกียมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2016นอกนั้นก็ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับคู่ร่วมภายนอกในนี้ลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาก็ได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะความคืบหน้าการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2016หา2030กองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมของบรรดาแขนงการภายใต้เสาค่ำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นแมนการร่วมมือในเวียกงานการต้านอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอื่นๆกองประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ต้นปี2016กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38รับทราบการกระเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนแผนการเคลื่อนไหวหัวข้อปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนินกองประชุมและบัญชีเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดพร้อมนั้นกองประชุมยังได้รับฮ้องและรับทราบบทรายงานต่างๆเป็นต้นบทรายงานของเลขาธิการใหญ่อาเซียนเกี่ยวกับเรื่องงานอาเซียนบทรายงานกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่17บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมครั้งที่35และบรรดาบทรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48สำหรับกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าและมาตรการรีบด่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอนท้ายกองประชุมได้เห็นดีต่อเนื้อในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณาหับห้องในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคสถานทูตกูบาประจำลาวร่วมกับคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคห้องว่าการศูนย์กลางภาคอัตรากถาวันสร้างตั้งภาคคอมมิวนิสต์กูบาวันที่16เมษายนปี1961หาวันที่16เมษายนปี2026ครบรอบ65ปีจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคหลัก6นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฐานคำพันเพยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาค หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักรองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักมีเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาพร้อมด้วยแขกรับเชิญทั้งสองฝ่ายลาวกูบาเข้าร่วมท่านนางแอนนาเอสเธอร์เวียนวันเดสเอกอัครทูตภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำลาวได้ปาฐกถาว่าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมและขึ้นกล่าววดปาใสในพิธีปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาครบรอบ65ปีในครั้งนี้ซึ่งในวันที่16เมษายนปี2561แม่นวันประวัติศาสตร์ที่ลักษณะอันแท้จริงของสังคมนิยมแห่งการปฏิวัติกูบาที่ได้ถูกประกาศสร้างตั้งขึ้นในขณะที่ประเสริญกับการหุกหานจากภายนอกและยะต่อมาการต่อสู้ที่หาดทรายปายาจีฮอนก็ได้รับไสยสนะอันยิ่งใหญ่ที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันเป็นจุดกำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาพรรคคอมมิวนิสต์กูบาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นของชาติกูบาสนสั้นกรรมกรและนักปฏิบัติโดยได้รับการพิสูจน์อย่างจะแจ้งผ่านความกล้าหาญและการเสียสละอันสูงส่งของสนสั้นกรรมกรและสาวกสิกรผู้ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและอุดมการณ์สังคมนิยมข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกซึ้งสมเสยและยกย่องอย่างสูงต่อบทบาทอันโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาตลอดหลายกว่า6ทศวรรษผ่านมาภายใต้สภาพการที่เต็มไปด้วยความท้าทายการหุกหานมาตรการลงโทษมาตรการบังคับนโยบายกดดันสูงสุดพร้อมทางการปิดล้อมที่เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นในปี2006นี้โดยเฉพาะการปิดล้อมทางด้านการสนองน้ำมันเสื้อไฟอันได้นำไปสู่วิกฤตการขาดแคลนทางด้านพลังงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์กูบายังสืบต่อมีบทบาทเป็นกำลังนำพาลักของสังคมกูบาโดยได้รับการสนับสนุนอันแข็งแรงจากรัฐบาลและประชาชนได้ซีนำนำพาขบวนการก่อสร้างสังคมนิยมของการปฏิบัติกูบาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เคียงข้างกับพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวสำหรับการสนับสนุนอย่างนักแน่นในการเสริมขยายสายพันธุ์ที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ยาวนานระหว่างสองพรรคอันเป็นแกนกลางของความสัมพันธ์ทั้งการเมืองและการร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศของพวกเขากองประชุมพบปะเปิกสหรือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนำย่างในระยะที่นครดานังจะตั้งปฏิบัติการลงทุนโครงการก่อสร้างยกระดับเส้นทางแห่งชาติ 14D ระหว่างคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกกงของลาวและคณะเฮ็ดเวียกนครดานังของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเสกกงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านคำฮู้ออนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสกกงท่านเทียวเวียดยุ่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจจูไลและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมสองฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนันย่างและได้ลงนามบทบันทึกเฮ็ดเวียกระหว่างคณะเฮ็ดเวียกนครดานังเวียดนามและคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกงซึ่งเนื้อในบทบันทึกได้ระบุว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดเวียกในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาลือและเอกภาพบรรดาทิศทางที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการคมนาคมพาหนะการเก็บภาษีสินค้าการเข้าออกสำหรับพลเมืองและพาหนะผ่านด่านสากลนำย่างดากตะออกในระยะพันนครดานังจัดตั้งการลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ 14D แต่เส้นทางโฮจิมินห์เบนยังหาดอันสากุลนำย่างแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องถึงเวียกงานลงทุนยกสูงเปิดกว้างทางแห่งชาติ 14D และเสนอฝ่ายแขวงเสกกงค้นคว้าเสนอลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ 16B แต่ด่านดากตะออกหาเทศบาลแขวงเสกกงการคุ้มครองโครงการจราจรจ จะบ่รบกวนขนส่งสินค้าผ่านด่านในตลอดระยะการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เวียกงานก่อสร้างต้องเฮ็ดทางเว้นให้รถไปได้เบื้องเดียวเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเวียกงานการจัดสรรและคุ้มครองพาหนะต้องให้เหมาะสมกับรูปการการจะตั้งปฏิบัติดำเนินการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้และตามสภาพการตัวจริงอยู่สายเดนบนพื้นฐานความเคารพเสมอภาพและสามัคคีมิตรภาพส่งไฟได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพบรรดาเนื้อในคือแขวงเซกองเห็นดีประสานสมทบอย่างแน่นแฟ้นกับนครดานังในเวียกงานการจะตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเพื่อเปลี่ยนระเบียบการคมนาคมผ่านด่านสากลดากตะอกนามย่างเพื่อสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกให้เกการก่อสร้างและยกระดับทางแห่งซา 14D จากด่านไซเดนนำย่างไปหาทางหลวงโฮจิมิงเบนยังในระยะปี 2026-2027 เพื่อประกันการเคลื่อนย้ายสินค้านำเข้าส่งออกคนเข้าออกเมืองผ่านด่านไซเดนได้เป็นปกติพร้อมนี้ส่งไฟได้เห็นดีเป็นเอกภาพมอบให้คณะคุ้มครองด่านสากลนำย่างเป็นผู้นำพาพร้อมกับค่ายสายเดนด่านกองภาษีด่านสายเดนสากลนำย่างและองค์การอื่นๆในเขตด่านสากลนำย่างเพื่อประสานงานกับคณะคุ้มครองด่านสากลดักตะโอกโดยประสานงานกับตำรวจสายเดนภาษีด่านสากลดักตะโอกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ด่านสากลดักตะโอกเพื่อตกลงการจัดสรรการคมนาคมซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพแบ่งผู้รับผิดชอบประสานงานและแก้ไขสนองข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศทานโดมินิกซาเวียนอิมเพอเรียลโคสุกอาเซียนได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนในวันพุธผ่านมานิวาผู้นำอาเซียนได้พิจารณาและรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เสาค้ำประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูของฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่6-8พฤษภาคมนี้ได้แก่เอกสารเซบูว่าด้วยการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนเพื่อเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนข้อตกลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือทางทะเลเพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางทะเลในระดับภาคพื้นผ่านโครงการริเริ่มต่างๆเช่นการสุญูกล่องประชุมหน่วยยามฝั่งอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นทางการของอาเซียนขอเสนอการจัดตั้งศูนย์ทางทะเลอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางโดยมุ่งเน้นการตอบสนองร่วมกันของอาเซียนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและส่งเสริมการประสานงานระดับภาคพื้นในการร่วมมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
0: ตามข่าวต่างประเทศทานนางคริสตาลินาจอร์จีวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินสากลหรือ IMF เตือนว่าเศรษฐกิจของโลกอาจประสบกับความผันแปรที่ให้แห้งกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อจนฮอดปีหน้าโดยราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ100สหรัฐดอลลาร์หรือประมาณ2,800,000กีบต่อ1ฟุ้ยและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นและบ่สามารถควบคุมได้เมื่อเดือนเมษายนมา IMF ได้เผยแพร่ข้อมูลการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ทั่วโลกในปี2026หาปี2027ใน3รูปแบบเช่นการคาดคะเนอ้างอิงจากรูปแบบจำลองแบบธรรมดาและแบบหุ้นแฮงสำหรับรูปแบบจำลองที่หุ้นแฮงนั้นประเมินว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกได้หยุดจึงอยู่ที่ 2.5% ในปี2016พร้อมอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 5.4% ส่วนการอ้างอิงแบบจำลองในรูปแบบธรรมดาถ้าหากว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในระยะสั้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ 3.1% และอัตราเงินเฟ้อ 4.4% ส่วนรูปแบบจำลองที่หุนแฮงและแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของโลกจะเติบโตเพียง 2% และเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.8%
1: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลโนเวนเซลังกาเกียมแผนกำหนดให้ผู้ย้ายบนอยู่อาศัยที่จะยื่นขอสัญชาติโนเวนเซลังต้องผ่านการทดสอบสัญชาติต้องตอบคำถามในรูปแบบปรนัยภายใต้นโยบายใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน6เดือนท้ายปี2027โดยผู้สมัครจะต้องเข้าสอบเสียงด้วยตนเองและคะแนนต้องให้ได้75%ของข้อสอบเสียงทั้งหมด ทานบูสแวนวิลเดนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของนูเวลเซลังกาวามาตรการดังกล่าวจะสวยเน้นหนักคุณค่าและความหมายของการเป็นพลเมืองนูเวลเซลังและผู้ที่ได้รับสัญชาติควรเข้าใจว่าชาวนูเวลเซลังให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและหลักการที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันปัจจุบันผู้ยื่นขอสัญชาตินูเวลเซลังมีเพียงลงนามรับรองว่าเข้าใจสิทธิหน้าที่และหลักการพื้นฐานของประเทศและผ่านเงื่อนไขด้านบนอยู่อาศัยการประพฤติและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

0: สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงอีกมาคืนนี้ก็แม่นมาพร้อมกับความม่วนซื่นมาเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการเช่นเคยมื้อนี้มีบทกลอนพร้อมเสียงเพลงจากหลายศิลปินมาต้อนมาฝากให้เนาะคิดว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการอยู่ทางบ้านหรือว่าบางคนเพิ่นก็ยังไปเวียกไปงานบ่ทันกลับบ้านกับเงินก็มีเพราะว่าเวียกแต่ละคนหน้าที่มันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนก็เอาใจใส่ต่อเวียกงานอาชีพของตนเองเอาจังใดก็สิไปสิมาทางใดในยามค่ำคืนหากว่าใส่รถใส่ถนนอยู่ก็ให้มีสติเนาะมีสติในการใส่ยวดยานพาหนะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ทางบ้านทางเฮือนก่อนจะเข้านอนก็ระมัดระวังเนาะเมียนมัดสิ่งของที่มีค่าอาร์ตประตูประต่างอย่างดีแล้วจึงเข้านอนเอาก่อนสิรับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมารับฟัง
1: ซึ่งเป็นกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เลี้ยงจันทร์ใหม่จากผู้คนใส่นำประกาศว่าเสียงเองขอฝากเด้อๆมีรายการทั่วประเทศฟังแล้วมีความสุขสุขดีตลอดไปบทก่อนสื่อว่าหนาวนี้ต้องระวังยามหนาวย่ายย่างเข้าถึงเขตฤดูกาลว่าอยู่โซยโซยผักส่งหนาวมาพร้อมแต่ว่าในฤดูนี้มีอันผันเปลี่ยนหนาวกลางคืนฮ้อนกลางเย็นผันเปรเป็นจังซี่กายญานั้นสิหับไหวบ่หนอคนกับสัตว์ก่อคายดุดดังเดียวกันอันกายญาห้องหับบ่อาจทนทานได้เก็บไข่วัดไอพร้อมทั้งจามขี้มูกโป่งเด็กน้อยใหญ่บ่เลือกหน้าเป็นได้ทุกคนแต่ละคนต้องคิดคนระวังเหตุอันตรายใส่ใจระวังตัวอยู่กินปกป้องกายอุ่นควรสวมเสื้อปกกายพออุ่นกินอุ่นการดื่มน้ำอาหารต้องอุ่นเสมอการเลี้ยงสัตว์ก็ดังดามสอดส่องดูแลระวังภัยพายุสิเกิดมียามนี้เห็นสัตว์ทรงซึมเซอร์ต้องปรึกษาสัตวแพทย์อย่าได้ปะปล่อยไว้จะแหงขึ้นยากปินปัวฤดูการเคลื่อนง่ายจากฝนต่อยามหนาวจงระวังตัวตนพญาติมาปองหายสำคัญในการแก้ไปหาหมอกวดพญาติหัดกายทั้งการกินก็พร้อมระวังไว้ทุกอันเจ้าเอ๋ย

ว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวซาจะเจริญพุ่งก้าวหากหูประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาสนปวงดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นผักเฮา

บทก่อนหนาวนี่ต้องระวังจากเสียงเองเป็นก่อนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เพิ่นว่ายามฤดูหนาวย่างเข้ามาจังซี่ก็ต้องระมัดระวังเด้อสำหรับท่านที่อยู่ทางเขตแขวงใดก็แล้วแต่เนาะระวังอาหารการกินในเรื่องของร่างกายก็ขอให้มีความอบอุ่นอยู่ตลอดเนาะสะโพกก็แม่นผู้เล็กเด็กน้อยบ่หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่จังซี่เนาะร่างกายนี่คันว่าอากาศปรับเปลี่ยนยามมื้อเว้นนี่ฮ้อนมื้อคืนมาผัดหนาวจังซี่ร่างกายอาจจะเปลี่ยนบ่ทันก็จะพาให้เกิดเป็นพยาธิบาดเหงาได้เจ็บไข้ได้ป่วยซะแหละแต่ว่าหากว่าเจ็บเป็นมาแล้วก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์เนาะอย่าไปซื้อยามากินโดยลำพังอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เนาะเอามาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนที่เขียนจากกิ่งเพชรสีบัวทอนเพิ่นขอฝากเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกเด้อว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของทานและสำหรับบทกลอนมีเสื้อว่าเมามัวนำมือถือยินเพิ่นเว้าเขาซาโซกันคืนและวันก็เป็นจริงแท้สมัยนี้เห็นทีมันต่างข่าวก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ต่างกันอันเพิ่นมัวเมาต่อมือถือมื้อจนมึนเที่ยงคืนจนเศร้าซุ้มกันเข้าประสานเป็นสื่อมื้อนั่งเล่นเป็นมือบ่ฮู้พอเขียนส่งพร้อมเป็นข่าวหากันมีบางวันบ่เงยงายหน้าเอาตาจ้อแนมจนตาซาจังเมียนลามัวลิ้นเข้าบกินมาแต่ห้องพอว่ามืนตามือเท้าหาแต่มือถือนั้นงานปะไว้บ่สนปะปล่อยเอาตาจ้องเมาลิ้นแต่เฟสน้องสางสางแนวบ่เป็นตาเสียเวลาล่วงเลยไปล่ามาเห็นหน้าพากันหันเปลี่ยนเศร้าโบเลนมาตั้งต่องานเด็ด

ใช้กันจึงปล่อยผู้ชายคนนั้นหับสายที่อายโทรหาน้องเปลี่ยนเบอร์โทรหรือเปลี่ยนแฟนควง

เอาบทกลอนจากกินเพชรสีบัวทอนเพื่อให้ซื้อว่ามัวเมานำมือถือเอาจะสีมัวแต่เล่นมือถือหลายเด้อว่าซั่นต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้เวลาว่างจังเล่นก็ได้เอาก็คือดังได้เว้าไปแล้วเนาะว่าการเล่นการเล่นในพวกสื่อออนไลน์ก็แม่นให้ทุกคนต้องมีสติเนาะการซอกฮู้ฮำเฮียนเอาความฮู้จากโทรศัพท์นะจากพวกสื่อออนไลน์นี่มันก็มีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างถ้าว่าเฮาเล่นดีจะแม่นมีประโยชน์ถ้าว่าเล่นในสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่มีเหตุผลดีมาสู่ตัวท่านเองนั่นแหละเนาะแต่ว่าหลายท่านก็เป็นประสบผลสำเร็จมีความรู้ความสามารถในจำพวกสื่อออนไลน์เรื่องโทรศัพท์นี่แหละเนาะเฮาเล่นดีก็

มีประโยชน์มีคุณค่ามีความรู้ความสามารถได้เงินได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแหละก็ย้อนเฮาเล่นเป็นเนาะเล่นให้มีคุณค่าว่าซั่นเนาะบ่ให้เสียเวลาเอามาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนจากโพธิไส้นามประกาศว่ากระต่ายน้อยขอฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้หากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงและนอนหลับฝันดีบทกลอนเพิ่นมีชื่อว่าหักหอ

วมหักหอมหุ่นฮอนแสนซื่นสดใสบ่ได้ยืนยาวสมดังใจหมายไว้ใจที่เคยเหนียวแน่นคอนแขนไหววันสั่นสะเทือนลาวลมทลายม่างมุ่นกระจายคว่ำหมางมองมนเศร้าเงางวมโสมสามสร้างว่ายาวยืนยงอยู่คงกระพันมั่นย้ำวันไหวใจซึมซื้อคือละมือบ้าใบสันใดเคียงคู่ข้างมียามห้างห่างหนีย้ำคนดีอยู่ไกลพาไม้กอดเฟือแฝงเศร้าแรงเคยควงแขนตากลมเดินเล่นกินไอคิงเคยก้มดุมหอมคาวก่อนเดียวนี้จอนจากอายหายหน้าห่างเหินนางสร้างมาปล่อยอายเดินเดียวกลางทะเลหันหีใจหาทรายอื่นสมเสยเล่นบ่ทวินถึงอายสายจนคนเก่าปล่อยไอ้ซึมโศกเศร้าละกำให้ฝ่ายเดียวแท้หนอ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ากกระต่ายน้อยหักหอมหักหางความหักมันก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังหักกันแล้วลาจากกันอันนี้หลายสิ่งหลายอย่างความหักเนาะแต่ว่าผู้ใดมีหักอยู่ก็บ่อยากให้หักนั้นเสียไปแต่มันก็คาดหวังอันใดบ่ได้เนาะอันใดจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพิ่นว่าคันบ่คาดกันมาแต่แทนบ่ได้หักกันแน่นมั่นมาแต่ฟ้ามันก็ได้ต้องจากกันเนาะขอบใจหลายๆเด้อสำหรับเจ้าของบทกอนที่มีมาห่วมในค่ำคืนนี้ขอให้ทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและหน้าที่การงานสำเร็จผลบทกอนต่อไปจากครูบ้านนอกอันนี้เป็นนามปากกาเพิ่นเนาะขอฝากเป็นความมุ่งสื่นให้กับเพิ่นมีรายการทุกท่านหากว่าได้ฟังแล้วจงมีความสุขและโชคดีตลอดไปบทกอนซื้อว่า

สดใสสุดเสื่นซอยสุขสุ่มมโนในลือไทยเผยพองผุดสุขซอยแม่งเมื่อหอยเห็นหน้าเฟื่อนคามเข็มขังงามเดดูดังแดดโจ่งแจ้งสุรีดันดุงโคจรเอ๋ยอันว่าเศร้าผ่านพ้นเลยหล่นหลุดหายแล้วเรากลายเป็นสุขสื่นแทนห่วงเท่าโบกมือลาความเศร้าซึ้งเหงาง่วงเมื่อยคือคองบุญเหนื่อยล่างหลังฟ้าฟาดฝนงามแล้วชีวิตคนดังดามเดียวเดดกับฝนเพิ่นว่ามีจนของคู่กันกวนเกียวเขียวดำแลเคียงขาวคือของกันแล้วอันว่าสุขโศกเศร้าผองค่ำคู่กันเมื่อนี้สุขสื่นซอยสมหมู่วีหกเหินเพิ่นพบสายลมซุยซอยเย็นหนังเนื้อเละลำเห็นฝูงเฟือเฟือนไหลให้หำคะนิงเดบ่มีหยังอยู่

0: ู้ที่พาออกหน้าเป็นหนึ่งคือไผผู้เอาใจมวลชนกลุ่มกรรมมาก่อนก้าวผู้ที่เพียรปกป้องสิทธิ์ประสาผลประโยชน์ผู้หักแพงเผ่าเสื้อบ่ไล่ข้างห่างประสาเม่นไผหนอเพิ่นว่าภาคประชาชนปฏิวัติลาวคือผู้ที่เดินนำหน้าภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สุดใสผู้รักษาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักประสาบ่สูญสิ้นผู้เปิดแนวทางให้ผักนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอันนี้จริงเถียงแท้เป้าหมายมั่นวัฒนาทานเอ่ย
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งนำพาทุกไซสนะของการปฏิบัติลาวมั่นยืน

าบทกลอนจากคู่บ้านนอกเพิ่นให้ชื่อว่าสุขสื่นชีวิตของคนเฮามันก็มีทั้งสุขและก็เศร้ามีทั้งสุขสื่นสมหวังโศกเศร้าเหงาใจเคียงคู่กันไปมีมืดมีแจ้งเพิ่นว่าเคียงคู่เนาะมีเขียวดำกำแลเคียงขาวกันคือของนั่นแหละชีวิตต้องมีสุขโศกเศร้าเป็นของคำคู่กันว่าซะเนาะมื้อนี้มีความสุขบางเทื่อมื้ออื่นมีความเศร้าเสียใจก็มีเอาเป็นอีกหนึ่งบทกลอนที่ฝากเป็นความมื้อสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้รับฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้จากโอทองคำอินซูมอบเป็นความมื้อสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่ชื่อว่านั่งหนาวที่เถียงนาน้อยบัดนี้หนาวหนาวไม่ลมสายยามสายแสงแดดปุ่งขิงลงให้นาทางหน้าหญ้าอ่อนตีงใบเตื้องตามลายลมลายห้วยโคดวังขาดแห้งป่าคอนหมอขอนนกเจ้าบินผ่านพายเวียนแววนแวง้อยอยู่ถึงคันเทสู่ยามมันยามกกมาขามแคมหัวลำงามมืองามเด็กน้อยปีนปลายขึ้นอิงเทิงงาถึงเพียงน้อยงอยฟังห้วยแคมป่ามันป่าสายกับนางเคยนอนอยู่ซอนสมซอนตอนเหตุนาปีนั้นเฮาห่วมแหงห่วมทุกเวียกงานสวยส่วนใจฟันไฟฝันแม่นว่ามีโมกย้อยโหยหัวหำหัวเกี่ยวเข้านาเหียงกันแข้งหนาวลมหนาวใจอุ่นหลายเหลือล้นถึงลมลอยทะลมใจบ่เคยย่อนย่านหนาวเยื้อยืดเหงื่อบัดนี้นางห่างห่างลาป่านองป่าลาให้นาเคยทำห่างหามบ่ฟังห้ามไออยู่เดียวได้แท้คอยคองคนคองลมหนาวลอยเสียบเนื้อใจค่อยเมื่อคอยเถียงนาเรียบห่วยลมผ่านมาผ่านมันคือหนาวเหลือหลายลื่นหลังใจสลังยามขาดนางนวลน้องใจทรายมันทรายคิดอยากอายพี่น้องนาใกล้พองไก่ย่านพื้นมาว่าให้หัวใส่เสียงใสเมียหนีไปเอาผัวใหม่มาสมซ้อนเลยลีเสาเถียงน้อยคนเดียวโดยเดียวเหลียวหานางบ่พ่อเลยให้

อาจารย์โอทองคำอินซูพุทธก่อนของเพิ่นนั่งหนาวที่เถียงนาน้อยเพิ่นว่าแต่กี้แต่ก่อนก็เคยอยู่นำกันว่าซั่นเคยทำการผลิตอยู่ที่ทุ่งไห่ทุ่งนากับมาตอนนี้ก็จักไปอยู่ทางใดว่าซั่นปล่อยให้ไอโศกเศร้าเหงาง่วงปวงหาว่าซั่นเนาะจักห่างหายไปทางใดทุ่งนาที่เฮาเคยเฮ็ดนำกันทำการผลิตนำกันเดี๋ยวนี้มีแต่อายเด้อว่าซั่นโศกเศร้าแต่ก็ยังคงคอยอยู่ว่าซั่นเนาะเอาเป็นบทกลอนที่สร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่หลายกับคงหน่อยเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สนวิสัญญาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยนายสร้างส่งเสียงในสร้างบันทึกเสียงขออวยใจพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบอนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เห็นอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

คอยแต่บุญมาค้ำบ่ทำเอากับบ่แม่นเซนสิทุกข์ยากเหยินเพียรทนหากสิมีสิฝันบ่พอสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดร.ตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาทุกผู้ทุกคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้และมาพบกับมิตรรายการมื้อนี้ก็หลายข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องหลายราวนำมาเว้ามาจ้ามากล่าวมาเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาโดยเฉพาะแม่นการรักษาสุขภาพเนาะซึ่งว่าในปัจจุบันนี้สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่เซาบางมื้อก็อากาศร้อนอบอ้าวและก็มีฝนตกลงน้ำแด่เนาะบางมื้อก็จะมีท้องฟ้ามืดครึ้มสลับซับเปลี่ยนกันไปแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือกันดังนั้นจึงเฮ็ดให้คนเฮานี่เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นเป็นหวัดเป็นไอผู้ที่ว่ามีภูมิต้านทานต่ำผู้มีพยาธิประจำตัวหรือว่าผู้เล็กเด็กแดงของเฮานี่แหละเนาะก็ต้องระมัดระวังและโฆษกผู้เว้าผู้ว่าอยู่นี่เสียงก็บ่คือเก่าย้อนว่าพยาธิไข้หวัดนี่แหละเนาะท่านผู้ฟังหลายมื้อหลายวันและเจ็บคอมาแล้วก็มาเป็นหวัดไอแด้มีน้ำมูกแด้นี่แหละสุขภาพของคนเฮาเนาะเรื่องการรักษามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คิดว่าตัวเองนี่เป็นคนที่ว่ารักษาสุขภาพดีและได้ไปใส่มาใส่กาต้องระวังเนาะใส่ผ้าปิดปากปิดดังตลอดแต่ก็ยังมีโอกาสเป็นได้ดังนั้นเป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาบ่อยากให้ผู้ใดเจ็บผู้ใดเป็นอะไรเนาะคันเจ็บเป็นมามันก็ยากก็ลำบากเป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านและตอนต้นของรายการนี้จะมามอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกอนระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: คำเศร้า
1: หนึ่งสมองอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนงลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้ว่าให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำประจำเอาแนวใดก็ตามมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยขนองเนาะ12 13 14นี่แหละเนาะวัยกำลังที่ว่ายังโบโฮอย่างกำลังห้าวกำลังวองและก็อยู่ในระยะการที่ว่าซอกฮู้ซอกหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าว่าซอกฮู้ไปในทางที่ดีเนาะเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าเด็กน้อยจำนวนหนึ่งซอกฮู้ไปในทางที่บ่ดีซอกหาวิธีแบบเฮ็ดผิดต่อระเบียบกฎหมายบ่หรือว่าเป็นผลกระทบต่ออนาคตและสุขภาพก็คือการเสพสิ่งมึนเมาเนาะมั่วสุมสิ่งเสพติดต้มน้ำกระท่อมหรือว่าคอลลาเจนในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีทุกแจทุกมุมเนาะดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้ต้องได้เอาใจใส่ติดตามการไปการมาของเขาเจ้าบ่แม่นสิว่าปล่อยไปตามลำเพงใจเนาะบางคนก็ว่าไปห้ำไปเฮียนเอาเงินเอาคำให้แต่บ่ฮอดหงห้ำหงเฮียนพากันไปต้มน้ำกระท่อมเนาะมีหม้อน้อยหนึ่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็คนนั่งออมมีขวานนี่เต็มแล้วก็ลิ้นเกมซุ้มกันฮอดเวลาเลิกเฮียนก็แม่นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแต่ดนนานไปกระเมนบอกกลับบ้านกลับเหือนเสียผู้เสียคนย้อนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องได้ติดตามในทุกมื้อนี้ระบาดอย่างให้แหงปัญหาต้มน้ำกระท่อมแลกามอสุมสิ่งเสพติดขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาใจใส่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหลานของเฮาไปตกในเงามืดของปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเพราะมันเป็นการกดน่วงทวงดึงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮา

0: แก้วเม่นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่หักเพลงในหน้าฤดูนี้ก็เป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวเนาะบางมือบางเขตบางท้องถิ่นดังนั้นพยาธิหลายสิ่งหลายอย่างก็แม่นมักเกิดขึ้นทุกคนเฮาควรระวังเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิที่มาพร้อมกับยามอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เฮาควรระวังในยามร้อนเนาะก็คือจะมีพยาธิทอกท้องพยาธิเจ็บท้องบิดพยาธิไข้ทรพิษหรือว่าพยาธิไข้ไทรอยเป็นลมแดดอาหารเป็นพิษพยาธิผิวหนังที่มีตุ่มคันคายขึ้นตามห่างกายพยาธิวอและวิธีป้องกันเนาะกระเมนพวกเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่ทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารงดเครื่องดื่มที่มีธาตุแอลกอฮอล์และกามันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใส่บ่วงกลางเลือกกินอาหารและน้ำดื่มเน้นถึงความสะอาดสดใหม่เสมอเนาะอันนี้ทุกคนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิที่เฮาเว้ามานั่นเนาะในหน้าฤดูร้อนแบบนี้หลักๆ ก็คือพยาธิทอกท้องนั่นแหละท่านผู้ฟังพยาธิทอกท้องกับพยาธิอาหารเป็นพิษเป็นห่วงเป็นใยเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกทานเอาไว้จะมามอบเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: จ้าฮู้บ่ว่าโยมลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: เอ้ยส่งเม็ดเซหากันทุกวัน
3: ฝากต้นเสียงเพลงมวลๆให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปมาในระยะนี้เนาะเฮาก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้กันตื้มเพราะว่าในระยะนี้ฟ้าฝนสลทากระตกลงมาแล้วเนาะดังนั้นเครื่องปลาของดงอาหารการกินที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็แม่นมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเม่นประเภทเห็ดหน่อไม้นี่แหละเนาะเม่นเกิดขึ้นหลายซึ่งว่าเห็ดนี่เป็นอาหารที่ทุกคนนี่มักเป็นอาหารยอดนิยมก็ว่าได้บ่ว่าจะเป็นเห็ดพวกบ่เห็ดเพาะเห็ดละโงกเห็ดอันใดก็ย่าเห็ดดินเห็ดข้าเนาะที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาเคยบริโภคจังซี่ก็ฮอดฤดูกาลแล้วก็ต้องพากันไปเก็บมาบริโภคก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะในปัจจุบันนี้เนาะเนื้อที่ที่ว่าเหตุเกิดมันบ่คือกับในระยะที่ผ่านมาหรือว่าในระยะก่อนแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนาะมันจะมีสารเคมีนี่ปนเปื้อนไปในดินนี่หลายเนื่องจากว่าก็มีชาวเกษตรกรของเฮาเนาะได้ทำการผลิตเห็ดสวนยางบ่หรือว่าสวนกล้วยบ่ก็ต้องได้ใส่สารเคมีลงไปดังนั้นเมื่อสารเคมีเนาะลงไปอยู่ในดินแล้วเนื้อที่ที่ว่ามีเห็ดเกิดจังซี่เห็ดอาจจะดูดซึมเอาสารพิษสารเคมีนั้นแล้วเวลาเฮานำเห็ดนั้นมาบริโภคเนาะก็อาจจะเกิดเป็นธาตุเบือกก็ได้เนาะบางคนโอ้ยเห็ดอันพวกนี้ค่อยก็เคยกินเห็ดละโงกค่อยก็เคยกินแม่นแต่ว่ามันที่ว่าบ่คือเก่าแล้วเนาะดังนั้นการที่เฮาจะไปเก็บเห็ดมาบริโภคถ้าว่าอยู่ใกล้กับบ่อนที่ว่าชาวเกษตรกรของเฮาทำการผลิตเป็นส่วนยางหรือว่าส่วนกล้วยหรือว่าอันใดก็ย่าเนาะก็ต้องให้เพิ่มความมีสติระมัดระวังหรือว่าบ่บริโภคนี่จะเป็นการดีกว่าเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดผลกระทบตามมาคือเฮาได้ยินข่าวผ่านมานี่แหละเนาะอยู่ทางแขวงเสนบุรีก็เกิดอาการเบื่อเห็ดมาแล้วแล้วก็มีการเสียชีวิตนำดังนั้นเลยเนาะจึงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาจึงได้มาเว้ามาว่ามาบอกมาเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสติเรื่องการบริโภคเห็ดเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านมาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการสกอนระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาโอมาลมกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันไปฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดหลายครอบหลายครัวก็แม่นมีการใส่พลังงานไฟฟ้านี้เพิ่มขึ้นเพื่อดับกระหายความร้อนการเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือว่าการใส่เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นจังซี่เนาะดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติมันกวดกาอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆในเฮือนในศาลของเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการใช้งานอันใดที่มันเก่ามันแก่มันเปมันเพหมดอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยบ่ว่าจะน้อยหรือหลายน้อยหรือใหญ่ย่อมนำความเสียหายมาให้กับทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเฮาหายแหงกระเมนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะดังนั้นจึงฝากเตือนมาเว้ามาว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องมีสติเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันเสาร์แฮม8ค่ำเดือน6ปีมาเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่9พฤษภาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 รายการสดสื่นยามเศร้า 6:00 รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผู้แทนประชาชน 8:00 รายการท่องเที่ยวลาว8:15 นาทีรายการกวางซีที่สวยงาม 8:30 นาทีรายการเปิดใจไว้หนุ่ม 9:00 รายการลองลิสต์ลองไล่ 10:00 รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 10:30 นาทีรายการละครวิทยุ 11:00 รายการเพลงก่อนเที่ยง 12:00 รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 นาทีรายการประกันสังคม16:00รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 นาทีรายการเล่าจากเรื่องจริง17:30 นาทีรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18:00รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ 19:30 นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว 20:00รายการขับลำท่องถิ่น20:30 นาทีรายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15นาที21:15 นาทีรายการเพลงกล่อมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: เมนูเพียงอย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือว่าเปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายแฮ่เด้แม่
1: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่ฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริมยามเช้าและการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำทุกมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศในเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอกับมิตรรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสาระนาฮู้นำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนวมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมวลซื่นกับประธานที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พบพ่อกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันเสาร์มื้อนี้กงกับที่9เดือนพฤษภาคม2026ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนหลายคนนี่ก็เขียมแผนการเดินทางไปลินไปเที่ยวไปยามพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเดินทางไปทั้งตั้งแขวงแน่เนาะก็แล้วแต่เงินไขความสะดวกบางคนนี่ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมปยามเพื่อนหมู่เพื่อนทั้งต่างแขวงแน่หรือว่าพาครอบครัวไปกินข้าวสามัคคีเปลี่ยนบรรยากาศสังสรรค์ต่างๆท่านผู้ฟังการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขและเคียงคู่กันนั้นการเดินทางพวกเขาก็ฝากไว้เติมผู้ใดที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนก็เตรียมแผนการเดินทางเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางก็ต้องได้กวดกาสภาพเทคนิครถให้ดีเคียงคู่กันนั้นก็คือห่างกายเนาะก็ต้องมีความเตรียมพร้อมบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแน่ถ้าว่าห่างกายอิดเมื่อยพักผ่อนบ่เพียงพอก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เบิ่งแยงตนเองให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเสริมยามเช้าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ังรายการสดสินยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งเพลงมวลสินจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารณฮู้มาฝากบรรดาทานบรรยากาศในตอนเช้าในมื้อนี้ท่านผู้ฟังมารับฟังน้ำกันเพราะว่ามื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารจากการพัฒนาสีมือแห่งงานทั้งแขวงอัตปือเพิ่นก็ได้วางคาดหมายให้ได้22,500คนเพื่อเป็นการซุกยู่การจ้างงานภายในให้มั่นคงท่านผู้ฟังสำหรับแขวงอัตปือนี้ท่านผู้ฟังก็ได้วางคาดหมายพัฒนาสีมือแห่งงานให้ได้22,500คนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีข้างที่10ซึ่งอิงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงอัตปือก็ได้กำหนดเป้าหมายสู่โซนพัฒนาสีมือแห่งงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแห่งงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับแผนการพัฒนาและตัวเลขคาดหมายนี้ทางภาครัฐจะดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบสีมือแห่งงานให้ได้ 17,500 คนในนี้ก็ประกอบมีการฝึกในศูนย์ 1,000 คนนอกศูนย์ 500 คนและทดสอบมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติให้ได้ 16,000 คนนอกจากนี้ท่านผู้ฟังทางภาคเอกชนก็ได้สุบยูหัวหน่วยธุรกิจภายในแขวงให้มีส่วนร่วมพัฒนาสีมือแห่งงานให้ได้ 5,000 คนและสำหรับการสร้างหลักสูตรและบุคลากรนี้ท่านผู้ฟังเล็งสร้างหลักสูตรใหม่ในหัวหน่วยแห่งงาน10แห่งปรับปรุงหลักสูตรเดิม30แห่งสร้างความเข้มแข็งให้ครูฝึกสีมือแห่งงาน15คนและก็ได้มีการจัดหางานส่งเสริมการจัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานทั้งภายในและต่างประเทศให้ได้ 4,000 คนเวียกงานจุดสุ่มในระยะ5ปีแขวงอัตปือจะเล็งใส่การยกระดับสีมือแห่งงานให้มีความหลากหลายสาขาอาชีพและมีระเบียบวินัยพร้อมเดียวกันนั้นยังจะสุ่มใส่คือ1สร้างมาตรฐานและประกันคุณภาพสร้างระบบยั่งยืนสีมือแห่งงานให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆตามความต้องการตัวจริงของหัวหน่วยแห่งงาน2แนะนำอาชีพให้สาวหนุ่มให้คำปรึกษาซอกเรียกเหตุงานทำด้วยตนเองและการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน3หันการจ้างงานออกนอกระบบนอกเข้าสู่ในระบบสร้างกลไกประสานงานกับครูความงานทางภาครัฐและเอกชนเพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมและ4ขยายตนางบริการปรับปรุงกลไกการบริการจัดหางานให้ถูกต้องและปลอดภัยโดยจะขยายจุดบริการลงสู่บรรดาเมืองให้ได้4เมืองท่านผู้ฟังนี่คือยุทธศาสตร์ใหม่ทางแขวงอัตปือจะวางคาดหมายในการพัฒนาสีมือแห่งงานในระยะ5ปีก็คือในปี2026หาปี2030เพื่อเป็นการสุกยู่การจ้างงานภายในให้มั่นคงตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นข้อสู่บรรยากาศในรายการสดสดยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะสำหรับทั้งบริษัททางห้างธุรกิจใดที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวพวกเราเป็นสื่อกลางให้ในการผลิตสปอตโฆษณาก็สามารถติดต่อพัวพันได้ทั้งของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวพวกเขายินดีเป็นขัวตอเป็นสื่อกลางในการโฆษณาสินค้าหรือว่าโฆษณาธุรกิจของท่านให้มีความก้าวไกลเอาละท่านผู้ฟังทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันบางคนนี่ก็มีเวลาในการออกกำลังกายแน่บางคนนี่ก็ขี่รถถีบแน่เนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายห่างกายปรับความสมดุลของห่างกายในการรักษาสุขภาพนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันเติมเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือฮู้น้ำกันเนาะการรักษาสุขภาพทาว่าทานใดที่มีสุขภาพแข็งแห้งดีก็คือโชคลาภอันประเสริฐเงินคำเฮาสามารถหาได้แต่ว่าห่างกายสุขภาพซื้อบ่ได้เด้อมิตรรายการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าว่าสุขภาพห่างกายบ่แข็งแรงฉะนั้นล่ะมิตรรายการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีปัจจุบันนี้อิงใส่สภาพอากาศในบางเขตบางพื้นที่อากาศก็บ่คือกันเนาะก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพเรื่องการกินการอยู่สำคัญก็คืออากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้การกินนี่ก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องกินอาหารสดปรุงแต่งสุกใหม่ถ้าว่าอาหารเก่าแล้วก็ต้องได้เก็บเมี่ยนให้ดีบางคนนี่กินอาหารเก่าเนาะย้อนความถือเบามักง่ายแดอาจจะเฮ็ดให้ถอกท้องบางคนนี่ก็รู้สึกบ่สบายต้องได้ไปห้องหมอแต่อย่าลืมเนาะถ้าว่ารู้สึกบ่สบายแล้วก็ต้องรีบฮ้อนไปพบแพทย์หมอโดยด่วนเพื่อว่าเพิ่นจะได้ปิ่นปัวแล้วก็บ่งยาให้กินตามอาการเนาะเพื่อว่าจะเฮ็ดห่างกายนี่มีความแข็งแห้งขึ้นตอนนี้อย่าถือเบาเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้สูงอายุอันนี้ก็คือความเป็นห่วงจากรายการสดสื่นยามเช้าเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมก่อนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยา

0: ินเองบ่ให้ปิ่นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ัน
1: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้โฆษกเองก็ได้นําเอาสารณฮู้สิ่งดีๆนํามาฝากบรรดาทานท่านผู้ฟังมื้อนี้อยากแนะนําสารณฮู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนอาการที่เป็นไส้ติ่งอักเสบท่านผู้ฟังมารับฟังน้ํากันเนาะว่าสัญญาณเตือนจะเป็นอะไรแน่ก็คืออาการไส้ติ่งอักเสบนี้ท่านผู้ฟังเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและอันตรายสามารถพบได้เนาะในทุกเพศทุกวัยหลายคนนี่อาจจะบ่สามารถแยกได้ว่าเจ็บท้องแบบใดจึงเอิ้นว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบมารับฟังน้ำกันท่านผู้ฟังว่าจะมีอาการอย่างแน่คือจะปวดบริเวณอ้อมๆเนาะทั้งบริเวณไส้บือแบบกระทัดหักแล้วก็จะจุกแน่นท้องมีอาการเบื่ออาหารและก็จะมีอาการที่ว่าเจ็บท้องโดนท่านผู้ฟังเกิน6ชั่วโมงเนาะเจ็บแบบปวดแดบิดแน่เป็นระยะและก็เจ็บท้องถอกท้องแต่ว่าถ่ายบ่ออกและก็จะรู้สึกปวดจุกแน่นท้องทางเบื้องขวาจะเจ็บท้องเนาะบริเวณโค้งกระดูกข้างเบื้องขวาและก็จะเจ็บหลายขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกเจ็บถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวยางหรือว่าไอและจามนี่ท่านผู้ฟังจะรู้สึกว่าเจ็บหลายขึ้นรวมถึงมีอาการถอกท้องนำเมื่อเฮาลองเอามือกดผงท้องทางเบื้องขวาแล้วปล่อยมือออกอย่างไวนี้จะรู้สึกว่าเจ็บหลายขึ้นและก็มีอาการไข้หนาวสั่นเนื่องจากว่าเกิดจากการติดเสื้อบางคนนี่อาจจะมีอาการปุ้นท้องรู้สึกว่าอาจเห็นให้ปวดหากวิ้นหัวและก็ถ้าว่าหากบ่ได้รับการผ่าตัดปิ่นปัวอาจเห็นให้ไส้ติ่งแตกและก็เสื้อพยาธินี่เข้าสู่กระแสเลือดท่านผู้ฟังอาการไส้ติ่งอักเสบนี่เป็นอาการที่ต้องได้รับการปิ่นปัวโดยไวที่สุดบ่สามารถเซาได้เองถึงว่าปัจจุบันนี้จะมียาปิ่นปัวที่ดีหลายก็ตามแต่ว่าการปิ่นปัวนี้ท่านผู้ฟังตามมาตรฐานยังคงเป็นการผ่าตัดและก็ถ้าหากพบว่ามีความเสี่ยงว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบก็ควรรีบฮ้อนเนาะไปหุ้งหมอเพื่อว่าจะให้หมอนี่ปิ่นปัวตามอาการและก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองนี่ปวดหรือว่าจุกแน่นท้องเนาะบางคนนี่ย่างไปแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บท้องร้องเอามือนี่นะกดผงท้องก้ำขวามือของตนเองเบิ่งท่านผู้ฟังถ้ารู้สึกว่าเจ็บแห้งๆหรือว่าเจ็บหลายขึ้นรวมทั้งมีอาการหนาวสั่นบางคนนี่ก็อาจจะมีไข้เนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่ามีอาการเหล่านี้ก็ต้องได้รีบฮ้อนไปพบแพทย์หมอโดยด่วนเด้อท่านผู้ฟังต้องให้เพิ่นกวดกาให้ดีเพื่อจะได้รับการปิ่นปัวโดยไวเนาะนี่ก็คือสารณฮู้จากทางรายการพวกเขานํามาฝากบรรดาทานตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

จำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวอีกนึงเนาะฝากไว้เติมเด้อการติดตามรับฟังรายการสดสืบยามเช้าเอาอาการที่มีรายการได้รับฟังเป็นประจำบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้สามารถหมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาและติดตามรับฟังได้อีกหนึ่งทองสะอาด1ช่องทางเนาะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเอาละท่านผู้ฟังปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีที่สุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์และวันเสาร์เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแล้วบางคนนี่ก็หาก็ตื่นจากบนอยู่บนนอนเนื่องจากว่าการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่ทั้งสาวกสิกรสาวผู้ออกงานพวกเขาหาวหันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าทั้งพนักงานรัฐกรเอกชนต่างๆก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาเบื้องแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่สิ่งสำคัญก็คือการเบื้องแยงสุขภาพทางกายนี่แหละมีรายการก็อยากให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุเนาะต้องได้เอาใจใส่เบื้องแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

และนิทานพวมหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็มีข้อมูลสิ่งดีๆสาระน่าฮู้นำมาฝากโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับสภาพอาการฮ้อนอบอ้าวแต่อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันก่อนที่ทานจะรักษาสุขภาพนี้พวกเขากายอยากแนะนำให้ทานได้รู้จักคุณประโยชน์ดีๆจากการกินสมุนไพรทานผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือยาสมุนไพรกระซ้ายขาวเสริมกระซ้ายขาวนี้ทานผู้ฟังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้กับทางกายมีความแข็งแรงสำหรับทานใดที่ว่าอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตุ่นโตกินข้าวบ่แซ่บบางครั้งนี้อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกบ่สบายอย่าลืมเด้อมิตรรายการยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวกระซ้ายขาวนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายถ้าว่าทานใดที่ได้หาฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้กระซ้ายขาวไปกินลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดนึงที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้หาฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเนาะทาวาซอกหาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากจะมีสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้เนาะ020 55 704 709มื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาเฟ่ขิงดำท่านผู้ฟังกาเฟ่ขิงดำเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีขึ้นแน่นอนล่ะมีรายการทาวาระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีอาจจะเฮ็ดให้ทางกายนี้อิดเมื่อยบางครั้งนี่ก็รู้สึกวิ่นหัวบางเทื่ออาจจะเฮ็ดให้ปวดเมื่อยตามตุ่นโตแดอย่าลืมเนาะต้องได้ซอกหาสิ่งดีๆที่ให้คุณประโยชน์เพราะว่ากาเฟ่นี่มีหลายชนิดแต่ละชนิดนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายฉะนั้นแล้วถ้าว่าทานใดที่ทางกายอิดเมื่อยอาจจะเป็นย้อนมาก่ะระบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกก็อย่าลืมมิตรรายการกาเฟ่ขิงดำสามารถตอบโจทย์ได้หรือว่าท่านใดที่อยากมาเบิ่งสินค้าก่อนอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงเนาะก็สามารถมาเบิ่งได้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามได้020 55 704 709หรือว่ามิตรรายการอยู่หับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถโทรโอล้มสอบถามได้เนาะหรือว่าอยากสั่งซื้อพวกเขากะอำนวยความสะดวกขนส่งฝากให้สะดวกสบายเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

มื่อนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าผมอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาส่องวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมเนี่ยก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินซ้อมกันก็เที่ยวว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหัว18นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

สียงพิมพ์มวลซึมจากทางรายการผ่านไปกับเขามาซูในเรยานี่ฝากไว้ตื่มเนาะสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทร์โทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709สินค้านี่ก็มีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟและเครื่องไส้ซอยภายในครัวเฮือนมีหลายกว่า100สนิดหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลสินค้าต่างๆติดตามได้อีก1-2ทางเนาะผ่านทางเพจ Facebook เซิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วฝากไว้เติมถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้020-55-704-709 55-704-709ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงมวลซืนจากทางรายการของเฮาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

พยาธิถอกท้องสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกท้องได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน

0: สวัสดีท่านผู้ฟังเที่ยงแพงทุกท่าน
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการข่าวตามเหตุการณ์ซึ่งรายการของพวกเราแมนออกอากาศทุกมื้อเนาะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. 5:07 น.แต่นอกจากนั้นรายการของพวกเราสะอาดท่านสามารถติดตามรับชมทางเพจ Facebook Live Lao National Radio และทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้อีก
0: จ้ารายการพวกเราถึงเวลา30นาทีต่อจากนี้ไปที่เมืองครับพวกเราได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้บทบัวว่าจะเป็นข่าวทางด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมตลอดวิกฤตการเกษตรกรรมในการท่องเที่ยวมานำเสนอให้ท่านรับชมและรับฟังไปพร้อมกันเนาะจะเริ่มเป็นมือฝากพรบัลลังทอง
1: แม่นมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เด
0: ้
1: อวันที่9เนาะว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 9แม่นล่ะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมือฝากพรของหลายคนหลายท่านก็อาจจะมีกิจกรรมอยู่ภายในเฮือนบ่หรือว่ากิจกรรมอยู่นอกบ้านมื้อนี้ก็บางผู้บางคนก็จะได้มีการวางแผนไปลินไปเที่ยวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเจ้า
0: ฉะนั้นพวกเราก็จะฝากเตือนก็คือว่าอันเรื่องการเดินทางนี่เป็นความสำคัญในบัลลังก์ทอง
1: เ
0: พราะว่าอุบัติเหตุที่พวกเราเห็นเกิดขึ้นทุกเมื่อในทั่วประเทศตามที่โฆษกพวกเราได้ติดตามข้อมูลจากกรมตำรวจจราจรพอได้ส่งมาแต่ละมื้อเลยทั่วประเทศเกิดขึ้นมื้อนึงนี่10กว่าครั้ง20กว่าครั้งเกิดขึ้นบางบ่อนก็ถือว่านักบางบ่อนก็เบาบางบ่อนก็ถึงขั้นเสียชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ย้อนอย่างก็ย้อนว่าการขับขี่ผู้ขับขี่นั้นบ่มีสติและก็บ่ระมัดระวังเน
1: า
0: ะ
1: สติบ่มีสติบางคนเมาแล้วดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถอ
0: ัน
1: นี้อันตราย
0: แม่นๆสันนิษฐานท่านที่จะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่สิ่งสําคัญก็ต้องฮู้จักรักษากฎระเบียบการสัญจร
1: แม่น
0: แล้วก็ต้องกวดเบิ่งรถของพวกท่านนั้นสามารถเดินทางไปได้สําใด
1: แม่นเฮาจะเดินทางระยะไกลเฮาก็กวดเช็คเบิ่งเนาะว่ารถเฮามีความพร้อมแล้วบ่ที่จะเดินทางไกล
0: ส่วนหลายพ่อก็จะมากวดอย่างเบิ่งสภาพตีนรถเด้
1: เจ้าม
0: ันเดินทางได้ไกลบ่ตีนมันเหี้ยนแล้วก็จะว่ามันไปบ่รอดได้บัลลังก์ทองสภาพเบรกเด้ไปได้บ่เครื่องจักรมาตรฐานเทคนิคนี่มันไปได้บ
1: ่
0: ถ้าว่าเฮาเดินทางไกลนี่เป็นสิ่งสําคัญได
1: ้
0: เพราะว่าอย่างเกิดอุบัติเหตุส่วนหลายมันจะเกิดกับกรณีแบบนี้ทั้งหมดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นอันนั้นก็ให้ระมัดระวังน้ํากันเนาะ
0: เจ้าเอาพอเฮาจะมาเริ่มต้นข่าวกันที่ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนครหอมกล่อมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในวันที่7พฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและอยู่ในกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมแล้วมีความคืบหน้าโดยเฉพาะในปี2016เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้นกองประชุมได้ปรึกษาลือและเกี่ยวกับการกระเกี่ยมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2016นอกจากนั้นก็ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับกลุ่มภายนอกในนี้แล้วพวกเขานี่ในนามประเทศประธานประสานงานพัวพันอาเซียนแคนาดาได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะกับมันความคืบหน้าการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2016หา2030
1: เจ้าและกองประชุมครั้งนี้เนาะก็คือเป็นกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ที่ว่าได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมของบรรดาแขนงการภายใต้เสาคำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นก็คือการร่วมมือในเวียกงานการต้านอาชญากรรมข้ามชาติการป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจะตั้งปฏิบัติ5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาและอื่นๆนอกจากนั้นของประชุมก็ยังได้รับทราบความคืบหน้าในการจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045 ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัตินี้นับแต่ต้นปี2006เป็นต้นมาเนาะซึ่งกองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38ก็ได้รับทราบการก้าเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นกับแมนแผนการเคลื่อนไหวหัวข้อปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนิน

0: เกี่ยวกับเผื่อการเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
1: เจ้าและสำหรับกองประชุมห่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้เลขเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ว่าเกิดจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางในตอนหน้าและมาตรการหีบด่วนเพื่อว่าแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อวิกฤตการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในตอนท้ายของกองประชุมได้เห็นดีต่อเนื้อในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือกับวิกฤตการในตะวันออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณาหับห้องอยู่ในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ต่อไป
0: เจ้าอันนั้นก็แม่นท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรัฐมนตรีห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแม่นได้เข้าร่วมกล่องประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและบรรดากล่องประชุมรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: เจ้าม
0: าต่อที่ข่าวคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคสรุปการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025ซึ่งกองประชุมครั้งนี้เนาะคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมสรุปการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ซึ่งจัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคมีคณะประจำภาคกรรมการคณะภาคคณะภาคมีเลขาห้องหน่วยภาคภาคฐานเลขาห้องหน่วยภาคและสมาชิกภาคเข้าร่วมซึ่งในพิธีสหายอนุสักอินทวงศ์คณะภาคหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งก็ได้ผ่านสรุปการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ว่าคณะภาคคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคมีส่งคณะภาคภาคฐานเพชรมรซึ่งมี23หน่วยภาคในนั้นก็มี11หน่วยภาคที่ขึ้นกับคณะภาคภาคฐานมีสมาชิกภาคทั้งหมดนี่544สหายหญิง210สหายสมาชิกภาคสำรองนี่มี28สหายหญิง13สหายสมาชิกภาคบำนาญมี119สหายและหญิง37สหาย
1: เจ้าและในปี2025ที่ผ่านมาคณะภาคคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคได้กวดกาดตีราคาหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประกอบมีอยู่33หน่วยภาคหน่วยภาคแข็งนี่13หน่วยภาคหน่วยภาคกลาง10หน่วยภาคสมาชิกภาคตีราคาแบ่งประเภทมีอยู่375สายเป็นหญิงนี่159สายประเภทแข็ง375สายเป็นหญิง159สายบริจัดประเภท169สายหญิง51สายเหตุผลไปเฮียนต่อเป็นสมาชิกภาคสำรองภาคปีนปัวและสมาชิกบำนาญคณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคก็ได้ปฏิบัติตามพระบทบาทและแบ่งเบี้ยงานความรับผิดชอบให้แต่ละสหายรับผิดชอบและมีการซี้นำพาให้แต่ละหน่วยภาคถือเอาการร่วมชีวิตภาคเป็นการกวดกานำพาของหน่วยภาคการเคลื่อนไหวของสมาชิกภาคในการปฏิบัติกฎระเบียบของภาคและเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบคณะภาคคณะโฆษณาอุปสมบทกลางภาคประกอบมีอยู่14กลุ่มและเทียบเท่ากลุ่มขึ้นกับมีพนักงานรัฐกร599ท่านหญิง259ท่านสำหรับปี2025ได้เห็นดีครับพ้องเอาหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่น13หน่วยภาคคือหน่วยภาคของการกลุ่มจัดตั้งพนักงานกลุ่มกวดกากลุ่มโฆษณาวารสารอรุณใหม่สำนักข่าวสารประเทศลาวห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคนางสพิมภาษาต่างประเทศเครื่องทรงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักบริหารวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและหน่วยพักเทคนิควิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าและในโอกาสนี้นอสหายคำพันธ์เผยยวงศ์ก็ได้ให้เกียรติโอลมซึ่งได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อบรรดาเลขาและคณะหน่วยพักภาคฐานและบรรดาหน่วยพักที่ว่าได้เอาใจใส่ในการซี้นำพาหน่วยภาคของตนในการปฏิบัติกฎระเบียบของภาคและเวียกงานของตนที่ว่ามีความรับผิดชอบที่มีผลสำเร็จและได้ถูกหับเป็นหน่วยภาคปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และได้เน้นให้สืบต่อผ่านขยายมูลเสื้อในต่อหน้าในการซี้นำพาเวียกงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิผลโดยเฉพาะเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวเขตให้สมาชิกภาคและ

0: พนักงานให้มีความหนักแน่นและมีอุดมการณ์ของพรรคและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ตนรับผิดชอบให้มีผลสำเร็จเป็นก้าวๆในนั้นบรรดาหน่วยพรรคที่บ่ได้ถูกรับรองเป็นหน่วยพรรคปอใส่เข็บแข็งหนักแน่นต่อสู้ก็ต้องได้สู้ซนเฮ็ดแนวใดให้ได้ในซุมปีต่อหน้าหั่นแหละเนาะก็คือในโอกาสดังกล่าวนี้ยังได้ประกาศการจัดตั้งให้พนักงานออกพรรคการรับอุดหนุนบำนาญแล้วก็แต่งตั้งห้องหัวหน้ากลุ่มในนั้นก็ยังได้จัดกองประชุมทาบทามบุคลากรคัดเลือกเอาเป้าหมายสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6รอบที่1ตื่มอีก
1: เจ้าก็ถือว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีบรรยากาศฟื้นๆเนื่องจากว่าพนักงานของพวกเขาก็ได้รับอุดหนุนบำนาญนี่
0: เจ้า
1: 7สหายหรือ7ทางด้วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นผลงานนึงที่ว่าตลอดระยะที่ผ่านมาพนักงานบำนาญทั้งหมดที่เพิ่นได้รับในมื้อที่ผ่านมานี่แม่นทั่วคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคแม่น19สหายในนั้นมีทั้งวินเฮงสัพพอนี่แม่น7สหายกับเพิ่นก็ท่านกำพันธ์เพชรวงศ์ก็ได้มีการย่องเยาสมเสยต่อผลงานบรรดาสหายต่างๆที่ได้ปฏิบัติภารกิจของตนค
0: ือ
1: ว่าสำเร็จในภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่เวียนงานเป็นอย่างดีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอามาต่อที่ข่าวเกี่ยมสร้างทางเบตงเสริมเหล็กและป้องกันตะฟังเจือนทวนนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งพิธีเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมน้ำคงได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่7พฤษภาคม2566ที่โรงแรมสุภัทราเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานศิริราชธงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีทานบุญญวัฒน์นิรไซหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาผู้อำนวยการใหญ่ประธานบริษัทแขกหับเซินและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมสำหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กแม่นประกอบมีเขตเมืองจันทบุรีเมืองไสเศรษฐาเมืองไสธานีเมืองศรีโคตรบองเมืองนาไซทองเมืองหาดไสฟองและเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีทางเบิดนี้จำนวน15โครงการรวมความยาวทางเมิดนี่แม่น93กว่ากิโลเมตรและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมน้ำคงเขตบ้านอังใหญ่เมืองสีโคตบองและบ้านทินเพียบ้านทาแค่เมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์มีทางเบิดนี่จำนวน4โครงการเพชรสมอนรวมทางเบิดนี่แม่นยาวแม่น3กว่ากิโลเมตรซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาระหว่างแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และบริษัทPSL ก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวบริษัทเฮืองเจริญก่อสร้างครบวงจรและขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวบริษัทไซเจริญทรัพย์ก่อสร้างซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียวบริษัทเวียงวอนจำกัดผู้เดียวและบริษัทดาวพวนจำกัดผู้เดียว
1: เจ้าถือว่าสำหรับ2โครงการนี้เป็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลเป้าหมายในการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรทั้งบกและก็ป้องกันตะฟังเจือนและภัยพิบัติถ้าว่าโครงการนี้สำเร็จมันจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่เนื้อที่ทำการผลิตและเฮือนซานของประชาชนที่ว่าอยู่เรียบตามแคมน้ำของพร้อมทั้งเป็นการยกระดับพื้นฐานของล่างให้เข้มแข็งคือดังท่านนางสุดานีแพงคำมีห้องผู้อำนวยการบริษัท PSL ก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวในต่างหน้าบรรดาบริษัทที่เข้าร่วมเซ็นสัญญาเพิ่นก็ได้กล่าวว่าบริษัทจะเอาใจใส่สุมทุกสติปัญญาและกำลังแหงเข้าในการก่อสร้างโครงการนี้ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มขีดความสามารถที่ให้ทั้ง2โครงการนี้สำเร็จลงตามกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงรางให้มีความเข้มแข็งและจะเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างให้สำเร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้อยู่ในสัญญาอย่างเข้มงวดโดยจะเน้นใส่คุณภาพของวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามแบบผังที่กำหนดเพื่อว่าให้โครงการมีความทนทานระยะยาวและนอกจากนี้การก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนในครั้งนี้เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแคมป์น้ำทั้งเป็นการปรับปรุงทัศนเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของแขวงให้มีความสวยงามและก็มีความเป็นระเบียบเพื่อให้เติมอีกเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ถือว่าถ้าว่าเส้นทางแม่นได้มีการปรับปรุงปัวแปลงก็เฮ็ดให้ประชาชนที่ว่าอยู่เขตใกล้ตะฟังบ่ก็สิได้มีเส้นทางที่เดินทางไปมาสะดวกสบาย
1: เจ้าและที่สำคัญก็คือจะเป็นการขนส่งสินค้าทางด้านกสิกรรมนี่ออกมาสู่ตลาดในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ ว่องไวขึ้น
0: จ้า
1: เพราะว่าแน่นอนแหละเส้นทางการคมนาคมเป็นเส้นทางที่ว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถการติดต่อสื่อสารการค้าขายร่วมกันระหว่างเมืองตะบนบ้านตะบ้านนี่ได้สะดวกสบายขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเอามาต่อที่ข่าวฮับฮองแบบการก่อสร้างเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไซสมบูรณ์เสียงขวางหัวพันอันนี้ก็เป็นการก่อสร้างเส้นทางด่วนคือกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ในวันที่8พฤษภาคมนี้เนาะที่ห้องว่าการแขวงเสียงขวางได้ผ่านฮับฮองแบบการก่อสร้างเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไซสมบูรณ์เสียงขวางหัวพันโดยการเป็นประธานของทานบัวเงินหุ่มไสยพรมประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงเมืองและคณะของบริษัทที่ออกแบบก่อสร้างเส้นทางด่วนนี่เข้าร่วมท่านบัวจันทร์อ่วนสวรรค์ผู้อำนวยการโครงการทางด่วนของกลุ่มบริษัทพงษ์สวรรค์จำกัดได้รายงานการออกแบบการก่อสร้างเส้นทางด่วนดังกล่าวซึ่งรวมมี3แบบแล้วเส้นทางให้เลือกก็คือแล้วทางที่1นี่แต่เมืองอนุวงศ์ลองแจ้งสางทองเข้าเขตแขวงเสียงขวางเมืองผาไซอ้อมตัวเมืองพลสวรรค์บ้านห้วกหนองเป็ดบ้านภูเมืองบ้านเสียงมีบ้านพงยมเนาะบ้านศพม่าบ้านวังคำศพแตนบ้านนาบ้านเปิ้นบ้านคลองนาเนิ่นภูเราความยาวประมาณ438กิโลเมตรแล้วทางที่2กับแมนแต่เมืองอนุวงศ์น้ำอ้อมเนาะหาน้ำอ้อมบ้านเวียงทองเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบแก้วหลวงบ้านไฮลาดห่วงบ้านนาเวียงบ้านห้วกบ้านหนองเป็ดบ้านภูเมืองบ้านเสียงมีบ้านพงยมบ้านหัวนาเพียงพงหน้าเนินภูเราความยาวนี่เป็น398กิโลเมตรแล้วทางที่3นี่แต่เมืองอนุวงศ์บ้านน้ำอ้อมบ้านเวียงทองเมืองคูนลาดห่วงบ้านนาเวียงบ้านห้วกบ้านหนองเป็ดบ้านภูเมืองบ้านบานบ้านหน้ามันไปตามเลขที่14เนาะก็คือน้ำเนินภูเราความยาวนี่ประมาณ376กิโลเมตรเป็นแล้วทางสั้นกว่า2เส้นข้างถึงที่ว่าเฮาได้เว้ามาเมื่อกี้นี่เน
1: า
0: ะแล้วก็ถือว่าเส้นนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกของการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งเป็นขอให้แขวงเนาะในการสนองข้อมูลบริษัทเป็นต้นก็คือดินสงวนแหล่งท่องเที่ยวเนื้อที่ป่าไม้และก็อื่นๆเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและนอกจากนี้ทางคณะนำของแขวงก็ได้ปรึกษาหารือกันค้นคั่วเป็นเอกภาพตกลงห้องหับเอาแล้วทางที่3เส้นทางที่3คือทางท่านบ่อเงินหุ่มสัญญพรมได้มีความเห็นว่าแขวงเสียงขวงนี่ตกลงเอาแล้วทางที่3มอบให้ทางบริษัทประสานงานนำศูนย์กลางของแขวงและก็เพื่อจะสร้างปฏิบัติเรียกงานก่อสร้างบรรดาโครงการปิดอ้อมของบริษัทให้ค้นคั่วแผนซึมอีกในการสำรวจสร้างทั้งด่วนจากทั้งด่วนเขตเมืองคำออกสู่ด่านสากลน้ำกันมอบให้แผนกการหัวมือแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท่าแหงบ่มซ่อนของแข่งกับบริษัทเพื่อให้ว่าโครงการนี้ได้ลงมือก่อสร้างโดยไวเสือเป็นโครงการหนึ่งที่ว่าพ่อแม่ประชาชนนี่รอคอยที่จะเห็นเนาะนึงจะว่าหยังถ้าว่าโครงการสําเร็จเนาะคือทางด่วนนครหลวงไซสมบูรณ์แล้วก็เสียงขวงหาหัวพันนี่นะถ้าว่าสําเร็จในความสะดวกสบายก็ถือว่าหลายถึงเก่าเนาะ
0: แม่นเส้นทางก็สิสั้นขึ้น
1: แม่นเดินทางว่องไวประหยัดเวลาแล้วก็การขนส่งสินค้าแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองก็ว่องไวขึ้นหมายความว่าสินค้าก็จะมาจําหน่ายท้องตลาดนี่ถือว่าว่องไวขึ้นจากแขวงต่อแขวงอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าพ่อแม่ประชาชนนี่คงคอยที่จะอยากเห็นเส้นทางนี้สำเร็จโดยไวเน
0: า
1: ะบันลังทอง
0: เจ้าการไปมหาสูเน
1: า
0: ะก็คือสะดวกสบายและพอเป็นประชาชนก็สิจากที่อยู่นครหลวงไปหาหัวพันเนาะก็ไกลเติบถ้าหากว่าเส้นทางนี้สำเร็จก็จะเฮ็ดให้การไปมหาสูกันมีความสะดวกสบายหลายขึ้นแล้วก็สั้นเขา
1: แม่นเวลาก็จะฮอดมือเดียวเลยคือผ่านมาในการเดินทางก็อาจจะใช้เวลามืดมืดคืนสันทาทางสำเร็จแน่นอนการพบปะเยี่ยมยามหมู่เพื่อนญาติที่พี่น้องก็จะไวขึ้นกว่าเก่าเน
0: า
1: ะบันลังทอง
0: เจ้ามาต่อที่ข่าวหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโขงยืนยันข่าวพบแค่อยู่บ้านห่างสะดำเป็นข่าวที่ว่าบ่มีมูลความจริงเพียงสมอดก็คือจากกรณีที่ว่ามีการเผยแพร่จากคลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็คือ Facebook เนาะโดยผู้ใช้อันนี้มันชื่อว่าดอกแก้วไสยวงศ์ที่ว่าระบุว่า มีการพบเห็นแค่อยู่บ้านห่างสะดำเมืองโขงแขวงจับปะซักในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนาะซึ่งได้สร้างความแตกตื่นและก็เฮ็ดให้สังคมมีความซับสนเป็นวงกว้างฮะแหละ
1: เจ้า
0: ซึ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในวันที่8พฤษภาคม2566นี่ท่านบัณฑิตสิงหาธรรมกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโขงก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนท้องถิ่นเนาะท่านก็ได้กล่าวว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองตาแสงคอนเนาะได้ลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเก็บกำข้อมูลและก็กวดกาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดซึ่งผ่านการลงกวดกาและก็สอบถามข้อมูลจากภาคส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าวหั่นท่านก็ได้ให้ฮู้ว่าข้อมูลที่ว่ามีการแชร์กันในสื่อออนไลน์นั้นหั่นมันบ่มีมูลความจริงแต่อย่างใดคลิปวิดีโอดังกล่าวนี่บ่ได้เกิดขึ้นอยู่เขตบ้านห่างสะดำและบ่มีแหล่งที่มาที่ว่าชัดเจนซึ่งการกระทำดังกล่าวก็เป็นถือว่าเป็นการสร้างกระแสเป็นการสร้างข่าวปลอมเนาะเหตุให้เกิดความบ่สงบอยู่ในสังคม
1: ฮ
0: ะแหละ
1: เจ้าแม่นล่ะฉะนั้นก็ในโอกาสเดียวกันนี้ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องจึงแจ้งเตือนและก็แนะนำมายังพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ใช้สื่อออนไลน์ทุกท่านให้มีสติในการทับข้อมูลข่าวสารคอยติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการของภาครัฐสื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือหรือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยโกงเท่านั้นยุติการแบ่งปันหรือว่าแชร์ข้อมูลที่บ่มีแหล่งที่มาก็คือการส่งต่อข้อมูลที่บ่ถูกต้องบ่เพียงแต่สร้างความปั่นป่วนให้สังคมแต่ยังมีความผิดทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และที่สำคัญหากมีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆทางคณะปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องจะมีการแจ้งการอย่างเป็นทางการให้พ่อแม่ประชาชนได้รับทราบทันทีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการและผ่านการแจ้งการอื่นๆทางราชการเท่านั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเคยว่าเรื่อยๆบันลังทองว่าการติดตามข่าวการเสพข่าวของสังคมปัจจุบันนี้บางเทื่อก็ยังบ่ฮู้ที่มาของเนื้อข่าวของภาพนั้นมาแต่ไส
0: แม่นเห็นมันน่าสนใจแล้วก็แชร์โลด
1: นะเออแล้วก็มีคน
0: เลยบ่ได้พิจารณาถึงว่ามันมาจากสายแท้เฮ็ดให้เกิดมีห่างเสียงมีการสืบหาเนาะถ้ามันบ่มีมูลความจริงก็ถือว่าบ่ได้เรื่องเลยดอก
1: การ
0: เสพข่าวที
1: ่
0: ว่า
1: แม่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความปั่นป่วนในสังคมสับสนเนื่องจากว่าผู้ที่ว่าอยู่ในพื้นที่นั้นก็เจ้าก็ยังบ่เข้าใจว่าจุดนี้มันอยู่ไส
0: เ
1: ออมันเป็นภาพมาจากไสก็ยังบ่ฮู้และข้อมูลอยู่ในนี้ก็ยังบ่ฮู้เลยว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นอยู่เมืองใดแขวงใดหรือว่าอยู่ประเทศใดอันนี้แหละสิ่งสําคัญที่พวกเขาเคยเตือนตลอดว่าการติดตามข่าวสื่อออนไลน์การเสพข่าวการเบิ่งข่าวมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขาต้องการอยากรู้เหตุการณ์บ้านเมืองแต่ต้องเบิ่งว่าเหตุการณ์นั้นมันมีจริงหรือบ่อันนี้อยากให้ท่านพ่อแม่ประชาชนพวกเขาทุกท่านแหละพิจารณาเบิ่งก่อนที่เขาจะแบ่งปันข่าวหรือว่าแชร์ข่าวต้องเบิ่งว่าแหล่งที่มานั้นมาจากไสเป็นแหล่งทางการบ่เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บ่นําบันลังทองเน
0: า
1: ะ
0: เอาก็ให้มีสติระมัดระวังน้ำกันในการอ่านผ่านสื่อข่าวต่าง
1: ๆ
0: เป็นผู้ที่ว่าเฮาเสพข้อมูลข่าวสารอย่างสติกันแล้วกัน
1: แม่นล่ะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอามาต่อที่ข่าวที่แขวงทางท้องถิ่นเน
1: า
0: ะเพิ่นรายงานเข้ามาก็คือแขวงพงศาลีแม่นเพิ่นในต้นเช้าของวันที่7พฤษภาคมนี้เนาะที่สำนักงานปกครองแขวงพงศาลีท่านนางลีวงลาวลีกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมและรับฟังบทรายงานย่อการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การอัยการแขวงซึ่งรายละเอียดนักข่าวแขวงมีรายงาน
2: ในกองประชุมได้รับฟังบทรายงานย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนแขวงประจํา3เดือนต้นปี2566และทิศทางแผนการประจํา9เดือนท้ายปี2566จากฐานคําไสศูนย์วิเลกกรรมการฝักแขวงหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงพงศาลีซึ่งท่านได้ยกให้เห็นบรรดาผลงานและไสยศาสนาในการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การอัยการหลายด้านเป็นต้นระยะผ่านมาคณะผักคณะนำองค์การอัยการประชาชนแต่ละคันได้ถือเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นกกเอาใจใส่ศึกษาข่มโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายมติคำสั่งของผักกฎหมายของรัฐให้แก่สมาชิกผักพนักงานรัฐกรเป็นปกติองค์การอัยการประชาชนแขวงเขตมีพนักงานทั้งหมดมี56ท่านหญิง21ท่านสังกัดอยู่คันแขวง22ท่านหญิง10ท่านองค์การอัยการเขต1มี20ท่านหญิง8ท่านองค์การอัยการประชาชนเขต2มี14ท่านหญิง3ท่านการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายองค์การอัยการประชาชนแขวงเขต ได้เอาใจใส่ติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายของบรรดาองค์การจัดตั้งต่างๆตลอดหอดพลเมืองและได้ประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลเพื่อเก็บกำตัวเลขสถิติการจัดตั้งปฏิบัติติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดอยู่แผนกยุติธรรมเขตเมืองมีคำตัดสินของศาลคดีอาญาค้างมาแต่เดือนก่อน525เรื่องเข้าใหม่35เรื่องรวมทั้งหมด560เรื่องในนี้ปฏิบัติสำเร็จ42เรื่องเท่ากับ 7.5 ส่วนร้อยพร้อมจัดตั้งปฏิบัติจำนวน518เรื่องเก็บค่าปรับใหม่ทางอาญามีจำนวน99ล้าน5แสนกีบมอบเข้างบประมาณหลัดตามระเบียบการติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้เด็ดขาดอยู่แผนกยุติธรรมแขวงเมืองมีคำตัดสินของศาลคดีแพงค้างมาเดือนก่อน30เรื่องเข้าใหม่2เรื่องรวมทั้งหมด32เรื่องในนี้ปฏิบัติสำเร็จ2เรื่องเท่ากับ 6.5 ส่วนร้อยพร้อมจัดตั้งปฏิบัติจำนวน30เรื่องพร้อมกันนี้ประธานกองประชุมได้มีคำเห็นคำถามจ่อจีมจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอัยการในระยะผ่านมา
0: เจ้าออกทางแขวงพงศรีมาต่อที่แขวงไซยบุรีเมืองเพียงแขวงไซยบุรีจัดปาฐกถาเหล่ามูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีและสรุปการถอดถอนบทเรียนในการลิ้นบุญปีใหม่ลาวเมื่อบุดลมานี้เนาะที่ห้องประชุมของเมืองโดยการให้เกียรติเข้าร่วมและปาฐกถาของท่านเสนพันหลักกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเพียงมีบรรดาคณะประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องการส่งกองบัญชาการคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลเมืองคณะประธานกรรมบาลฮักทานนายบ้านเขตเทศบาลภายในเมืองเข่าห่วมรายละเอียดไปหาฟังข่าวจากแขวงไซยบุรี
3: ในพิธีทานเส้นพันหลักกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเพียงได้ให้เกียรติปาฐกถาเล่าคืนหมุนเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีวันที่1พฤษภาคม19865วันที่1พฤษภาคม2026โดยได้ยกให้เห็นประวัติการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวตลอดระยะผ่านมาพร้อมทั้งยกให้เห็นบรรดาผลงานการเคลื่อนไหวของสหพันธ์กรรมบาลลาวก็คือผลงานการเคลื่อนไหวของสหพันธ์กรรมบาลเมืองเพียงที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาและการปาฐกถาในครั้งนี้แม่นเพื่อทบทวนคืนมูลเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวของสหพันธ์กรรมบาลลาวในระยะ70ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวติดพันกับมูลเสื้อการต่อสู้กุศลผลงานการเคลื่อนไหวประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติของชนชั้นกรรมกรและสาวผู้ออกแรงงานลาวบรรดาเผ่าเนสายปลุกระดมและสร้างจิตสำนึกให้แก่สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกแรงงานลาวได้รับรู้ถึงความกล้าหาญคุณงามความดีผลงานอันใหญ่หลวงของสมาชิกกรรมบาลเฮ็ดให้การก้าเกียมและเสริมสร้างวันสร้างตังกรรมบาลลาวครบรอบ70ปีให้มีความหมายลึกซึ้งฟื้นฟูและกว้างขวางจัดตั้งขบวนการเสริมสร้างสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ70ปีให้มีขบวนการฟื้นฟูในพิธีในครั้งนี้ยังได้รับฟังการผ่านข้อตกลงของสหพันธ์กรรมบาลลาวว่าด้วยการมอบใบย่องย่อให้ฮักท่านกรรมบาลและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นโดยมีกรรมบาลฮักท่าน24ฮักท่านและบุคคล3หอยกว่าท่านโดยให้เกียรติมอบของทานเส้นพันหลักเลขาพรรคเมืองเพียงแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงไซยบุรี
1: ท่านผู้ฟังทั้งหมดนี่เป็นข่าวที่ทีมงานพวกเขาได้รวบรวมมานำเสนอท่านได้ฟังในมื้อนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามาฮอดนี่เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วมื้อนี้พวกเขาทั้งสองบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้และเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์ลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคตหลวงวิจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สองนายกรัฐมนตรีลาวและมาเลเซียพบปะส่งฝ่ายที่เซบูฟิลิปปินส์ก้าเกียมสร้างทางเบตงเสริมเล็กและป้องกันตะฟังเจือนทวนนครหลวงจันทร์เผยแพร่นิติกรรมและวัตถุมีค่าเพื่อสร้างความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินเวียดนามและอินเดียยกระดับการพัวพันเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้าน G7 เน้นนักถึงบทบาทของบรรดาขอลี้เริ่มหลายฝ่ายต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ทานซอนไซ 4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายกับทานอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่7หา8พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้2นายกรัฐมนตรีลาวและมาเลเซียได้แสดงความซุ่มซื้อและตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการหัวมือที่เต็มไปด้วยมากพลระหว่าง2ประเทศตลอดระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงของ2ประเทศอย่างเป็นปกติรวมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะการหัวมือในครอบครัวอาเซียน2ฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อส่งเสริมการหัวมือด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นเป็นต้นด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการเงินและธนาคารวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆพิเศษในปี2016นี้เป็นปีครบรอบ60ปีการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวมาเลเซียซึ่ง2ฝ่ายมีแผนจะจัดหลายกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันที่มีความหมายสำคัญดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้น2ฝ่ายได้ยืนยันจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มทวีและหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือระหว่าง2ประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีซอนไซ 4,000 ดอลได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลมาเลเซียที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในระยะผ่านมาและได้เสนอรัฐบาลมาเลเซียสืบต่อสุกโยและระดมให้นักธุรกิจมาเลเซียเข้ามาลงทุนอยู่ลาวให้นับมือหลายขึ้นพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่มีความสะดวกในปี2016นี้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศก็คือเสริมขยายการพัวพันร่วมมือในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมก็ได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนลาวและประกอบส่วนเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างมาเลเซียและลาวให้สูงขึ้นสู่ระดับใหม่เพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติพร้อมทั้งมีความยินดีที่จะเดินทางเยี่ยมยาม